0: sports. So this is a very important point. Reading about things that we're not interested in, I'm with you. I don't know the name of any of the sports guys, you know, so when I read a sports article, I don't understand. Okay, thank you. You wanted to comment on that?
1: ค่ะอาจารย์ก็ถามนะคะว่าทำไมมีบางท่านนะคะที่ตอบเนี่ยตอบว่าง่ายกว่าที่จะอ่านเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับไซน์นะคะเกี่ยวกับกีฬาแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าคือบางท่านบอกว่าซัมชามส์แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบกีฬาเลยนะคะเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่านสปอร์ตยากกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมคะอาจารย์ยากกว่าอ่านเรื่องเกี่ยวกับสายเสียบวิทยาศาสตร์ค่ะทีนี้อาจารย์มาตี้ก็บอกว่านี่แหละคือจุดหนึ่งนะคะที่สำคัญมากคือถ้าเราอ่านสิ่งที่เราไม่สนใจนะคะเราก็จะไม่ชอบนะคะแล้วก็ไม่อยากอ่านแล้วก็รู้สึกว่ายากค่ะ
0: Okay, let's go to Hua Hin. What is one question that you said maybe to? Can you pick one from the list where you said maybe and tell me why you're saying maybe?

0: to the library, like me. You might decide, no, I'm going to go to the library, or I'm even going to go, I'm going to take students with me to the library, or I'm going to assign that we all have to go to the library this week to find a book. So we do these things so that reading becomes a part, that your students see you as somebody who reads and somebody who tries to read in English as a goal for lifelong learning. So that's the reason why to challenge yourself.
1: ค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาตี้บอกก็คือว่าเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยนะคะทุกท่านที่มาอบรมวันนี้นะคะได้ตระหนักว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นครูนะคะแล้วก็ครูที่จะต้องสอนทุกทักษะโดยเฉพาะในหัวข้อนี้คือทักษะการอ่านเนี่ยแล้วเราเป็นตัวอย่างที่ดีหรือยังนะคะในการที่จะรักอ่านนะคะรักการอ่านนะคะหรือว่าอ่านเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นการอาจารย์บอกเป็นการสร้าง culture หรือว่าวัฒนธรรมนะคะในการอ่านให้กับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเห็นเราอ่านก็น่าจะอ่านตามปฏิบัติตามนะคะหรือว่าอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราพานักเรียนไปห้องสมุดนะคะ
0: โอเค shall we check in with Hua Hin? Do you have any thoughts or comments at this point?Just taking it in for now. Okay. After the next activity, we're going to start with Hua Hin. So you might, as you're doing the activity, prepare for somebody to be the first one to share. Okay? The next activity we're going to do is on this handout called handout number 3. And the topic is summary of reading activities, reading questionnaire. I'm going to ask you to do this handout with a partner.Or the people at your table. So either find someone sitting next to you, or if you're three at a table, that's fine. What you have here is a number of questions. The first one is about being a good reader. What does a good reader do? There's not one answer. You might circle all of them. That's fine. You're discussing. And then there's reading in Thai compared with reading in English. And then there's four questions about English reading habits.So I'd like you to take maybe about 8 or 10 minutes, work with a partner. I'm going to be coming around to listen in Bangkok. When the time is up, we're going to go to Hua Hin first to have some summary from this. And then we'll come back here and see what you think. So these are about things that people do when they read, habits of readers, okay? So go ahead and discuss with your partners at your tables.
1: ค่ะต่อไปก็เป็น handout แผ่นที่3นะคะซึ่งเป็น reading questionnaire นะคะอาจารย์กรุณาทำกิจกรรมนี้นะคะตอบคำถามแล้วก็เสร็จแล้วก็อภิปรายนะคะกับเพื่อนข้างๆนะคะหรือเพื่อนในกลุ่มนะคะในช่วงแรกก็ถามนะคะว่าเป็นคำถามที่ว่า a good reader เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับการอ่านนะคะการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยนะคะก็มีอยู่5คำถามแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษก็อีก5คำถามนะคะแล้วก็เสร็จแล้วช่วงท้ายก็เป็น reading habits นะคะนิสัยการอ่านนะคะอาจารย์ตอบทั้งหมดแล้วก็อภิปรายนะคะเหตุผลกับเพื่อนข้างๆด้วยนะคะให้เวลาประมาณอาจารย์บอกว่า5-8นาทีนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็ถามนะคะว่า questionnaire reading questionnaire 1 นะคะที่บอกว่าถามว่า what do you think a good reader does นะคะผู้อ่านที่ดีเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะต่อไปขอสไลด์ reading questionnaire ที่2เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ถามคำถาม5คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านอะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์ก็ลองตอบดูนะคะต่อไปขอสไลด์ที่3เลยค่ะ reading questionnaire ที่3 ค่ะอันนี้ก็เป็นคำถาม4คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่าน

0: ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็เป็น reading habits นะคะก็ตอบว่า rarely นะคะไม่ค่อยจะนะคะทำตามนั้นหรือว่า sometimes บางครั้งหรือว่า often บ่อยๆ always เสมอๆนะคะ habits ทั้ง4อย่างที่ถามนะคะอ่านช้าหรือว่าอ่านแล้วแปลเป็นไทยนะคะหรือว่า เปิดเด็กดูความหมายของคำศัพท์นะคะหรือว่าอ่านออกเสียงนะคะอันนี้เฉพาะอ่านภาษาอังกฤษนะคะทำตามนั้นหรือเปล่านะคะทำบ่อยไหมนะคะไม่ค่อยจะบางครั้งหรือว่าบ่อยๆหรือว่าอย่างสม่ำเสมอ
1: Okay, so we have a couple of really important points here. Thank you so much for sharing. Please add.
2: But in my opinion, I think different from her. I think about reading, we don't need to understand all the words. Because when we read some topic, there will be the implied meaning.Or the surface meaning. Maybe sometime we have to read all, and we have to make understand about the implied meaning that show in the topic. Thank you.
1: Okay, we have a couple of really important points here, and I want to just highlight them. They're both very important points. On this side, we talked about. She said, we don't have to understand all the words.And I think that this is a very important point in reading that we can understand from context. As a native speaker of English, I still read texts where I do not understand every word. And I don't often go to the dictionary to look up. I get the meaning of the word from the context, but if the word is very crucial to the understanding,then I have to go look it up. But sometimes individual words are not important for comprehension. So I think this is a really good point you make about understanding the words. You also talk, though, here about implied meaning. And we will talk a little bit more about this as we go through the sessions. There is a surface meaning, and then there are deeper meanings.And sometimes, in order to understand those deeper meanings, we have to understand certain words. So sometimes the vocabulary can be very important to understand what's really being said, especially in more sophisticated texts. So thank you for that.
0: ค่ะ ทาง ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้ ตอบว่ามีสองท่านนะคะก็ตอบว่าข้อ B คือ understands all the words เนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเพราะว่าเราอาจจะอ่านเท็กซ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกๆคำเราก็เข้าใจความหมายของเนื้อหาของเมนไอเดียนั้นได้โดยรวมแล้วนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพูดถึง implied meaning นะคะคือความหมายที่เป็นในที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็เห็นด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าคำไหนที่เป็น surface meaning นะคะก็อาจจะเข้าใจโดยรวมได้แต่ว่าถ้าคำไหนที่มีความสำคัญนะคะต่อ main idea หรือว่าเป็น deeper meaning นะคะก็อาจจะต้องเข้าใจคำนั้นถึงจะเข้าใจเนื้อหานั้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็เห็นด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจทุกคำที่เราอ่านนะคะเราสามารถเข้าใจคำหรือว่า main idea ได้นะคะค่ะ
1: Okay, I'd like to talk just briefly about C and get some reactions, and then we'll move on to the next two questions. C says, a good reader makes guesses. Makes guesses. What do you think about that? Do you think guessing is a good idea in reading?
3: Sometimes.
1: Sometimes, yes, sometimes. Okay, can somebody give me an example about why guessing is a good idea in reading?An example, or just tell me why you think it's a good idea, or sometimes a good idea. Would you like to tell me? Please. Yeah.
4: For me,

0: We should make guess for some time because it is interesting for us, for me.
1: Yeah, no, this is a good point. By guessing what's in the text, it keeps it kind of interesting. If we don't know for sure, and we say, I think that this person is saying this, but I'm not sure, keeps us curious and interested. Yeah, that's a reason why guessing can be good. Can you think of another reason why guessing is good? Yes, please.
2: It increases student creative thinking or critical thinking, I think. Sometimes they have to think more, criticize something. It should be this or that. Why? I think it's very helpful to make guesses.
1: Yeah, great. So again, Ajahn is referring to the fact that it causes students to think more if they're having to guess what the meaning might be. If reading is always about answering questions and being right, doesn't cause the students to be using their thinking. And so by guessing, we really engage the students. The reading becomes part of them, becomes more interesting for them.
3: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าในข้อ4นะที่บอกว่า make guesses เนี่ยนะคะอาจารย์ถามว่าเป็นสิ่งที่ทำไม a good reader จึงควรที่จะรู้จักที่จะเดานะคะมีการรู้จักทักษะในการคาดเดานะคะท่านอาจารย์ก็ตอบว่าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องที่เราอ่านอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราไม่ทราบแล้วเราก็เดาต่อๆไปนะคะเราก็ทำให้อยากอ่านอยากติดตามต่อนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์อีกท่านก็ตอบว่าเพราะว่าเป็นการที่ช่วยเพิ่มทักษะในการที่จะรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์นะคะมีทั้ง critical thinking นะคะ creative thinking นะคะในการที่จะช่วยคิดวิเคราะห์นะคะถ้าเราให้ฝึกให้นักเรียนของเราให้ผู้อ่านรู้จักการคาดเดานะคะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าการอ่านเนี่ยคือการหาคำตอบแล้วคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเสมอไปนั่นน่ะมันก็ไม่ท้าทายไม่น่าสนใจเลยนะคะการอ่านนี้ต้องให้เรารู้จักที่จะค้นคว้าค้นหานะคะคำตอบไปได้เรื่อยๆโดยการคาดเดาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกคำหมายทุกความหมายตลอดไปค่ะ
1: All right, so let's look at, so I guess from the first question, what we learn is that good readers do a lot of different things. And if you think about all of these things, plus at one table we talked about as a number for E, we talked about adding texts that students are interested in themselves, that we ask students to bring in things that they want to read. That's what this table was talking about. So there are lots of things that we can do to encourage our students to be more interested in reading and to read more. Now we go back a little bit to some personal things. The next two questions talk about reading in Thai and reading in English. And again, we look at the personal because we are the ones who are creating these cultures of reading for our students. So it's important that we look at our own habits. So here we're comparing reading in Thai reading in English. And the one I would love to hear from, and we'll hear first from Bangkok, and then you can get ready in Hua Hin for your own responses, is to compare how much reading you do in English versus how much reading you do in Thai, and what you read in English versus what you read in Thai. So again, I'm going to be asking for some brave people to tell us honestly, how much do you read in English versus Thai? So you have to be very brave. You're not going to get any bad points, you know? It's okay. We just want to hear your own experience. So who's willing to tell us about their own reading in Thai and English? Please. Would you tell us? No?
3: ค่ะอาจารย์อยากจะให้หาวอลันเทียร์นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเปรียบเทียบว่าเราอ่านภาษาอังกฤษกับอ่านอะไรที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเปรียบเทียบกันว่ามากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะคะค่ะ
1: โอเค please thank you

0: มีทั้งภาพแล้วก็เนื้อหาอยู่ด้วยกัน
1: Okay, I think with that we conclude our first session. Those who are in Hua Hin will take a break as well as here in Bangkok. When we come back, we are going to look at pre, during, and post reading activities, things you can do with readings. So take a break, I believe about 20 minutes. We'll try to begin again at 10:30.
0: ตอนที่หนึ่งนะคะก็จบลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยตอนที่สองนะคะ pre แล้วก็ during แล้วก็ post reading ค่ะ activities ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ้มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: าวน้อยหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและหน้าที่การงานวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูขอพาย้อนอดีตกระโปรงบานที่แสนสนุกสดใสน่ารักในรั้วเขียวขาวของสาวรถเมย์ศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการด้วยความสดใสมีน้ำใจมารยาทเรียบร้อยทำให้เธอกลายเป็นที่รักของครูทุกคนสมกับเป็นกุลสตรีสีสมุทรจริงๆ
1: วันนี้นะคะรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์ค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าค่ะสตรีสมุทรปราการต้องบอกว่าจะพาไปหาอาจารย์3คนด้วยกันอันนี้เป็นอาจารย์ที่รักคนนึงก็จะอ้วนๆเหมาะกับขนมมากๆอีกคนนึงก็ไซส์กลางลงมาเป็นผู้ชายอีกคนนึงอาจารย์ผู้หญิงหุ่นสเลนเดอร์มากยังแบบว่าขนาดอายุเยอะแล้วยังแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วยงานอาจารย์ตลอดค่ะเป็นค่อนข้างทำกิจกรรมเหมือนกันคือช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็เทสในการทำบอร์ดในการทำงานกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำประจำกิจกรรมตอนที่เรียนทำอะไรบ้างล่ะคะก็เวลามีงานแห่พวกแบบแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะได้เป็นนางฟ้าด้วยนะนั่งอยู่บนรถแล้วก็แห่มาในตลาดนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะทำนี้3ปีซ้อนประทับใจอะไรที่โรงเรียนนี้บ้างอะคะตัวเรื่องของมารยาทโรงเรียนนี้สำคัญมากค่ะเขาจะสอนเรื่องมารยาทในการแบบแต่งตัวในการไหว้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีหมดได้จากโรงเรียนนี้มาหมดเลยค่ะมีอยู่3ท่านด้วยกันค่ะที่แบบสนิทเลยแล้วก็คนแรกเลยคืออาจารย์เทวันอาจารย์เทวันเนี่ยสอนฟิสิกส์ตัวรถเมย์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟิสิกส์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีคำนวณจะมีปัญหาก็อาจารย์เทวันเนี่ยก็เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยอาจารย์เทวันเป็นคนค่อนข้างแบบน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีแบบวิธีการสอนให้เด็กเรียนเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปสำหรับวิชาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้มาร้านขนมแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอาจารย์ท่านหน่อยสมัยก่อนเราโดยสารด้วยรถนี้แหละค่ะไปโลด
0: และเพื่อเป็นการระลึกความหลังเธอจึงขอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สมัยเรียนเธอโดยสารเป็นประจำ
1: ใกล้ถึงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาโรงเรียนกี่รอบมีตลอดเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะมีอะไรถึงแล้วค่ะโรงเรียน
2: ถึงแล้วเปิดตอน
1: เดี๋ยวดูสิโอ้ยวันนี้มีต้อนรับอีกแล้วเห็นไหมหนูบอกแล้วมีซุ้มธงของเรานี่วงโยธวาทิตบรรเลงตามสไตล์ของเรา
0: หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกครูผู้ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทำให้เธอชอบและเข้าใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้นนั่นก็คือครูเทวันดีจรัส
1: ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยอาจารย์เทวันสอนวิชาฟิสิกส์หนูได้ขึ้นลิฟต์วันนี้นะคะแต่ปกติตอนเรียนหนังสือไม่ให้ขึ้นลิฟต์ห้ามขึ้นเด็ดขาดอ่านแหละตึกนี้เด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะเรียนห้องตึกแถวนี้แหละเดี๋ยวตอนเดินลงบันไดเดี๋ยวจะพาดูที่นี่เขาจะมีทุกชั้นเขาจะมีกระจกใหญ่เท่าตัวคนตรงบันไดอ่ะเวลาเดินนักเรียนทุกคนจะได้ส่องดูตัวเองว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังตอนขึ้นมาห้องเรียนอะไรแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณครูห้องพักครูแล้วก็เจอคุณครูอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันเกือบหมดมีเพิ่มมาไม่กี่คนนอกนั้นกรุ๊ปเดิมหมดนี่อาจารย์เทวันคนนี้เลยอาจารย์เทวันเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงเสียงจริงอาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่อเฟี้ยว
2: เชิญนั่ง
1: แบบไม่ปกติเลยทีเดียวอาจารย์คะวันนี้หนูแวะตลาดมาก่อนค่ะซื้อขนมมาฝากคุณครู
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วไม่น่าลำบากเลย
1: ไม่น่าลำบากไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าอาจารย์น่าจะก
2: ิน
1: ข
2: น
1: มไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เทวันนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปมีสอนกันมา3ปีนอกจากในห้องเรียนแล้วยังสอนพิเศษทั่วไปเรียกว่าต้องติวเข้มเลยทีเดียวเป็นหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่หนูเริ่มเรียนใหม่
2: ตอนม.4 เหรอตอนม.4 เรานะบอกตามตรงเลยคิดคำนวณเรื่องเลขเนี่ยแย่มากแย่มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราคงไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
2: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดเทคนิคขาดวิธีการอะไรมากกว่
1: า
2: หลังๆก็ค่อยๆดีขึ้นดีข
1: ึ้นหนูเรียกว่าหนูเป็นเด็กขยันใช่มั้ยคะ
2: ใช่ๆเป็นคนที่ใฝ่เรียนเอางี้ดีกว่า
1: โอเคถึงหนูไม่เก่งแต่หนูใฝ่เรียนนะคะโอเค
2: คนเราถ้าไม่ฉลาดนะแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันมันเพียรมันก็ประสบความสำเร็จได
1: ้นี่แหละอาจารย์เขาจะเป็นคนที่มีคำคมแบบนี้อยู่ตลอดในการสอนน้องๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มีวิธีการในการสอน
2: ก็
1: ค่อนข้างโอเคนี่มีพี่เขาถามหนูมากๆว่าอาจารย์เขาสอนยังไงเราถึงชอบอาจารย์คือหนูตัวหนูเองเนี่ยหนูอธิบายไม่ถูกหนูรู้ว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้เรื่องอ
2: ่
1: ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนน้องๆหรือว่าลูกศิษย์อาจารย์สอนยังไงให้น้องๆรู้เรื่องถามอาจารย์เองดีกว่า
2: ใช่ก็โดยปกติเวลาสอนก็อย่างที่เห็นในห้องนะก็พยายามพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เราประสบจริงๆอ่
1: ะ
2: คือไม่ได้หมายความว่าเราจะเน้นแต่วิชาการตามเนื้อหาตลอดไม่ใช
1: ่
2: คือเราพยายามโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตจริงให้เห็นว่า
1: ซึ่งฟิสิกส์เนี่ยทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ก็คือฟิสิกส์เกี่ยวกับชีวิตจริงทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอดเลย
1: อย่างโหนรถเมย
2: ์
1: จำได้เลยขึ้นรถสองแถวมีโหนมีท่าน
2: ั่งรถขึ้นรถ
1: แล้วก็มียังไงทำไมรถเบรกอย่างนี้แล้วแรงเหวี่ยงยังไง
2: ทำท่าให้ดูด้วย
1: ใช่ใช่ทำท่าให้ดูด้วยค่ะนอกจากว่ารูปเก่งแล้วยังทำท่าให้ดูด้วย
2: ทำให้เราเรียนแล้วสนุกกว่ารอบ
1: ใช่ใช่
2: หัวล้อครู
1: หัวล้อคุณครู
2: หัวล้อครูใช่
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะอ
2: ย่างนี้ตลอดกี่ปีก็อย่างนี้แหละก็คือให้สนุกสนานเข้าไว
1: ้
2: วิชานี้ปกติมันก็ซีเรียสเรื่องตัวเลข
1: ซีเรียสมากค่ะ
2: ใช่เราก็พยายามสอนอย่าให้ซีเรียสพยายามโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้มันเอาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง
1: บางทีอย่างเช่นได้ไหมคะ
2: บางทีเราไม่รู้อย่างเช่นสมมติใช่ไห
1: ม
2: สมมติอย่างเราจะยกของอย่างเงี้ยไอเราจะก้มยกมันก็ปวดหลัง
1: ใช่
2: เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันเกินฐานเรา
1: อย่างที่เราที่มาไปมันอาจจะหน้าทิ่มลงไปใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นเราก็พยายามกางขานิดนึงแล้วก็ย่อตัวยกมันจะได้ไม่ปวดหลังอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับชีวิตจริงเราหมดเลย
1: อย่างสูตรอย่างพวกสูตรมันต้องมีสูตรล่ะในการคำนวณนะคะ
2: ไอ้ตรงสูตรตัวนี้เราก็ต้องไปฝึกเอาเองแต่ถามว่าถ้าเด็กเก่งอ่ะถึงจะให้ตรงนั้นเพิ่มไปแต่ถ้าเด็กดูแล้วไม่ได้เก่งทางด้านฟิสิกส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องการให้เขารู้ถึงฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นคำนวณเยอะก็ให้เขารู้ตรงนี้ให้มากๆเข้าไว
1: ้
2: อย่างน้อยให้เห็นคุณค่าว่าหน้าฟิสิกส์มันไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว
1: คือจริงๆนอกจากเรื่องของการเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคในการประสบการณ์ชีวิตในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วอย่างอาจารย์เทวันเองก็เป็นหนึ่งคนนึงในนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยหนูบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เนาะ
2: มีความตั้งใจสักอย่าง
1: ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอีกแรงนึงที่ทำให้เราขึ้นมาว่าถึงเราเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันเราทำได้เชื่ออย่างนั้น
2: สุดท้ายเราก็ดีขึ้นนะเกรดก็ดีขึ้น
1: ดีขึ้นตลอด
2: แต่ถามว่ามันถึงเกรด4อะไรอย่างคนเก่งไหมก็
1: ไม่ใช่
2: อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับในระดับอย่างเราเนี่ยนะก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วเก่งกว่าครูแล้วครูได้เกรด1แล้วว
1: ันนี้หนูมีนี่เลยค่ะพวงมาลัย
2: มาทุกครั้งก็มา
1: เราต้องมี
2: เคารพตลอดนี่แหละคือความกตัญญู
1: เคารพอาจารย์หนูจะต้อง
2: ทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้า
1: ทุกเลยค่ะอาจารย
2: ์
1: เอาแหละวันนี้มีพวงมาลัยมาให้อาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเด็กๆแบบนี้ตลอดไปเลย
2: ก็ขอให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ก้าวหน้าแบบยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครูก็มีของให้เหมือนกันพอดีวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้จะส่งเมสเซจไปยังไม่ได้ให้ของ
1: ใช่หนูเพิ่งเบิร์ธเดย์ไป
2: ไม่กี่ได้ไปป่ะส่งเมสเซจ
1: ไปได้ค่ะได้ค่ะ
2: คือมันอยู่ในนี้นะมันจะมีคำสอนบางอย่างที่ทำให้เราอ่ะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเป็นคำสอนอยู่ในน
1: ี้งั้นต้องไปแปะฝาบ้านเอาไว้เลยโอเคความกตัญญูนำสู่ความเจริญนี่จันเทวันและลูกหนูส่วน ที่2เป็นอาจารย์สิริพรอาจารย์สิริพรเนี่ยจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงผมเป๊ะชุดเป๊ะหุ่นดีตลอดเวลาแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเป็นคนที่นั่งเรียนด้วยละเพลินแล้วเวลาเขาก็จะมีแบบวิธีแบบเหน็บนักเรียนเล็กๆแต่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้เอาล่ะออกจากห้องวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ต้องขึ้นไปชั้น4ข้างบนค่ะเป็นห้องคณิตศาสตร์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเราเจอกระจกใหญ่มากคือทุกครั้งต้องมีหนูส่องประจำกระจกเนี่ยเวลาจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเรียนทีนึงก็ต้องจับผมจับให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปได
0: ้มาถึงครูอีกท่านที่สมัยเรียนเธอมักจะมาช่วยงานครูในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อยู่เสมอนั่นก็คือครูสิริพรยังคง
1: โอ้อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: ไปแล้วไหนต้องขอสักที เดี๋ยวหนูจะถามนิดนึงค่ะอาจารย์ห้องเปลี่ยนไปเยอะมากทุกอย่างหมดเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่ะ
3: ก็ปรับหมดเพื่อให้บรรยากาศสมัยใหม่ไม่งั้นแล้วนักเรียนก็ไม่อยากมาอยู่ละ
1: คณ
3: ิ
1: ต
3: ศาสตร์
1: ใช่ตัวเองคนนึงวิ่งหนี
3: ก็จะทำอะไรให้มันน่าสนใจนักเรียนจะได้เข้ามาใช้บริการ
1: ทีนี้เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่มีบอร์ดให้หนูมาทำกิจกรรม
3: เยอะเลยข้างหน้าข้างหน้าเยอะเลย
1: ไปถึงว่าข้างหน้าห้อง
3: ใช่ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งเหมือนเดิมนี่บอร์ดเหล่านี้ยังมีทุกช่องอันนี้จะมีทุกช่อง
1: อันนี้สายก็ยัง
3: แล้วก็บอร์ดความรู้อันนี้เป็นบอร์ดของนักเรียนม.5ที่จะต้องทำก็ยังมีอยู่ยังบอร์ดเหล่านี้สมัยรุ่นเมย์เรียนเนี่ยเพื่อนๆรุ่นเมย์ก็จะช่วยกันทำแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยครูมีแค่สมาชิกเจ้าหน้าที่ครูมีแค่5คนรุ่นเมย์เนี่ยเป็น1ใน5ของครูแล้วก็จะช่วยด้วยความสมัครใจตั้งใจเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะ
1: เดี๋ยวนะคะ
3: มีศิลปะ
1: เป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะแต่ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์หัวเราะเลยทีเดียวคือเป็นคนมีศิลปะมากๆแต่พอเวลาเรียนได้คณิตศาสตร์จะมีปัญหาตลอดเลยหนูเองใช่ไหมคะ
3: แต่การที่ครูเทสบ่อยๆแล้วครูใช้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยครูต้องการเสริมให้มีกำลังใจว่าวันนี้ยังไม่ได้นะไปเดี๋ยวค่อยๆได้และการสอบของครูเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกเทส
1: ใช่ค่ะ
3: คิดในการจะได้ตกกันเป็นคู่
1: เพราะว่าบางทีตัวเอง
3: จะได้ตกกันเป็นคู่แล้วก็ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งอ่านสอบทำคะแนนไม่ได้สูตรจำไม่ได้เนี่ยจะพบว่าสูตรเนี่ยยังมีสมัยรถเมล์เรียนที่นี่สูตรก็ยังอย่างเนี้ยครูก็จะบอกว่าทุกวันนะเวลาขึ้นมาบนห้องเรียนเนี่ยถ้าเราเดินมาจากลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นสูตรของม.ปลายถ้าเรากลับมันจะเป็นสูตรของม.ต้นแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันสูตรเหล่านี้เนี่ยมันจะจำได้เลยว่าป้ายไหนคือสูตรอะไรวันม.5 ม.6ถ้าเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเช้ามากลางวันลงไปทานข้าวก่อนกลับบ้านเปลี่ยนคาบโอ้โหเห็นทั้งวันเลยจำได้แน่นอนเรียนกับครูแล้วมีอะไรที่มันเป็นสูตรเป็นเกรดเป็นนิยามเป็นทฤษฎีให้ช็อตโน้ตนะแล้วเอาไปใส่ที่อยู่เยอะๆหัวเตียงปลายเตียงแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังได้พูดเป็นขำพ
1: ู
3: ดเป็นขำคือนั่งห้องน้ำแล้วก็จะเห็น
1: นั่งดูไปด้วย
3: นั่งดูไปด้วยคนตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่เยอะๆเราก็จะเป็นโอกาสที่เราเห็นบ่อยเห็นบ่อยมันก็จะค่อยๆจำเพราะคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพอเริ่มสอนเนี่ยครูไม่เคยถามไม่กล้าถามมีสักกี่คนที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่กล้าถามแต่เราจะค่อยๆไปเรื่อยๆและเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่านักเรียนเริ่มรู้สึกดีหรือยังและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกดีเนี่ยเขาก็จะสามารถในการที่จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก

0: ในแต่ละวันที่มาเรียนคณิตศาสตร์หนูก็ว่าหนูรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรียนตอนแรกไม่โอเคแต่ว่าเรียนไปเรื่อยๆเริ่มโอเคขึ้นจนเรียนจบก็ไม่ได้แบบว่ามีทัศนคติที่แย่กับคณิตศาสตร์แล้วก็สูตรคูณหรืออะไรเงี้ยพวกสูตรต่างๆเราก็จะได้ท่องตอนที่เราเรียนใช่ค่ะคือหนูว่าเป็นเทคนิคอย่างนึงที่ทำให้หนูรู้สึกดีกับคณิตศาสตร์มากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
1: และเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนของครูทุกคนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยที่ตกมาโดยตลอดแล้วเขารู้สึกดีกับวิชามันเป็นสิ่งที่ครูรู้สึกภูมิใจมากครูไม่เคยนึกว่าเวลาที่เราสอนคณิตศาสตร์แล้วสอนเด็กเก่งให้เก่งมากขึ้นจะรู้สึกภูมิใจไม่ใช่รถเมย์นี่เป็นนักเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บังเอิญมีศิลปะสามารถที่จะมาช่วยงานครูได้อย่างดีซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วหายากมากหายากมากคนที่เรียนแผนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วจะชอบงานศิลปะด้วยแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่เริ่มทีเดียวอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่เรียนม.4เนี่ยเขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ชอบเพราะเราตกแน่นอนคนที่ตกบ่อยๆก็ไม่ชอบแต่ทำอย่างไรเขามีจิตอาสาที่จะกล้ามาสมัครงานกับครูเนี่ยถือว่าเขากล้าหาญชาญชัยมากและสุดท้ายเมื่อเขาอยู่กับครูโดยตลอดเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเมื่อรู้สึกดีการเรียนมันก็จะปรับไปด้วยก
0: ็
1: จะทำให้สามารถทำคะแนนได้
0: ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงกลางวันทุกๆวันเนี่ยตัวหนูเองหนูก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ห้องคณิตศาสตร์ตลอดหนูก็เคยโดนจดสูตรเหมือนกันคือ
1: คัดสูตร
0: จะมีสมุดหนึ่งเล่มที่เป็นสมุดของโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดสูตรไปเลยวันนี้กี่จบกี่จบ
1: เขียนไปเลย10 20 40
0: แต่ดูของรถเมล์โดน
1: 160
0: โดนเยอะตลอด
1: ขึ้นเท่าตัวไปเรื่อย
0: ๆเต็มสมุดเนี่ยมีแต่สูตรจดไปเลยโจทย์ใหญ่คัดกันใหญ่เลยคือก็ดีค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาที่เราทำอะไรย้ำๆทุกวันเนี่ยมันทำให้เราจำสูตรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตัวรถเมล์เองเป็นคนนึงที่ชอบเอาชนะความที่เป็นจุดด้อยของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาพูดว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยหนูจะคิดตลอดว่าถ้าฉันขยันสักอย่างฉันทำได้แน่นอนคนเราเนี่ยถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรเอาไปก่อนถ้าขยันทุกอย่างจะสำเร็จหมดแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะในโอกาสนี้หนูมีโอกาสเข้ามาต้องขอพวงมาลัยให้อาจารย์นิดนึงนะคะไม่ได้เลยเข้ามาที่นี่แล้วขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีหน้าเกษียณแล้วก็จะพักผ่อนเนาะหนึ่งอันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะหนูว่าอาจารย์ต้องได้ใช้แน่ๆอาจารย์เป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าเป๊ะตลอดแล้วก็ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆให้แล้ว
1: ขอเปิดดูนะ
0: ยินดีค่ะอาจารย์นี
1: ่โอ้โห
0: เห็นไหมล่ะนี่ออกเป็นแนวลายเสือเล็กหนึ่งตอนนี้กำลังอินเทรนด
1: ์โอ้โห
0: อาจารย์ค่ะไหนๆวันนี้ก็ได้เข้ามาโรงเรียนแล้วมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเห็นบอร์ดเห็นน้องๆทำอยู่อยากไประลึกความหลังบ้างขอทำบ้างได้ไหมคะ
1: ได้เลยลูกไป

0: และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้เพราะครูคอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมือนเด็กทุกๆคนเป็นลูกนั่นก็คือครูชาญชัยพลอยสว่าง
1: ส่วนอีกคนนึงท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชาญชัยทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์คนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายปกครองอยู่ช่วงนึงแล้วก็มีวิธีทำโทษเด็กๆตลอดเวลาคนนี้ด้วยการกระโดดตบคือเป็นการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายไปด้วยเพราะหนูก็เคยโดนไปแล้วกระโดดตบคือเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็พอมาอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจนักเรียนมากๆอะค่ะสำหรับอาจารย์ชาญชัยค่ะวันนี้รถเมย์จะทำการ์ดให้กับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปหาอาจารย์นะคะมีรูปคู่กับอาจารย์หลายรูปเลยอย่างรูปนี้เนี่ยไปงานรับปริญญาหนูค่ะอาจารย์ก็ไปนะคะอยู่ที่นครนายกก็ยังไปแสดงความยินดีกับรถเมย์ด้วย

0: โอ้ยป้าขึ้นไม่ไหวแล้วชั้นหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่ออาจารย์ชาญชัยเดินขึ้นมาชั้น6นี่ค่ะ6/5ห้องเรียนประจำของหนูห้องนี้เลยสมัยก่อนยังวิ่งขัดพื้นนะคะสีเขียวๆเนี่ยขัดพื้นให้ห้องลื่นๆ6/2แน่เลยสอนห้องนี้อีกแล้วมาจ้าเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาทุกครั้งหนูจะเจออาจารย์อยู่ห้องนี้ทุกครั้งเลย
1: ใช่ๆเพราะครูประจำชั้นห้องนี้ก็ต้องให้มาอยู่ห้องนี้
0: ปีนี้อาจารย์ประจำชั้น6/2
1: 6/1
0: อ้าวเหรอโอ
1: ้เขาเลื่อนห้อง
0: เขาเลื่อนห้องมาให้อาจารย์มาอยู่6/1คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีค่ะแนะนำอาจารย์ก่อนค่ะท่านนี้คืออาจารย์ชาญชัยค่ะอาจารย์ชัยสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยตอนม.6แอบถามสมัยก่อนตอนหนูเรียนม.6ที่นี่เป็นไงบ้างคะหนูเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยสังเกตง่ายๆก็คือเรื่องผมจะตรงเป๊ะผูกโบกระโปรงยาวก็ไม่มีอะไรนะก็เรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อย
0: อย่างที่หนูบอกไปว่าอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ดูแลฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์มากคืออะไรคะ
1: คือตอนหลังเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ใช้การเคี่ยนตีก็เลยคือตีแล้วไม่เราทำโทษเนี่ยไม่ได้โกรธนะครับแต่ทำโทษเพื่อเขารู้ว่าการทำโทษนี้นะเขาผิดนะก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการออกกำลังกายโดยการกระโดดตบแทน
0: นั่นแหละ
1: เปลี่ยนมาสายไม่ส่งงานอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าให้เราดูทำโทษนะเพราะเราทำผิด
0: แต่หนูว่ากระโดดตบจริงๆน้องๆไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เวลาหนูเห็นอาจารย์เดินไปไหนน้องๆจะแบบกระจายหายตัวหายหมดเลย
1: คือสมัยก่อนนะครูเป็นฝ่ายปกครองอะนักเรียนเขามีความรู้สึกว่าครูเนี่ยโหดร้ายดุอะไรเงี้ย
0: ดุ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้มาสัมผัสมาเรียนกับครูเขาจะรู้ว่าครูไม่ได้ดุค
0: ือ
1: ทำไปเพราะหน้าที่ทำไปเพราะต้องการให้นักเรียนมีอะไรเป็นคนดีทำเป็นคนดี
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมากค่ะอาจารย์เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดในชีวิตมากค่ะต้องบอกตั้งแต่เรียนเนี่ยหนูถ่ายหนังสือช่วงนั้นรู้สึกอาจารย์จะมาประจำชั้นม.6 ช่วงนั้นหนูถ่ายโฆษณาด้วยถ่ายหนังสือด้วยถ่าย MV ด้วยอะไรเงี้ยเวลาไปทำงานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะรู้รับทราบว่าวันนี้หนูไปทำงานอันนี้เพราะว่าหนูจะต้องหายจากที่เรียนไปตอนรับปริญญาเนี่ยโอ้โหหนูรับปริญญาที่นครนายกค่ะอาจารย์ก็ยังไปแต่ว่าแล้วเมย์เข้ามาโรงเรียนก่อนใช่ปะคะ
1: ใช่ก่อน
0: แล้วเมย์เข้ามา
1: วันแรกที
0: ่เขาไม่แน่ใจไงว่า
1: แม่ครูจะว่างไหม
0: แต่
1: พอด
0: ี
1: วันที่รับปริญญาจริงๆว่างก็เลยไปอีกรอบนึง
0: ไปนู่นเลยถึงนครนายกเลยค่ะอาจารย์เขาจะมีเอกลักษณ์อะไรเยอะอย่างสอนหนังสือน้องๆอยากโชว์มากเลยเห็นเข้ามาแล้วนี่เอกลักษณ์ของอาจารย์ทุกหน้าที่เป็นชี้สอนหนังสืออาจารย์จะต้องมีปั๊มประทับตา
1: อันนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่11ต่อจากรุ่นเมย์เขา2ปี
0: ทำให้อะ
1: วันเกิดผมเนี่ยเขาไม่บอกผมละเขาไปทำเขาให้กล่องมากล่องเรานึกว่าพระ วันเกิดแล้วก็แกะออกมาปั๊บพอเราเห็นโลโก้เราปั๊บเราเห็นหน้าปั๊บเราโอ้โหดีมากเลยเนี่ยครูชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเอกลักษณ์
0: เป็นตรายางหน้าตัวเอง
1: คนที่มาส่งงานตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนักเรียนเขาต้องมาส่งงานเราให้งานเขาไปทำเขาจะมาส่งเขาจะมาปั๊มนี่คือการเรียกว่าคนนี้ได้ผ่านการตรวจการ
0: ตรวจถ้าไม่มีหน้าปั๊มอาจารย์นี่ไม่ได้จะหนูกำลังจะบอกว่า
1: โดดตบ
0: คือจะบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตาปั๊มก็ลำบากเลยนะคะที่น้องๆจะเอาไปแกะตามตาปั๊มนี่แล้วมานั่งปั๊มแทนอาจารย
3: ์ทีนี้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็คือว่าเด็กๆเนี่ยรักแล้วก็เคารพคิดถึง
1: ค
3: ุณครูทุกๆคนเลยนะครับจนแบบว่ามีหนังสือรุ่นที่ทำให้ครูด้วย
0: อันนี้
1: คือรุ่นของรถเมย
0: ์นี่อันนี้เป็นเล่มของหนูจะมีรูปเพื่อนๆทุกคนในห้องนี่เขามีวันเกิดบอกอาจารย์ด้วยว่าล่าอาจารย์ไม่เคยลืมเบิร์ธเดย์ค่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาอาจารย์ยังส่งเมสเซจไปเบิร์ธเดย์หนูอยู่เลยเพราะว่าในเล่มนี้เขาจะมีบอกหมดว่าคนไหนเกิดวันที่เท่าไหร่บ้างอาจารย์ขาวันนี้ในโอกาสดีวันนี้ได้เข้ามาโรงเรียนอีกหนึ่งครั้งนำพวงมาลัยมากราบอาจารย์ค่ะ
1: โอเค
0: ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: โอเค
0: แข็งแรงเร็วๆนะ
1: ให้เธอมีชีวิตที่ก้าวหน้านะแล้วก็ สิ่งใดที่เธอปรารถนา

0: ขอให้ประสบผลสำเร็จ
1: ครับถูกค่ะอาจารย์เว้งนี่เรามีการ์ด
0: การ์ดอะไร
1: การ์ดรูปหนูกับรูปอาจารย์มีข้างหลังมีข้างหลัง
0: ทำเองเหรอ
1: นี่ไงนี่ไง
0: โอ้โห
1: เขียนแล้วด้วยเขียนให้แล้วด้วย
0: โอเคง่ายมากขอบใจมาก
1: แพ้อาจารย์มาหนูรู้ว่าอาจารย์เป็นคนชอบเก็บของน่ารักน่ารัก
0: โอเค
1: มีเป็นคอลเลกชันเลยที่บ้านอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์โอเค
1: สำหรับอาจารย์ชันชัยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรักและความเอาใจใส่ให้กับลูกศิษย์คนนี้รถเมย์สั้นๆนะ
0: วันเกิดที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่นะ
1: 25
0: อ๋อ25เพราะว่า
1: 25ใช่ไหมคะ
0: เออ25ใช่ใช่เพราะว่ารถเมย์รุ่น9รุ่นนี้รุ่น16มาใกล้
1: มาใกล้มาใกล้มาใกล้อุ้ยโอ้โหขอบคุณมากโอเคเป่าแล้วนะ
0: เป่า
1: โอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยอ่ะ Happy Birthday
0: 99
1: My lovely student with love wow
2: หนูก็ขอให้พี่รถเมย์มีความสุขมากๆ
1: ค่ะ
2: ก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะหนูจะติดตามแล้วก็ขอให้เป็นแบบอย่างกับน้องๆโรงเรียนสตรีสมุทรปราการแบบนี้ตลอด
1: โอเคขอบคุณนะคะปีนี้วันเกิดนะหนูจะบอกว่าหนูแบบหนูแฮปปี้มากอะอาจารย
0: ์
1: หนูแบบหนูรู้สึกว่ามันเป็นปีนึงในชีวิตที่แบบมีแต่เรื่องดีๆเนาะ
3: เธอบอกกับทีมงานว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะครูทุกๆท่านได้หล่อล้อมอบรมและสั่งสอนเธอยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาพบครูภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูซึ่งจริงๆแล้วในทางกลับกันครูทุกๆท่านก็รู้สึกภูมิใจและยินดีที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เช่นกัน
1: โอ้โหต้องบอกจริงๆค่ะว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการอีกครั้งนึงนะคะเห็นรอยยิ้มของอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่โรงเรียนแล้วประทับใจมากมาทุกครั้งอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรถเมย์ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ทำให้ตัวรถเมย์เองเนี่ยมีโอกาสได้มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจริงๆทุกวันนี้อาจจะยังไม่ถึงตัวรถเมย์ด้วยก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็รถเมย์กลับแล้วค่ะขอให้ที่โรงเรียนนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็มีภาพความประทับใจดีอย่างนี้ให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะไปแล้ว

0: อาชิตะคณาศาสตนันนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กหลังห้องที่เกเรโดดเรียนจนเกือบเรียนไม่จบแต่ด้วยความรักความเมตตาและคำสอนจากครูที่เปรียบเสมือนวัคซีนคุ้มกันทำให้เธอผ่านพ้นจากชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นมาได้ในวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปร่วมย้อนรำลึกถึงความผูกพันของครูกับลูกศิษย์อย่างอิ่มอาชิตะในรั้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอิ่มอาชิตะค่ะวันนี้มาแอวเมืองเหนือเนอะสมัยเรียนของหนูเราติดเพื่อนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนนะแต่คือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ

0: ครูที่รักและผูกพันที่จำได้ตอนนี้จนถึงแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณครูจริยาค่ะแล้วก็คุณครูอดิศักดิ์แล้วก็อาจารย์สงวนอาจารย์อดิศักดิ์พลิกชีวิตอิมแบบว่าจากที่เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียนติดเพื่อนมากอาจารย์คนนี้ก็จะบอกว่าแม่อชิตะอะไรกันเนี่ยนะถ้าเธอบ่ตั้งใจเรียนนะเธอก็จะมาจบเนอะเงี้ยคนอื่นเขาจบไปหมดแล้วนะระวังเขาต้องมาเยี่ยมเธอมาซื้อขนมมาหาเธอว่าว้ายแม่อชิตะซ้ำชั้นซ้ำชั้นอีกโอ้ไม่จริงไม่เราต้องไม่ซ้ำชั้นเลยเงี้ยเขาคอยสอนหนูก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยที่รายการนะคะให้หนูได้กลับบ้านเกิดแล้วก็ได้มาโรงเรียนเก่าของหนูเป็นโรงเรียนยุพราชมันเป็นความทรงจำที่มันลบเลือนยากแล้วก็มีความสุขมากค่ะได้ข่าวมาว่าจาจริยานะคะเป็นคนชอบทานเค้กมากเลยแล้วซึ่งร้านนี้ก็ดังเรื่องเค้กส้มกับเค้กมะพร้าวใบเตยนะคะอาจารย์ต้องชอบแน่ๆเลยรู้ใจอาจารย์ค่ะผ่านไปแค่ไหนก็ยังรู้ใจอาจารย์อยู่นะคะเอาอันนี้กับอันนี้ค่ะ
1: และเมื่อออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อไปพบครูเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความตื่นเต้นที่จะได้กลับมาหาครูอีกครั้งหลังจากไม่ได้ติดต่อกับครูมาหลายปี
0: ตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนยุพราชแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่รู้ว่าบรรยากาศของโรงเรียนที่จะไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะมีแบบว่าทันสมัยขึ้นเข้ายุคสมัยขึ้นเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนู่นยังแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่จะตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อิมเคยเรียนสมัยตอนเป็นเด็กค่ะปกติเวลาอิมมาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ค่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้นี่เลยหรือว่าจอดแถวรอบโรงเรียนก็ได้แล้วแต่ขอถ่ายรายการอยู่
2: จับมือค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ค่ะอิมว่าตอนนี้ถึงเวลาไปหาอาจารย์อดิศักดิ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปถามน้องๆเขาดีกว่าโอเคห้องไหนอะห้องไหนน้องๆอันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาให้ตัดทรงนี้เหรอตัดทรงผมนี้ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอก
0: เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมคือมันยุคสมัยแบบว่าช่วงวัยรุ่นอะนะคือเมื่อก่อนหนูก็ตัดทรงนี้เหมือนกันแล้วก็เขาให้ตัดผมบ๊อบใช่ไหม
2: ใช
0: ่ตรงดิ่งเลย
2: เขาบอกว่าความรู้อยู่ปลายผมเนี่ยความรู้อยู่ตรงนี้อะไร
0: ก่อนโอ้นี่เป็นครูประจำชั้นอิมเลยนะฮะ
1: วันนี้สิ่งที่เธออยากมอบเป็นของขวัญเพื่อระลึกถึงพระคุณครูก็คือการได้เป็นผู้ช่วยครูสอนน้องๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้น้องๆได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
0: พี่อิมก็อยากจะฝากให้ดีกว่าสำหรับน้องกำลังเรียนอยู่ม.6 ใช่ไหมหลายๆคนพี่อีว่าเคยมีประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเด็กเกเรแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกเรเราทำอะไรผิดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วแต่คือด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อนที่แบบว่าโหที่เรียนที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีความดีของเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือเราก็เอาแต่สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราแต่พี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกหาว่าเราจะเรียนคณะอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าสมมติเราถึงทางตันคิดไม่ออกบางทีต้องให้คนรอบข้างเรามองเราบางทีเรามองตัวเองไม่ได้บางทีเราเอ้ยเราจะเรียนวิชาอะไรดีเราตันคือคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วพี่คิดว่าน้องๆน่าจะเลือกถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบคุกคีกับน้องๆถามว่าอาจารย์คิดว่าหนูเนี่ยควรเรียนคณะอะไรพี่คิดว่าอาจารย์หลายๆคนที่สนิทกับน้องๆหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอน

0: อนนี้น้องน้องกำลังวางแผนอะไรกันอยู
1: ่วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าเรียนต่ออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จะเลือกอะไรคณะอะไร
1: พวกคณะพวกนิติศาสตร์นะ
0: ทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมไม่เลือกแบบว่าอย่างอื่นที่เขาฮิตกันแบบว่ากฎหมายยากนะ
1: มันก็พอสมควรยากพอสมควรแต่สนใจที่แบบชอบนะครับ
0: เหมือนเพื่อนพี่ตอนนี้เป็นทนายแล้วอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กยุพราชเนี่ยแหละไปอยู่ที่นู่นละ

0: ไรเนี่ยอะไรอะไรติดกิฟอะไรเนี่ยติดกิฟอะไรผิดกฎเนี่ยโอ้นี่ก็โบใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยคุยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มานี่เลยฮัลโหลเขาเฮียหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาอันนี้ใคร
1: เพื่อน
0: นึกว่าแม่ตอนนี้หนูถึงเวลาต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์อดิศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของอิมเองตอนที่อิมอยู่ชั้นม.6เนาะอาจารย์ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างงี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆนานาที่น้องอิมอยู่โรงเรียนยุพราชอะค่ะ
2: ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ว่าจริงๆเขามันสมองเช็ดดีนะ
0: จริงเหรอ
2: แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจเรียนนะแล้วก็ชอบนอนหลับแต่พอมาคิดอีกทีต้องไปสืบที่บ้านแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่ามีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณแม่เขาก็รับฟังก็ตั้งแต่นั้นมาเขาสืบจะดีขึ้นหน่อยนะ
0: แต่คุณแม่ไม่บอกอะไรเลยนะ
2: เหรอ
0: ไม่มี
2: กูไปหา
0: อ๋อถือว่าแต่พ่อบอกว่าทำตัวให้มันดีๆหน่อยว่าเอ้ย
2: อ
0: ะไรอะไรอะไรเธอถึงทักเราอย่างนี้อะไรอ๋อไปหานี่เอง
2: คือไปที่นู่นเลย
3: และอิมอะคะเห็นบอกว่ามีฉายาด้วยเป็นเด็กหลังห้องเลย
0: โอ้โหอยู่หลังห้องตลอดเลยคือสารพัดฉายาไอ้เสียงแหลมไอ้จิ้งจกไอ้โอลิฟอะไรเงี้ยไฮเปอร์นู่นนี่นั่นคือแบบว่าเป็นคนชอบอยู่หลังห้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกทำเลยตรงนั้นเพราะว่าวางแผนไว้เลยนะกับเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนหนูมี10กว่าคนเงี้ยนะถ้าอยู่ตรงทำเลตรงนี้เราสามารถคาดออกได้โดยที่อาจารย์ไม่รู้ในสมัยเด็กไงทั้งนั้นที่จริงๆแล้วพอปัจจุบันเนี่ยมองไปอาจารย์เขาต้องรู้อยู่แล้วเขาเห็นท่วงอะไรแต่สมัยนั้นเป็นเด็กไงจินตนาการไปเรื่อยแต่ว่าต้องไม่เห็นแน่เลยต้องค่อยๆคาดค่อยๆคาดอะไรอย่างเงี้ย
2: คือตอนก้มมองหนังสือก็ไม่รู้แต่พอเงยหน้าขึ้นรู
0: ้หายไปไหนแล้ว
2: มารู้ทีหลัง
0: ตามไม่ทัน
2: เพราะเด็กมันเยอะห้องละ50กว่าคนเนาะแต่ส่วนมากก็จะรู้เป็นส่วนใหญ
3: ่อิมบอกว่าอาจารย์อดิศักดิ์เป็นไอดอลของอิมเลย
0: คือเวลามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวทุกอย่างท่านท่านก็จะคอยแบบว่าให้คำแนะนำแล้วมีแต่รอยยิ้มที่จะให้กับเราคือแบบว่าอาจารย์เนี่ยหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเธอถ้าเธอบอกได้นะวันเสาร์ที่เธอมาบ้านอาจารย์มาเฮียนมาติวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะคือแบบเด็กๆสามารถถามเขาได้ทุกอย่างทำให้แบบว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าแค่จะเป็นไอดอลหนูเลยอย่างเง
2: ี้ยพูดถือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาควรจะช่วยเหลือกัน
0: ครับ
2: ครูคือผู้นำวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เข้ากำลังจะแย่แล้วเราต้องนำให้เขารุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นครูก็จะแนะนำเขาไปเรียนไปอะไร
0: ใช่
2: ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่อยู่มาฝึกให้เธออ
0: ะไรกี้นี่และ
2: บ้าไปเถอะที่
0: แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชม
2: ค
0: ือตั้งแต่ม.4แย่ม.5แย่ม.6พอไปติวอาจารย์ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเกรดขึ้นมาดีเลยนะคือหนูกลายเป็นว่าอ๋อจริงๆแล้วบางทีภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ายากนะแต่ด้วยความกลัวไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันเรียนไม่ได้หรอกแต่พอเจออาจารย์ค่อยๆสอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเขาคืออาจารย์จะมีเทคนิคแบบว่าสอนแบบว่าสบายๆสนุกๆทำให้แบบว่าเด็กมันสนุกกับวิชาที่ตัวเองเรียนทำให้เด็กว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างนี้
3: ในฐานะที่คุณครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเห็นทราบมาว่าอิมเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกเลยตอนนั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
2: คือครูนี่นะครูเป็นครูประจำชั้นเนาะ
0: ครับ
2: ครูเป็นหน้าที่ครูประจำชั้นคือจะต้องปกป้องลูกศิษย์เองที่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายมากที่สุดนี่หน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคือครูคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะผลักดันเด็กให้ไปเลยครูก็พยายามไปที่พูดกับฝ่ายปกครองว่าในส่วนดีเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีส่วนร้ายหมดครูก็ไปหาฝ่ายปกครองเนาะครับไปขอเขาว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่จะเลวร้ายหมดเขายังมีส่วนดีบ้างครูไปขอเขาไว
0: ้แล้วมีคำหนึ่งอาจารย์ที่หนูชอบจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่นะคะเด็กของฉันต้องปกป้องเด็กของฉันเนี่ยหนูเสื้อโหเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยอ่ะเหมือนพ่อแม่เราถ้าสมมติว่าลูกมีปัญหาอะไรพ่อแม่พร้อมที่จะปกป้องพออาจารย์พูดคำนี้มาหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบเราต้องกลับใจแล้วเราไม่ได้แล้วเราไม่เป็นเราต้องไม่เป็นเด็กเกเรแล้วขนาดอาจารย์ยังปกป้องเราทำไมเราไม่ถึงไม่ปกป้องตัวเองคือแบบมันเป็นคำที่แบบหนูเนี่ยจนปัจจุบันนี้คำยังมาถึงหูหนูอยู่อ่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นอ่ะเป็นคำที่แบบรู้สึกว่าให้เราพลิกชีวิตแต่ว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองนะเราต้องจบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ชีวิตก็เดินทางไปในทางที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนหนูในช่วงเวลาตอนที่หนูยังเป็นวัยรุ่น ถ้าไม่มีอาจารย์ก็หนูคิดว่าโอ้โหอิมคงแบบค่อนข้างแบบเตลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีอาจารย์เนี่ยค่ะคอยดึงหนูให้กลับมาแบบว่าเออตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตของเธอจะได้ไปไกลๆแล้วหนูก็ทำความฝันของหนูเป็นจริงแล้ววันนี้หนูก็เลยเตรียมดอกไม้มาด้วยนี่หนูถักเองนะล้อเล่นชอบดอกมะลิมาขอคำอาจารย์ในสิ่งที่หนูเคยทำอะไรไม่ดีไปก็ขออาจารย์อโหสิให้หนูด้วยนะคะ
2: ขอให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองเนา
0: ะ
2: ขอรักษาความดีตลอดไปท
0: าง
2: ที่ครูไว้พรท่านเมื่อกี้เนาะ
0: ค่ะ
2: และขอให้โชคดีนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: และหวังว่าวันหลังมาคุย
0: มาเที่ยวหาแน่นอนแน่นอนเลยครับผม
2: ดีมาก
0: เดี๋ยวอาจารย์จะไม่หล่อวันนี้หนูเตรียมมาเลยเดินรอได้แน่อันนี้แบบว่าแฟนอาจารย์ต้องหลงอาจารย์แน่นอนลูกศิษย์นี้อึ้งตะลึงเลยสุดยอด
2: สุดยอด
0: โอ้โหสีสวยเห็นไหมอ่ะเดินเดินเดิน

0: ู้สึกของเธอในวันนี้ก็คงไม่ต่างจากความรู้สึกเมื่อวันก่อนเพราะเธอยังรับรู้ถึงความเมตตาจากครูและสำหรับครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ได้เห็นลูกศิษย์กลับมาระลึกถึงครูอีกครั้งครูท่านต่อไปที่อิมผูกพันและคิดถึงนั่นก็อาจารย์จริยาอนุกูลครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งท่านเป็นครูที่เข้าใจเด็กๆโดยเฉพาะช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นในขณะนั้นก็มักจะมาปรึกษาครูอยู่เสมออ
1: าจารย์จริยานะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ดีศักดิ์ซึ่งสอนอังกฤษเสริมก่อนจะเรียนหนังสือใช่ไหมเขาต้องมีการคลายเครียดบ้างไม่ใช่แต่ว่ามาถึงปุ๊บอ่ะเปิดสมุดเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่นะเขาก็พูดเรื่องราวให้แบบว่าโน้มน้าวจิตใจให้เราแบบว่าเอ้ยเริ่มสนุกกับวิชานี้ละเริ่มเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มเจอความรักอะไรเงี้ยน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็จะแบบว่ามีอกหักบ้างมีอะไรบ้างก็จะมาปรึกษาอาจารย์อิมเข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นหลายๆคนบางทีอาจจะออกนอกกรอบบ้างอาจจะเดินผิดทางบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออิมคิดว่าหลายๆคนคงต้องผ่านประสบการณ์ทางนี้ไม่มากก็น้อยอ่ะคือถ้าสมมติเราเจอคนที่เขาอบรมเราแล้วมันแบบว่าดึงเราในทางที่ดีได้ในช่วงจังหวะนั้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันที

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
4: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

ความยากลำบากในการเดินทางยาเสพติดในท้องที่ขาดแคลนคุณครูโรงเรียนจะถูกยุบนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วของโรงเรียนบ้านโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านโป่งหวายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีถึง122กิโลเมตรการเดินทางต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำถึงจะสามารถเดินทางไปถึงโรงเรียนได้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนบ้านโป่งหวายได้ค่อยๆถูกแก้ไขเมื่ออาจารย์สายหยุดห้าวเจริญได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชีวิตของเธอนั้นเธอเลือกที่จะมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารแทนที่จะสอนโรงเรียนในเมือง

0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่วยกันกวาดนะคะคนไหนว่างบ้างมีใครว่างบ้างไหมคะมีใครว่างงานเกวลินว่างงานไหมคะว่างงานช่วยครูทำอย่างไรคะช่วยครูหิ้วกระเป๋าดูสิต่อไปจะได้เป็นคุณครูเหมือนครูนะ
1: แรงบันดาลใจที่เลือกมาเป็นครูนะคะเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวครูพ่อครูแม่ครูพี่สาวพี่ชายเป็นครูดังนั้นเราก็ได้ซึมซับรับรู้โดยมีครอบครัวเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างอะค่ะ
2: หลังจากได้สั่งสมประสบการณ์กับการเป็นครูผู้สอนได้9ปีอาจารย์สายหยุดจึงตัดสินใจสอบเป็นผู้บริหารโรงเรียนและเลือกมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวายจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน166คน
1: เมื่อมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันแรกเนี่ยเราได้มาพบปัญหารออยู่ครูขาดแคลนนักเรียนก็น้อยไม่ถึง120คนเงินงบประมาณก็น้อยตามไปด้วยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์มีแค่เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆ1เครื่องในการที่จะช่วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆมีไม่เพียงพอและมีอย่างจำกัดนี่คือเรื่องในโรงเรียนสิ่งที่เราต้องไปสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของชุมชนชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นอันดับ1ของอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วเด็กแต่ละหมู่บ้านก็คือมีบ้านเรือนห่างไกลจากโรงเรียนก็ขาดแคลนพาหนะในการรับส่งแล้วแถมยังมีห้องเรียนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนประมาณอีก14กิโลนั่นคือสิ่งต่างๆที่เราต้องมาบริหารจัดการเราไม่มีเวลาแล้วค่ะที่จะมานั่งคิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาแต่เราต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ปัญหานั้นอะหมดไปเราต้องทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทำอะไรส่วนร่วมทำ

0: ทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนทำครูให้มีความเป็นครูทำให้นักเรียนมีความเป็นนักเรียนนี่คือหน้าที่ของครูดังนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมส่วนร่วมจากคณะครูส่วนร่วมจากคนในชุมชนโรงเรียนที่มีบุคลากรขาดแคลนดังนั้นครูต้องรู้จักจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ1คนสอนควบชั้นเรียนครู1คนสอน2ชั้นครู1คนสอน3ชั้นอีก1วิธีในการแก้ปัญหาความขาดแคลนครูเราได้มีการนิมนต์พระเราเรียกว่าพระครูค่ะมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็ยังมาจัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้วก็ท้ายสุดจัดโครงการโรงเรียนเรียนร่วมเราส่งเด็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นโตๆก็คือป.4ป.5 ป.6 ไปเรียนร่วมโดยมีพาหนะรับส่งไปยังโรงเรียนใกล้เคียงแล้วโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ส่งเด็กนักเรียนป.1 ป.2 ป.3 มาเรียนร่วมที่โรงเรียนเรานี่คือการแก้ปัญหาโดยในรูปของเครือข่าย
1: สายที่1ก็คือสายสัญญาณมอนิเตอร์ลักษณะของสายสัญญาณนักเรียนต้องหยิบมาดูมันจะมีทางด้านสั้นกับทางด้านยาวสีเขียวเป็น
2: กด
3: ด้านหน้าแล้วดันด้านในดันด้านในไป
1: สล็อตที่เป็นแรมข้างๆกดออกกดสองข้างเลย
0: ในช่วงที่เราได้มารับรู้ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอช่วงแรกเราก็รู้สึกวูบเหมือนกันแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราเป็นครูดังนั้นเราเริ่มจากที่ตัวเด็กก่อนเราก็จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนสีขาวในสมัยนั้นถ้านักเรียนเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียนนักเรียนจะมาแล้วค่ะแค่ก้นบุหรี่นะคะนักเรียนจะต้องมาครูใหญ่ครับก้นบุหรี่ครับนักเรียนเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็พาเด็กออกไปนอกชุมชนไปเดินรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
4: ลุงวัยนักการพานโรงของโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งที่ในขณะนั้นได้หลงผิดไปกับยาเสพติด
0: พระเดชผู้บริหารมีอำนาจแต่คุณจะฟันธงเป๊ะอ้างกฎระเบียบนั่นไม่ได้เราแก้ปัญหาแค่คนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่ต้องดูแลตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปด้วย
5: ผอ.นี่เขาก็ให้โอกาสให้ลูกเมียเนี่ยมีอาชีพทำกินเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเริ่มมันนั่งคิดนอนคิดแล้วนะครับผมก็เริ่มแบบเปลี่ยนภาพตัวเองอ่ะทำเพื่อท่านบ้างอ่ะ
0: ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอเราใช้การระดมทุนหมู่บ้านเนี่ยคนฐานะไม่ดีแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะรู้จักคนอื่นนอกชุมชนที่มีฐานะดียิ่งกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยไปทำงานในเมืองนั่นคือโอกาสที่เขารู้จักคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเราใช้จุดนี้ค่ะที่จะระดมทุนภายนอกเข้ามาหลังจากที่เราได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องโปร่งใสทุกคนรับรู้แล้วก็ทุกคนมาร่วมกันคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรอาคารสถานที่ไม่เพียงพอสร้างห้องอนุบาลหลังใหม่ให้เด็กๆห้องสมุดจากเดิมเป็นมุมเล็กๆในแต่ละห้องเรียนก็สร้างอาคารห้องสมุดห้องส้วมสุดโทรมก่อสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วมหลังใหม่สร้างห้องคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินที่มาจากคนทุกคนในชุมชน
4: นอกจากนี้อาจารย์สายหยุดยังให้ความสำคัญกับคุณครูใต้บังคับบัญชาดังคำกล่าวที่ว่าต้องสร้างครูให้เป็นครูที่ดีด้วย
0: ครูต้องมีความเป็นครูนอกจากวิชาความรู้

0: จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องมีจรรยาบรรณมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเปิดโอกาสให้ครูได้ไปพัฒนาตนเองอบรมโดยทางโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการเดินทางหลังจากอบรมมาแล้วก็มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้เนี่ยลงสู่ที่ตัวเด็ก
1: ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆช้าๆค่ะดิฉันได้ไปที่เสถียรธรรมสถานทางโรงเรียนได้ส่งไปพร้อมกับกลุ่มคณะครูนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่ไปฝึกนะคะก็คือว่า1การฝึกสมาธิเราสามารถที่จะมาสอนเด็กได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก็คือยังมีความซุกซนอยู่เพราะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเชื่อว่าการฝึกสมาธิจะทำให้เด็กพร้อมมีความพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงแรกๆและต่อไปได
0: ้ผู้บริหารก็คือผู้นำทำนำค่ะทออำทำทำนำแล้วก็ทำยังมีทำทอรอรอมอทำนี่คือหลักของผู้บริหาร
2: ในการทำงานของผอ.เนี่ยลูกน้องกลับแต่ผอ.ยังไม่กลับค่ะบางทีพี่มาที่โรงเรียนนี้นะคะผอ.ก็ยังอยู่จนดึก18:00 น.และตอนเช้าผอ.ก็ยังต้องมาก่อนลูกน้องอีกค่ะมาทำงานก่อนลูกน้องจนเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่เท่าไม่คือผอ.เขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างได้อะค่ะรู้สึกประทับใจในส่วนนี้ของผอ.ค่ะ
3: ท่านผอ.สยุทธ์ถึงแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะคะแต่ว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะเป็นพี่นะคะคอยให้คำปรึกษากับเราได้ไงค่ะพอจะย้ำเสมอว่าเราเนี่ยไม่มีแม่นะคะแต่เราก็ต้องยืนยันเหมือนพอได้เพราะว่าพอก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่พอก็สามารถยืนอยู่จุดนี้ได้นะคะพอจะบอกเสมอว่าแม่เราเป็นครูที่ดีได้เราก็ต้องเป็นครูที่ดีได้ค่ะก็จะยึดคำพอนี้มาใช้ก็เราก็เปรียบเสมือนว่าพอเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูก็มาจากที่อื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่นี่ก็เหมือนว่าผอ.ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
4: นอกจากอาจารย์สายหยุดจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครูแล้วอาจารย์ยังไม่เคยที่จะลืมดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของท่านเลย
0: นักเรียนคือนักเรียนประเด็นสำคัญก็คือนักเรียนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเขาต้องทำอะไรดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีความรู้และท้ายสุดนักเรียนเป็นคนดีทางโรงเรียนพยายามปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ด้วยการมีจิตอาสาไปพัฒนาวัดไปเก็บขยะที่ตลาดนัดในชุมชนไปให้บริการน้ำดื่มในงานต่างๆในชุมชนเด็กก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็ต่อไปเขาก็จะรู้ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติทำยังไง
5: เอาวันพุธเราต้องมาทำความดีเพื่อชุมชนของเราแม้ในตลาดนัดในหมู่บ้านเราจะมีคนเก็บกวาดขยะแต่ก็มีแค่1คนดังนั้นเราตัวเล็กๆ เป็นกองทัพมดเดี๋ยวช่วยกันมีจิตอาสา
4: ความเหน็ดเหนื่อยตลอด10ปีของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวันนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้วจากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบกลับกลายมาเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยอดครูผู้มีอุดมการณ์ประจำปีพุทธศักราช2553อีกด้วย
1: จากท่านที่ได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ที่ท่านได้เงินรางวัลมาท่านก็มอบเงินเนี่ยให้กับตั้งเป็นกองทุนครูผู้มีอุดมการณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะมอบเงินให้กับโรงเรียนในการซื้อรถนะคะเพื่อใช้ในส่วนรวมในกิจการต่างๆของโรงเรียนท่านไม่ได้เบิกเงินของโรงเรียนเลย
0: วันที่ได้รับรางวัลก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจถ้าต้นแบบพ่อพิมพ์ของแม่พิมพ์ของเรายังอยู่เขาก็คงจะดีใจยิ่งกว่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่า ทำดีได้ดีเนี่ยคือหลักได้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราทำอย่างมีธรรมทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายท้ายสุดก็คือทำดีได้ดีไม่มีใครเห็นในวันนี้แต่เห็นในวันหน้านี่คือความสุขที่ได้รับ

0: ครับขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันการสอนของคุณครูจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ให้กับคุณครูและก็ทุกคนที่รักการศึกษาครับอัดใส่จอสี่เหลี่ยมส่งถึงทุกท่านจนทุกเช้านะครับและหลังจากที่ออกอากาศไปได้ประมาณ2เดือนนะครับก็มีคำถามส่งเข้ามามากมายครับทั้งจากที่เป็นคุณครูและที่ไม่ใช่คุณครูนะครับวันนี้เรารวบรวมทุกคำถามนะครับมาให้ผู้ที่เริ่มโครงการโทรทัศน์ครูได้เป็นผู้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดนะครับรายการครูมืออาชีพขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ครับ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
1: คุณบอล
0: หลังจากต้องบอกว่าหลังจากที่ออกอากาศไป2เดือนกว่านี่คำถามมาเยอะมากเลยนะคร
1: ับ
0: ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข้อแรกเลยแล้วกันก็ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของท่านในการได้เริ่มโครงการนี้ฮะ
1: ครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: แล้วดูแลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
0: ครับ
1: ซึ่งก็กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั้งศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตครูแล้วจากปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรามักจะได้ยินพี่น้องประชาชนหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าผลการศึกษาของเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่2ของรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือปฏิรูปด้านคุณภาพการศึกษายุคใหม
0: ่
1: เรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรื่องที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วหัวข้อใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเน้นหนักกันที่เรื่องของคุณภาพคุณภาพเราก็แบ่งเป็น 3-4 ส่วนใหญ่ๆเราอยากเน้นหนักคุณภาพของนักเรียนเน้นหนักคุณภาพของสถานศึกษาเน้นหนักคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนใน3ประเด็นหลังเนี่ยนะครับทั้งผู้เรียนคือนักเรียนเนี่ยนะครับสถานศึกษาเนี่ยเติมงบประมาณเข้าไปจัดการได้แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือคุณภาพของคุณครูนะครับเราจะพบเห็นว่าระยะหลังนั้นมักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณภาพของคุณครูมากหน้าที่ของกระทรวงเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าเราจะทำอย่างไรขณะนี้เรามีคุณครูประจำการอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลถึงได้ใช้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นพัฒนาครูประจำการก่อนนะครับทุ่มทุนกันหลายพันล้านที่ให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายทั่วประเทศที่มีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จัดการอบรมสัมมนาครูขึ้นมานะครับณปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือทีวีครูนะครับที่เชิดทีวี
0: ครับผม
1: ซึ่งทางสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยเราน่าจะมีส่วนนะครับเราก็โครงการนี้เกิดขึ้นมาต้องเรียนเลยนะครับว่าเออเราจะทำอย่างไรที่จะให้คุณครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาอบรมรวมกันเสียเวลาหรือไปดูงานที่นั่นที่นี
0: ่
1: เผอิญต้องเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยฮะอาจารย์
0: ค
1: ุณศักดิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตผอ.โรงเรียนสาธิตมัธยมของศรีนครินทร์วิโรจน์นะคร
0: ับ
1: ท่านก็เคยมาพบผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องทีวีครู
0: ครับผม
1: ซึ่งผมฟังอยู่5นาทีเอ๊ะน่าสนใจน่าสนใจก็ขอดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนเพราะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได้เมื่อมีโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็ของบจากทางรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นมากเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าทุ่มทุนทุกอย่างเนี่ยคุ้มที่สุดคือการศึกษาเพื่อสร้างคนทีวีครูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่สะดวกพัฒนาคุณภาพ

0: ครูนะครับเห็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่คุณครูนั้นไม่ต้องเดินทางนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหลายรวมทั้งเอาปัญหาในแต่ละที่เนี่ยออกมาช่วยกันซึ่งเราไม่หวังผลเฉพาะคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นเราอยากจะหวังผลให้เห็นทีวีครูนั้นเผยแพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปนักเรียนทั่วไปหรือผู้สนใจทางการศึกษาเพราะว่าในหลายเรื่องนั้นลำพังคุณครูเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ
1: ใช่
0: ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย
1: ใช่
0: ผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาด้วยและนักเรียนด้วยผมคิดว่าทีวีครูจะมีประโยชน์สูงสุดนะ
1: ครับ
0: ผมเห็นตัวอย่างมาจากของอังกฤษที่เชิร์ชทีวีก็ดูแล้วปรากฏว่า
1: ท่านได้ไปดูถึงอังกฤษเลยป่ะครับ
0: ไปครับ
1: เอาไปเลย
0: ด้วยความสนใจฮะสนใจปั๊บก่อนที่เราจะทำโครงการนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นยังไงแล้วเรามาใช้กับเราได้ไหมซึ่งที่ผมดูแล้วผมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะบางตัวอย่างเนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยได้ด้วยซ้ำถึงจะเป็นในประเทศอังกฤษนะครับแต่บางตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถผลิตขึ้นเองได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเชิง3เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยนะครับที่อยากให้ทำก็คือ1ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆของการจัดการศึกษาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆครูของเรามีจำนวนมากฮะที่มีเทคนิคมีพรสวรรค์มีวิธีการสอนที่ดีเราก็เอามาเผยแพร่ทั่วประเทศให้คุณครูทั้งหลายเห็นเรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงบริหารนะครับการบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยแต่ละคนก็การบริหารเนี่ยก็มีเทคนิคที่ต่างกันนะครับถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้นักบริหารการศึกษาได้ดูกันทั่วบางอย่างก็สามารถหยิบไปใช้ได้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรออบรมแต่ละปีเสียเวลานะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคในการจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยในการเรียนการสอนแน่นอนครับเรื่องการแก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บางครั้งบางโอกาสคุณครูก็เองก็อาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแต่ถ้าเรามีตัวอย่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ครับว่าแรงบันดาลใจผมเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดโครงการหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพของครูของไทยเราให้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมาดีมากนะครับทั้งจากที่เป็นคุณครูเองเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: เรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook
0: ครับ
1: สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: ผมอยากจะวิงวอนผ่านรายการนี้นะครับว่าใครที่ได้ดูแล้วเวลาอาจจะเช้าไปสักนิดสำหรับบุคคลโดยทั่วไปแต่ว่าสำหรับคุณครูแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนก็ช่วยกันบอกกันต่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลเฉพาะให้คุณครูดูเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้เห็นแล้วสนใจแล้วก็จะรู้ครับว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญและจำเป็นกับลูกหลานเราแค่ไหน
1: ครับผม
0: แล้วถ้าทุกฝ่ายเราสามารถที่ตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรามันก็จะไปได้เร็วขึ้นและผลประโยชน์ก็ตกกับประเทศชาติโดยตรง
1: อย่างที่บอกเสมอเป็นประจำนะครับว่ารายการนี้ไม่ใช่เพื่อคุณครูเท่านั้นนะแต่เพื่อทุกคนที่รักการศึกษานะครับตอนที่ท่านไปที่อังกฤษหรือว่าได้ดูเนื้อหาของเขาเนี่ยกังวลไหมครับว่าถ้ามันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ไหมหรือประยุกต์ใช้ได้ไหมเนี่ยครับ
0: ไม่กังวลฮะ
1: ครับ
0: นอกจากบางตัวอย่างซึ่งเกิดจากภูมิประเทศหรือภูมิอากาศหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเท่านั้นแต่โดยหลักของการศึกษาแล้วผมว่าก็ไม่ต่างกันต้องอย่าลืมนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาบางอย่างเราก็นำมาจากต่างประเทศ
1: ใช
0: ่แล้วมาปรับใช้นะครับบางตัวอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าบางตอนเนี่ยแทบที่จะยกมาได้เลยส่งแคปชั่นคำแปลด้วยซ้ำก็สามารถใช้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเทคนิคใช่มากกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกตอนในทุกเรื่องในทุกซีรีส์เนี่ยจะมาใช้ได้กับประเทศไทยทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้หนักใจนะครับว่าพอเราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะนำของอังกฤษมาใช้เนี่ยจะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นเราเชื่อในความสามารถศักยภาพของเราในสามารถที่เราสามารถผลิตนะครับของเราเองได้และสามารถที่จะดัดแปลงจากอังกฤษเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาของไทยได้ครับ
1: ครับผมหลายท่านสงสัยมากเลยว่ารายการโทรทัศน์ครูเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเปล่า
0: ครอบคลุมแน่นอนครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับมีการประเมินโดยองค์กรการประเมินทั้งในประเทศต่างประเทศสมส.หรือทิมหรือพิซซ่า
1: ครับ
0: ก ก็พบนะครับว่ากลุ่มสาระหลักเราวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ย
1: แน่นอน
0: เรายังไม่ค่อยได้เกณฑ์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ออกสี่กลุ่มสาระนี้ก่อนแล้วก็จะตามมาครบทั้ง8กลุ่มสาระ
1: ครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาพละศึกษาและสุขศึกษานะครับศิลปะรวมไปถึงการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยนะครับ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าโดยหลักของเราแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ในอนาคตการสอบโอเน็ตก็ครบ8กลุ่มสาระนะครับแล้วเวลาเราเรียนเราก็เรียนกัน8กลุ่มสาระนะครับก็พยายามครอบคลุมคงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาในสาระเท่านั้นเพราะว่าในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นนะครับว่าการศึกษาในห้องเรียนจำเป็นแต่การศึกษานอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จำเป็น
1: ใช่ครับการศึกษาไม่ได้หยุดอยู่แค่รั้วโรงเรียน
0: ถูกต้องครับ
1: โรงเรียนเท่านั้นนะฮะแล้วนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วเนี่ยรายการครูมืออาชีพนี่จะครอบคลุมอย่างอื่นได้บ้างไหมครับ
0: อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องของการนวัตกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องที่สองก็คือนวัตกรรมของการบริหารการจัดการศึกษานะครับเพราะว่าการจัดการศึกษาการบริหารโรงเรียนการดูแลทำยังไงให้ระบบการเรียนการสอนไปได้ราบรื่นนั้นบางครั้งเนี่ยก็ติดปัญหาเราก็สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งนี้มาเผยแพร่เอาเทคนิคดีๆแปลกๆอะไรเงี้ยสามารถที่ให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ดูนะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีพอจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อสองข้อได้ไหมฮะ
0: เท่าที่เห็นเนี่ยสมมติว่านักเรียนเกเรขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เกิดการรวมกลุ่มประท้วงหรือติดยาเสพติดอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือมันจะผูกกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กอ่านหนังสือวิธีการสอนทำอย่างไรให้การอ่านเนี่ยให้ปลูกฝังเด็กที่สนใจการอ่านเพราะเป็นวาระแห่งชาติ
1: โดยส่วนตัวท่านรัฐมนตรีเองแล้วเนี่ยคาดหวังหรือว่าอยากเห็นอะไรในตัวคุณครูของไทยทั้งประเทศครับ
0: ผมเรียนตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนะครับว่าตอนนี้เรามีคนมีอาชีพครูเยอะแต่ผมอยากเห็นครูมืออาชีพนะครับครูมืออาชีพก็คือคุณครูที่เป็นทั้งครูทั้งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครูจริงจังซึ่งตรงนี้ถามว่าคุณครูในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ไหมผมคิดว่าทำได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางกระทรวงเองที่จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่ให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยได้เป็นครูมืออาชีพให้ได้มีคุณภาพของความเป็นครูที่สูงขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็ภาคภูมิใจในความเป็นคุณครูนะครับคุณครูนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศเราอยากจะเห็นคุณครูนั้นทั่วประเทศเนี่ยมีความมั่นใจแล้วมีความภาคภูมิใจพอถามว่าอาชีพอะไรพอบอกเป็นครูแล้วก็ยืดอกอย่างภาคภูมิใจ
1: ใช่เราคุณหมอที่เก่งวิศวกรที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องมาจากคุณครูที่เก่ง
0: สักวันหนึ่งผมอยากจะเห็นว่า เวลาจะสอบแอดมิชชั่นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยากให้เขาเลือกคุณครูเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช
0: ่แทนที่จะเป็นสาขาวิชาอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้และควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย
1: ควรจะรายการครูมืออาชีพนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ในโครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับนอกจาก
0: ที่สำคัญก็คือเราต้องการให้คุณครูเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็ถึงจัดตั้งเครือข่ายครูขึ้นทั่วประเทศนะครับโดยให้คณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์71แห่งของสถาบันทั่วประเทศเนี่ยร่วมมือกันให้ครูเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันคำว่าเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่รู้จักกันเฉยๆก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ที่สำคัญก็คือระดับมหาลัยกับมัธยมกับประถมเขามีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักงานใหญ่ในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ช่วยชีวิตนี้เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากขอบพระคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับครูมืออาชีพวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับสัปดาห์นี้อยู่กับซีรีส์แชร์ริ่งหรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับและการแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั้งประเทศผู้ที่ใส่ใจก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อีกครั้งนึงสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ

0: นำพหูพจน์ตัวอย่างเช่น I ใครมีตัวอย่างขอหน่อย
1: I buy a crock and I want other crocks
0: ครับสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกันถ้าเกิดพี่จะเขียน I want other crocks ในรูป others พี่ทำไง
1: I want others
0: ขอบคุณคร
2: ับ
0: ที
2: ่
0: ต
2: ั้
0: งใจเร
2: ีย
0: นคร
2: ับ เขาสอนผมตอนแรกผมนึกว่าครูมาสอนเลยครับเขาสอนเหมือนครูมากครับ
3: พี่เขาน่าจะเตรียมตัวมาก่อนบางทีแบบยกตัวอย่างครับพี่เขาคิดไม่ออก
4: เขาค่อนข้างจะตื่นเต้นคือรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ว่าเวลาจะถ่ายทอดอะไรนิดนึงอาจจะยกตัวอย่างประโยคให้มันมากขึ้น
0: พอผมได้ทดลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ยากจริงๆครับเพราะว่าการเข้าไปอันนี้ก็คือน้องเขาให้เกียรติผมอยู่ด้วยก็เลยน้องเขาเลยไม่ค่อยคุยก็ตั้งใจฟังแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบมันหามันก็ยากแล้วแค่ถ่ายทอดออกมาแค่แบบเตรียมตัวขนาดผมคิดว่าผมเตรียมตัวแบบใช้ได้แล้วมันก็ยังไม่พอ
5: ครับช่วงนี้จะบวกด้วยคำพหูพจน์บวกน้ำพหูพจน์นะครับ
0: เราลองอ่านทั้งประโยคก่อน
6: ก็ดีเขาจะได้ทราบว่าทุกๆอาชีพมันก็มีความยากลำบากนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพียงแต่บอกมีความรู้สึกว่าถ้าลูกชอบอะไรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้บังคับอะไรถ้าเขาชอบ
4: ฟิล์มเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมีความรู้ความสามารถแล้วถ้าเขาแค่เขามีความคิดนะคะว่าเขาอยากจะเป็นครูนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเพราะว่าถ้าหากเขาได้เป็นครูจริงๆเนี่ยเราก็คงจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพคือน้อยมากอ่ะที่เด็กวัยรุ่นยุคนี้ที่คิดอยากจะเป็นครู
0: มันก็ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูมันเป็นหนทางที่ยากลำบากมันมีหลายอย่างที่เราต้องรับมือถ้าเกิดเรายังจะเดินบนเส้นทางนี้ครับก็ยังอยากเป็นครับเพราะว่าครูก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ให้มาเปลี่ยนตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะเส้นทางนี้มันเส้นทางของผมอยู่แล้วครับอย่าคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติหรือเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมการเป็นครูเป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำมันก็ต้องสำเร็จสักวันครับ
7: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้การทดลองเป็นครูนั้นจะต้องพบเจอกับความยากแต่น้องฟิล์มนักเรียนคนนี้ก็ยังมีความตั้งใจและยกย่องอาชีพครูให้เป็นอาชีพในดวงใจเสมอและถ้าหากนักเรียนที่เรียนดีก้าวมาเป็นครูมากขึ้นก็เชื่อได้เลยว่าในอนาคตเราจะมีบุคลากรครูที่มีคุณภาพอีกมากมายค่ะ
0: ผมอยากเป็นครูครับ

0: ปงกหน้าข้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำซิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมาทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
3: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this?

0: again. What's this?
1: When?
0: What's this?
1: When?
0: Is a van. Repeat after me. Is a van.
2: Van.
0: Is a van.
2: Is a van.
0: Van.
2: Van.
0: Van.
2: Van.
0: Van. Okay. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราจะต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูความดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคำทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคำศัพท์ค่ะ What's this
2: cheese
0: What's this
2: cheese
0: คนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with v นะ start with v เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิลาร์ที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ the first letter is vตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาริมฝีปากนะมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะริมฝีปากใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำที่คะ V
2: V
0: V
2: V
0: V
2: V
0: บางคนบอกว่า V Vมันคนละความหมายนะเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากแล้วออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร V
2: V
0: V
2: V
0: V มีอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ลม
0: มีลมบางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นริมฝีปากห่อลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือทีนี้มีตัวนึงที่มันคล้ายจนมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรstart with f
2: f
0: f วิธีการออกเสียง f ก็คือเอาเลยชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกนะคะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหม V V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะทีนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนักเรียนดูนะคะดูนะF F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหม
2: ไหว
0: อีกครั้งหนึ่ง F F F นะคะคำแรก van
2: van
0: van
2: van
0: van van ทีนี้เราเปลี่ยน the first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่า
2: fan
0: fan
2: fan
0: fan จาก lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
2: The van runs very fast
3: The van runs very fast
0: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast
2: The van runs very fast
3: The van runs very fast
2: Run
0: โอเคนะคะสำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะคะ
2: Lights
3: Lights
2: lice แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัว r ทีนี้วิธีการออกเสียงตัว r ก็คือให้นักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก r r ศิลปะทำสิคะ r เราเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ r เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น r
3: r
2: r the farmers plant rice อ่านสิ
3: the farmers
4: เสียงของ ch กับ sh เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
2: ch เอาใหม่ที่ start ด้วย
3: ch
2: ตัวนี้ start ด้วย
3: sh
2: แล้วเราดูตัวแรกตัวนี้แล้วเราดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะคุณจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เราบอกออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม่ชิป
3: ชิป
2: ชิป
3: ชิป
2: ตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็นชิป
3: ชิป
2: ชิป
3: ชิป
2: ชิป
3: ชิป
4: แรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
3: She sells seashell on the seashore She sells seashell no more
5: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
4: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นเนี่ยเราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
3: She sells seashells on the seashore
2: Good ต่อไป
5: She sellsSeashells no more
6: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาอ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S จนอ่านได้ครับ
2: เอานะ
6: A
2: คราวนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ
6: เอ
2: ปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่
6: เอช
2: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี่
6: เอช
2: good excellent เก่งมาก
7: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษจบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
4: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมี intonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words นักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับ a n กับ a n กับ o t กับ o คำที่ตัว the first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลยA O O E O N A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้นเพราะนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนักเรียนลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a ไม่อ่านว่า is a นะคะ is a
3: Isa
4: Isa แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away
3: run
4: นั่นเลยอย่าลืมเสียง
3: run away
4: run away
3: run away
4: turn off
3: turn off
4: turn off ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn off
3: Turn off.
4: Turn off.
3: Turn off.
4: Isa.
3: Isa.
4: Run away.
3: Run away.
4: Turn off.
3: Turn off.
4: Front off.
3: Front off.
4: Front off.
3: Front off.
4: Weaken.
3: Weaken.
4: Weaken.
3: Weaken.
4: Loss off.
3: Loss off.
4: Loss off.
3: Loss off.
4: Look round.
3: Look round.
4: Look round.
3: Look round.
4: Look round.
3: Look round.
4: Look round.
3: Look round.
4: นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive
3: alive
4: alive
3: alive
4: arrive
3: alive
4: they arrive
3: They arrive.
4: They arrive.
3: They arrive.
4: When they arrive.
5: Weekend.
3: Weekend.
5: This weekend.
3: This weekend.
5: On this weekend.
3: On this weekend.
5: Recycle.
3: Recycle.
5: Front of the room.
3: Front of the room.
5: The teacher stand at the front of the room.
3: The teacher stand at the front of the room.
4: โอ้เอ็กซ์เลนเก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มาช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบค่ะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมีลิงก์ดิ้งซาวมีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้วไฟนอลซาวด์เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัจจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัจจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัจจริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาสินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความ
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
5: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ื่อครูสุพงศ์ทัศนกุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ็ดแก้วจุฬาลงกรณ์สำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32ปีครับ

ในครอบครัวผมก็มีคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารักนะครับแล้วก็สนใจในภาษาไทยก็อยากจะเป็นครูนั่นแหละนะครับจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถให้กับเด็กคนอื่นได้ถ้าจะพูดถึงความยากของการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่

0: ็กเขาจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะครูต้องออกแรงมากหน่อยต้องคิดวิธีการคิดเทคนิคนะครับที่จะให้เขาสนใจอย่างผมเนี่ยผมมีกิจกรรมตอนเช้านะครับชื่อกิจกรรมนี้ว่าประตูนำสู่คำนะครับเมื่อเด็กเดินมาโรงเรียนเนี่ยนะครับมาที่นะประตูนำสู่คำแล้วก็หยิบบัตรคำอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เดินไปที่จุดที่2หยิบลูกบอลนะครับโยนลงไปในห่วงนะครับ1ครั้งอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้เหมือนกับเป็นการเสริมแรงให้เขาได้โยนลูกบอลแค่นี้ผมว่าเขาก็มีความสุขสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันไดนะครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางต่ำอะไรทำนองนี้ก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงกรีดเสียงจัตวาพร้อมกัน
1: เอกโทกรีดจัตวา
0: วรรณยุกต์มี5เสียงมีกี่รูปมีกี่เสียง
1: 5เสียง
0: กลวิธีการสอนคุณครูก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการเรียนแตกต่างกันนะครับเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการได้ไปอยู่ในสนามในที่กว้างๆโล่งๆเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมกลุ่มบางคนชอบแสดงออกในการพูดบางคนเก่งแต่ไม่ค่อยชอบพูดมันครูก็ต้องกระตุ้นครูต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขา อยากพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีเทคนิคทั้งนั้นแหละครับกากาสามัญไหมกากากากาแล้วก็ผันเลยกากากากากาเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอ้าวผันนะวิ่งออกไปให้มันกระฉับกระเฉงเอาเรามาทดสอบกันว่าเขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับสามัญทุกคนลองผันดิเรือยกนิ้วขึ้นมาเรือเสียงสามัญถูกไหม
1: ถ
0: ูกต่อไปการใช่เสียงสามัญไหม
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกันนก
1: นก
0: นกนกเสียงอะไรครับเสียงตรีถ้ายืนถูกที่ไหม
1: ถูก
0: เรื่องของเสียงก็สำคัญนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งนะครับกลองนะเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าผมตีกลองอย่างเงี้ยเด็กรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นการสื่อสารระหว่างผมกับเด็กนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับเวลาผมตีกลองเนี่ยเด็กรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นการวอร์มนะฮะเล็กน้อยเป็นการออกกำลังนิดหน่อยระดมความคิดของสมองคนละ1แผ่นทุกคนยืนขึ้นยืนแบ่งกลุ่มแล้วจัดกลุ่มนั่งลงนั่งลงไหนกลุ่มสีฟ้าส้มสีเขียวสีม่วงเรามาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งสนุกกับภาษาไทยนะครับใครจะช่วยครูมาถือได้บ้างอ่ะผู้ชายดีกว่าใกล้ครูเป็นคนถือเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3

0: าล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำ
1: ผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้เด็กออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามาฝึกตอนโตฝึกยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับนะรอเรือรอลิงอย่างเนี้ยนะครับออกบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆเด็กเขาจำแข่งกันออกเสียงกลุ่มไหนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนให้1คะแนนนะครับทองเก็บไว้ก่อนถ้าครูบอกว่าถูกต้องถึงจะยกทองขึ้นมานะถ้าไม่ถูกงดเอาสีก่อนเอาสีฟ้าเขียวส้มและก็ม่วงพร้อมหรือยัง1 2 3ความยากง่ายนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็ต้องหาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกมนะครับการที่ให้ได้แข่งขันนะครับได้ออกมาเล่นเกมได้คิดนะครับได้ตอบโดยใช้เกมเป็นตัวนำและจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เขามีความสนใจ1 2 3ต้องชัดเจนนะต้องชัดนะอ่ะสีส้มก่อน
2: กริ
1: ่
2: งเกรง
1: 1คะแนนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก
2: ริ
1: ่
2: งเกรง
1: อ้าวชัดเหมือนกันสีเขียว
2: กริ่งเกรง
1: โอ้โหพยายามมากสีเขียวเนี่ยสีม่วง
2: กริ่งเกรง
1: โอ้ชัดทุกคำ1 1 1หมดต่อไปคำที่3 1 2 3
2: ควายเป็น
1: ทีละกลุ่ม
2: ควาย
1: มีชัดอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทำไมสีฟ้าได้คะแนนนอกนั้นกลุ่มอื่นบอกไกวเปไกวเปต้องอะไรไกวเปแต่ออกเสียงพร้อมกันสิ
2: ไกวเป
1: ทีนี้ให้สีฟ้า1คะแนนพยายามทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีแต่จะพูดไปก็คือมีชีวิตชีวานั่นแหละครับเอาดูง่ายๆก่อนว่ารอยยิ้มนะครับถ้าเด็กมีรอยยิ้มนั่นแปลว่ามีชีวิตนะครับค่อยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักจะอ่านน่ะเขารักอยากจะทำอ่ะพรุ่งนี้อยากจะมาทำอย่างนี้อีกนะมารื่นอย่างนี้ก็อยากจะทำอะไรเงี้ยนะครับนั้นเมื่อเขาได้ทำได้ฝึกเขาก็อ่านได้เขาก็ทำได้ผมมักจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าเราสามารถเรียนภาษาไทยได้ทุกที่เดินผ่านด้านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านได้นะครับตรงไหนที่มีตัวหนังสือเราอ่านได้ทั้งหมดขอให้เราฝึกสังเกตเพราะเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องอ่านบ่อยๆนะต้องดูบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆก็ลืมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นการสอนสะกดคำสำหรับเด็กป.1 นะครับนะถ้าครูให้เด็กสะกดคำแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยมันก็ได้ฟังอย่างเดียวนะตาไม่ได้เห็นแต่เขาได้เห็นด้วยนะหูได้ฟังด้วยได้จิบนะครับสำคัญคือได้จับได้เคลื่อนไหวพูดง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนำสิ่งนั้นไปเหมือนกับไปเสิร์ฟอาหารให้เขาอะใครเคยไปรับทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ้างใครเคยไป
3: มีของให้เลือกหลายๆอย่าง
1: วันนี้ไม่เป็นอาหารแต่วันนี้จะมีคำให้เลือกเหมือนกับบุฟเฟ่สมมติว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านของเรานะทีนี้เราจะช่วยเลี้ยงต้อนรับแขกนะมันทุกคนจะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง
4: อาจารย์สุขพงศ์เริ่มต้นกิจกรรมบุฟเฟ่คำด้วยการแจกคำที่เป็นชื่อเมนูอาหารจากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหยิบคำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆสนุกกับการเลือกบุฟเฟ่คำเพราะเหมือนได้ทำอาหารจริงๆนักเรียนจะต้องแต่งเป็นประโยคโดยเรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนการทำอาหารจากคำทั้งหมดที่มี
1: ลิ้มครูได้คำอะไรลองตอบครูสิครับได้อะไรมาบ้าง
5: เนื้อไก่ผักกาดหอม
1: กลุ่มสีเขียวได้คำอะไรได้อะไรมาบ้างครับ
6: ได้พริกป่นผักกาดหอมน้ำมันพืชน้ำตาลกีวีองุ่นแอปเปิ้ล
1: แล้ววางแผนว่าจะทำอะไร
6: จะทำสลัด
7: จากการทำกิจกรรมบุฟเฟ่เราได้ความรู้ก็คือเราได้สะกดคำเราได้คิดคำใหม่การเขียนให้เรามาผสมคำกันแล้วทำมาเป็นเมนูอาหารค่ะหนูก็ทำสลัดผลไม้รวมค่ะ

0: พอมาที่นี่แล้วมาเจอวิธีการสอนของครูสุขพงศ์ดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างในการที่ว่าอย่างเราเป็นครูใหม่อย่างนี้นะคะเมื่อเรามาเห็นวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะมีเกิดความคิดว่าเวลาเราไปสอนเด็กเราจะมีไอเดียมีวิธีการอะไรในการนำเอาไปใช้อย่างเช่นบัตรคำนิ่งๆเนี่ยจากที่ครูจะต้องมาถือคนเดียวให้เด็กหน้าชั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยที่เราเป็นคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆให้เขาได้มีกิจกรรมให้เขาได้เป็นคนทำเอง
1: นักเรียนลองดูนะลูกถ้าครูโชว์บัตรคำแล้วคำของใครตรงกับของครูนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะอาจจะลองดูนะคะเอาคำแรกคำว่าหูสลาลอยเอ้ยใครเหมือนวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยอ่ะโชว์สูงปิยวัฒน
2: ์ดู
1: สลาอะไรคะเหมือนกันไหม
2: เหม
1: ือ
2: น
1: เพราะฉะนั้นเป็นคำคล้องจองได้หรือยัง
2: ได
1: ้ปรบมือให้เพื่อนด้วย
3: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอาแต่ว่าในโรงเรียนกันก่อนนะครับอยู่ห้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับติดกันเราก็ควรจะดูเพราะแต่ละคนนี่ก็มีกลวิธีต่างกันนะครับบางคนเขาก็ถนัดในรูปแบบการสอนอีกแบบนึงเราก็ถนัดอีกแบบนึงเราคุยกันครับนะเราไปดูเขาบ้างเขามาดูเราบ้างใครมีเทคนิคดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสื่อการสอนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยนะครับสำคัญนะครับ
0: ทำมาเป็นโครงรูปร่างมาเราอาจจะให้เด็กช่วยระบายสี
3: ห้องผมมีขนาดใหญ่ขนาดไอ้ A4 เลยนะครับแล้วดูเมื่อกี้เด็กก็ทำสนุกดีแต่ว่าถ้าเพิ่มท่าทางไปนิดๆนึงก็คือบทบาทสมมติว่ากากาทำท่าทางเงี้ยขาเงี้ยมันก็ได้เคลื่อนไหวด้วย
0: การแชร์แลกเปลี่ยนความคิดวิธีการสอนของครูเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีครูที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงซึ่งอย่างเราเป็นครูใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการของเราอีกแบบนึงซึ่งครูเก่าเขาอาจจะไม่มีตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนำเอาไปใช้ด้วยกันมันก็จะทำให้การเรียนรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

สวัสดีครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเดี๋ยวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันวิธีการเรียนการสอนดีๆจากคุณครูทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานีโทรทัศน์ Teachers TV ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เรามีซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันมีชื่อว่า Great Lesson Ideas ครับเราให้ชื่อซีรีส์ว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอนที่มีไอเดียดีๆนะครับทั้งการพูดแล้วก็การฟังผ่านชื่อตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์หมาป่าสอนภาษาเป็นยังไงไปติดตามดูครับ

0: รายการสนทนาเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับการพูดและการฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจหมายถึงว่านักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมกับการจัดรายการทุกคนจะมีวัตถุประสงค์ในการตั้งคำถาม
1: Okay, Wolf, so we're going to come out into the playground and we're going to creep and look for Little Red Riding Hood, but remember to be very, very quiet.
0: ก่อนรายการสนทนาจะเกิดขึ้นดิฉันขอให้นักเรียนเข้าถึงบทบาทการเป็นหมาป่าก่อนฉันทำด้วยการพาพวกเขาออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแล้วก็แซงทำเป็นว่าพวกเขาเป็นหมาป่าใจร้ายจริง
1: ๆ Show those big, mean wolf teeth.
0: หลังจากนั้นเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในห้องฉันก็จะให้นักเรียนบรรยายลักษณะของหมาป่า
2: Big, it's huge, yes, yes.
0: ฉันขอให้พวกเขาคิดว่าอยากถามอะไรหมาป่าถ้ามีโอกาสได้พบหมาป่าจริงๆนะคะ
1: Have a think. Press your wolf brains. What would you like to ask Mr. Wolf?
3: How long? How big are you?
4: How long are your clothes?
0: วัตถุประสงค์ของการเรียนก็คือการตั้งคำถามเริ่มด้วยฉันบอกประโยคง่ายๆให้กับนักเรียนค่ะ
1: Ilhan in a big voice.
5: I think you are very mean, Mr. Wolf.
1: Is that a question?
6: No.
1: What?
5: Because he hasn't.Got a question mark at the end.
1: Can you put this sentence into a question, Sarvani?
7: Why are you very mean?
0: สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คืออะไรจะช่วยให้เกิดประโยคคำถามที่ดีฉันขอให้นักเรียนกลับไปที่โต๊ะเพื่อตั้งคำถามของตัวเอง
8: Where do you live? How long toenails do you have?
1: How long are your toenails? That's an excellent question.
9: Why do you always eat children?
1: Here is our special guest, Mr. Wolf. Mr. Wolf, how are you feeling today?
10: Very good.
1: Very scary. Some of our audience have some questions. Let's have a question from the back.
11: Do you have a car?
12: No, I don't have a car, but I can be very sneaky and walk sometimes.
1: So you like walking, do you, Mr. Wolf?
12: Yes.
0: ระหว่างดำเนินรายการสนทนาฉันจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการจะพยายามทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแทนที่คุณหมาป่าจะเลือกแต่เพื่อนของเขาเอง
1: And let's take a question from this gentleman over here.
13: Why do you eat children?
1: Why do you eat children, Mr. Wolf?
13: They are tasty.
1: Would anyone like to say anything to Mr. Wolf, especially about him eating children and find them very tasty?
0: การเป็นพิธีกรรายการการตั้งคำถามสดๆเพื่อถามผู้ชมบางครั้งก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าบางครั้งพวกเขาได้ยินคำตอบจากคุณหมาป่าแล้วก็อยากจะตั้งคำถามอื่น
13: Why don't you eat normal food?
12: Because no one lets me buy them because I'm such a criminal.
13: Why are you such a criminal?
12: I am angry and no one lets me eat them.
0: ฉันจะเพิ่มทักษะการพูดและการฟังให้นักเรียนเพราะว่าฉันจะให้พวกเขาคิดถึงคำตอบด้วยและนักเรียนก็ตั้งใจฟังจริงๆจากนั้นพวกเขาจะตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
1: Mr. Wolf, have a look around. Who do you think looks tasty here?
0: การใช้กล้องในบทเรียนทำให้รายการดูสมจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนประเมินตัวเองเกี่ยวกับบทเรียนได้มากขึ้นด้วย
1: And does he look very tasty?
12: His eyeballs look like meat.
0: แนวคิดเรื่องรายการสนทนานำมาใช้ได้กับนักเรียนทุกชั้นปีและเนื้อหาวิชาอื่นๆมันเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมเพราะว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสพูดและทุกคนก็มีโอกาสฟังสิ่งที่คู่ของพวกเขาตอบกลับมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของคุณหมาป่า
1: Hey so today we've been very lucky to have our very very special mean evil guest on our chat show so let's thank Mr. Wolf.
14: Arjun was acting, and we were asking questions, and asking questions was fun.
15: ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับมนุษย์หมาป่าสอนภาษาน่ารักดีนะฮะสัปดาห์นี้พูดเรื่องของภาษาทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาพูดคุยกับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรรองศาสตราจารย์ดร.

0: ลักษณ์รัตนวิทย์สวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ได้ชมแล้วมนุษย์หมาป่าสามภาษาผมถามข้อแรกก่อนกันแล้วกันว่าทำไมเขาต้องให้นักเรียนเหมือนกับมีแชทเขาเรียกอะไรนะมีแชทโปรแกรมทำรายการที่แบบนั้นด้วย
1: ค่ะ
0: คือมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการเรียนการสอนธรรมดาทั่วไป
1: โอ้แรกจริงๆแล้วเนี่ยจากตามหลักการของการสอนภาษาเนี่ยเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยรู้เข้าใจความหมายของสิ่งที่สื่อสารว่าตามธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลนี่เขาก็เอานิทานมานะซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจเด็กทุกใจแล้วก็คิดตามเรื่องถ้ามองในมุมของการพัฒนาภาษาคือว่าหนึ่งได้ใช้ความคิดเริ่มจากความคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็มาถึงการพูดพอได้คิดแล้วก็จะพูดออกมาได้นะถ้าไม่มีความคิดก็พูดไม่ได้แน่นอนพอพูดออกมาปั๊บเนี่ยจากภาษาพูดที่ตัวเองพูดได้ยินได้ฟังมากๆคำศัพท์ต่างๆมันจะได้เรียนรู้นะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนคำศัพท์เหล่านั้นนะที่ไม่รู้ครูก็จะเป็นผู้บอกผู้เน้นให้แล้วก็พอเข้ามาเรียนต่อเช่นในเรื่องของการอ่านเขาก็จะได้เห็นคำศัพท์ตัวนั้นซ้ำเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียนซ้ำย้ำทวนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงการเขียนซึ่งจริงๆแล้วการเขียนเนี่ยมันจะเป็นทักษะกระบวนการสุดท้ายซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์มาจากการฟังหรือการพูดมามากได้ยินได้ฟังมามากไม่ใช่อยู่ๆจะเอาไวยากรณ์มาต่อกันแล้วพูดได้เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะไม่ใช่ภาษาของเรา
0: ค่ะครับผมแต่ผมกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ชมอยู่หรือว่าคุณครูบางท่านชมอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีแบบว่ามาสอนไวยากรณ์กันวันนี้มัน present tense นะอย่างนั้นอย่างนี้คือมาถึงปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นมีโจทย์ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ถือว่าเราจะเรื่องของข้อมูลมันจะตกหล่นไปไหม
1: โอ้ไม่เกี่ยวเลยคือตรงนี้ค่ะไวยากรณ์ต้องเข้าใจว่าไวยากรณ์เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของภาษามันเหมือนกับเราร้อยลูกปัดเนี่ยนะคะลูกปัดเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยก็เหมือนกับคำนะคะประโยคเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำหลายๆคำแล้วเราก็เอาเชือกหรือเอาเอ็นอะไรมาร้อยเอ็นหรือเชือกนั่นก็เปรียบเสมือนไวยากรณ์นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะว่าต้องไปรู้จักเส้นเชือกนี่ก่อนเลยนะก็คือเราต้องรู้จักลูกปัดการจะเรียงลูกปัดให้เข้ามาเป็นคำที่มีความหมายมากกว่าก็คือความหมายว่าต้องการจะพูดอะไรต้องการจะสื่ออะไรมาจากความคิดของเด็กเองมนุษย์เราต้องมาจากความคิดก่อนมันถึงจะไปเป็นภาษาพูดภาษาเขียน
0: ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเพื่อนครูที่ชมอยู่นะครับแล้วเขาเห็นแล้วไอเดียนี้นะเจ๋งดีนะครับอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้กับภาษาไทยที่ตัวเองสอนอยู่ไงครับอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับ
1: ทำได้เลยก็คือว่าหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกสื่อการสอนนะคะซึ่งจะมี2แบบก็คือว่าเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือสั้นๆหรือครูอาจจะแต่งเองก็ได้หรือไปนำมานะคะตัดตอนมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตประจำวันหลายเรื่องเอามาพูดคุยกันเอามาแสดงบทบาทสมมุติร่วมกันแล้วก็ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วค่อยไปเรียนไวยากรณ์หรือการเขียนที่หลังต่อสืบเนื่องไปในเรื่องราวเดียวกันเด็กก็จะมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างตามมาแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่ลืมแล้วไม่จำเป็นต้องท่องจำอะไรมากมายนั่นก็ใช้ได้เลยกับภาษาไทยอีกแบบนึงก็คือเป็นกิจกรรมเราอาจจะเริ่มจากกิจกรรมการทำอะไรสักอย่างเช่นทำขนมพับกระดาษอะไรเงี้ยสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็จากกิจกรรมนั้นก็มาพูดคุยกันว่าเราทำยังไงทำมันสวยไหมเธอชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วมันมีขั้นตอนยังไงก็เอามาเขียนแล้วก็เอามาอ่านกันสอนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ
0: ครับผมเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับมีอีกหนึ่งเทคนิควันนี้มาฝากอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยดูแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนะฮ
1: ะ
0: กับเทคนิคที่มีชื่อว่า Connective Guard ครับไปชมกันดูครับ
2: บัตรคำเชื่อมเป็นกิจกรรมการพูดและการฟังที่ดีมากเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้คำเชื่อมเป็นตัวเปิดประโยคด้วยครับ
3: So just to familiarize ourselves with where we got to yesterday. Now we've been looking at the Prince, the Cook, and the Cunning King. Can somebody tell me something that happens at the beginning of the story?
4: Ellie knocks on the door then the cook opens the door
2: ก่อนเริ่มกิจกรรมบัตรคำเชื่อมการทบทวนเรื่องที่นักเรียนกำลังคุยกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำมากเลยนะครับ
3: Remember how Ellie might have been feeling when she was entering that kitchen for the first time
4: Afraid
3: Afraid yeah why would she be afraid Ellie
4: Because of how big the cook is
3: Yeah because the cook's a big fellow isn't he So I want you to remember all of these words But perhaps the most important thing that we need to include today are some of our connectives. You're going to have a little bundle of connectives, as we normally do, and we're going to use those as our sentence openers.
2: เพื่อเริ่มกิจกรรมนักเรียนจะได้รับประโยคเริ่มเรื่องซึ่งจะให้คนแรกของกลุ่มเป็นคนอ่านนะครับ
3: Great.
4: It was a cold and miserable evening in Chudkan when Ellie and her mother walked up to the large wooden door of the kitchen.
2: เมื่อนักเรียนอ่านประโยคนั้นจบลงนักเรียนคนต่อไปจะเลือกคำเชื่อมจากกองเพื่อจะตอบประโยคโดยใช้คำเชื่อมนี้เป็นคำเปิดประโยคนะครับ
4: Above all, when Ellie opened the big fat door and saw the big fat cook, he was feeling very nervous.
5: Indeed, she was feeling nervous as the cook was a big and fat man and very ferocious.
2: เมื่อเกมดำเนินไปจะกลายเป็นเรื่องที่ต่อกันไปครับแทบจะไม่มีตอนจบเลย
5: However, the cook was mean.
2: แต่ละกลุ่มจะได้รับคำเชื่อมที่แตกต่างกันไปครับซึ่งเหมาะกับความสามารถของนักเรียนซึ่งจะนำมาใช้กันได้ต่อไปตลอดทั้งปีแต่ละครั้งที่ผมเล่นเกมนักเรียนจะได้รับกลุ่มคำเชื่อที่แตกต่างกันไป
4: Also, she opened the door and started to feel nervous and scared. And after when they got in the kitchen, they met the cook.
2: วิธีการทำงานของกิจกรรมทำให้ผมสามารถเน้นไปที่คำเชื่อมเฉพาะบางคำครับหรือว่าคำศัพท์บางคำที่ผมอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในการเขียนได้อีกด้วย
3: Get you to stop there. Okay.
0: อาจารย์ครับในตอนconnective card เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ในวิธีอ่านเนี่ยเขาพยายามจะสอนให้นักเรียนใช้ไอ้คำว่าไอ้ conjunction หรือว่าคำเชื่อมใช่ไหม
1: ฮะ
0: ซึ่งภาษาไทยก็คือ
1: สันธาน
0: เองถ้าเราปรับมาลองใช้เป็นภาษาไทยดูบ้างครับเป็น connective card แต่เป็นใช้ภาษาไทยเนี่ย
1: โอ้ได้เลยอะค่ะนะคะก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเอาประโยคที่เด็กเคยเรียนเคยอ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาตัดออกเป็นส่วนๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองมาต่อกันนะคืออาจจะแจกบัตรคำไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาต่อกันอย่างที่เขาทำเนี่ยนะก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ลักษณะของคำแต่ละคำว่าทำหน้าที่อะไรเช่นทำหน้าที่เป็นสันธานทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นคำกริยาแล้วมันจะเอามาเชื่อมกันยังไงทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กก็จะได้เรียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้
0: อง
1: ไปในตัวเสร็จแต่ว่าด้วยความคิดนะคือเรียนไวยากรณ์เชิงปฏิบัติไม่ได้เรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่ยกเว้นเยอะมากก็อาจจะเรียนไม่ได้เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีค่ะ
0: จำง่ายกว่า
1: จำง่ายกว่าและเข้าใจชัดเจนกว่าด้วยค่ะ
0: ครับผมวันนี้คุยกันสนุกมากเลยนะเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โสรักมากเลยนะครับยังต้องรบกวนอาจารย์ท่านอาทิตย์เลยนะครับอย่าไปไหนนะครับอยู่กับเรานะครับส่วนนี้เวลาหมดแล้วครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีจันทร์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม
0: ขอต้อนรับสู่รายการคู่มืออาชีพครับที่จะทำให้คุณครูไม่ได้เป็นแค่คุณครูธรรมดาแต่เป็นคุณครูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับอยู่กับซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ชมไปแล้ว2เทคนิคด้วยกันนะฮะวันนี้มีมาฝากอีก2เทคนิคครับในเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังชื่อตอนอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้ยังไงแต่ต้องลองไปชมดูครับนั่นก็คือชื่อตอนกรงสัตว์ครับ
2: กิจกรรมกรงหมีเป็นความคิดที่วิเศษมากค่ะสำหรับทักษะการพูดและการฟังมันกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความเห็นและความคิดของพวกเขาและได้ใช้ภาษาที่ให้แรงดลใจมากสิ่งที่ฉันทำก็คือจัดทำกรงหมีไว้ในห้องและดูให้แน่ใจว่า Special Effect เสียงใช้งานได
3: ้ What's happening in here?
2: มันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทำให้เด็กสนใจว่าจะเรียนบทเรียนเรื่องอะไรมันน่าตื่นเต้นทำให้รู้สึกสนใจขึ้นมาทันที
3: Hey so Theo if you could just come here for me But Theo you're going to need to back in for me okay so can you get down on all fours for me and go you turn round for me okay Theo I'm just going to put a couple of bars in okay how's it feeling Theo trapped
4: a bit lonely
3: said he felt a little bit lonely guys
2: สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่

0: me.
1: It's really small, and that's like I've only been in here for like 2 seconds, but being in here for like even a morning, I'd get really squashed, and there would be nowhere to sleep.
2: So, Aaron, how do you feel in there?
3: I feel quite claustrophobic and alone.
2: Claustrophobic and alone, that's a brilliant word to use. Anything else?
3: Unhappy.
2: Brilliant.
3: Because everyone can move about and go in open space, but I'm just stuck in here.
2: Is it right to trap or hunt animals? I want a really good discussion. 2 minutes, talk partners. What's your opinion?
4: I don't want to be put in this cage. It's like they can't just say, oh, I don't want to be put in this cage. They just like, have to stay there. Yes. They can't do anything.
5: They don't really have a say, and it's not fair.
6: And it's kind of cruel to animals as well, as but some people need to survive to eat.
7: You need meat to survive, don't you?
6: Because it has good things.
2: Proteins.
6: But sometimes it's not good to kill animals just for fur.
0: เนื่องจากเรามีฉากกรงหมีนักเรียนจึงรู้สึกว่าสามารถแสดงความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเพราะว่านักเรียนรู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องนี้มันสำคัญมากเวลาพูดถึงทักษะการพูดและการฟังนะคะเราจะต้องให้สิ่งที่นักเรียนรู้สึกสนใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกหลงใหลกับมันและพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาได้
2: The trap jaws clanked and held him fast. None marked his fright. None heard his cries.
0: บทเรียนกรงหมีจะมีบทกวีอยู่หลายบทเพื่อค้นหาความคิดเห็นฉันพูดถึงความสำคัญที่พวกเขาจะต้องตั้งใจฟังน้ำเสียงของฉันและวิธีที่ฉันอ่านบทกวี
2: Ignore the prison leg away then day came rosy from the east
0: ฉันจะบอกนักเรียนก่อนจะอ่านบทกวีว่าพวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาหรือว่าพวกเขาอาจจะเกิดความคิดหรือว่ามีคำบางคำที่อยากจะใช้
2: Through the gloom the night came one who set the timid spirit freeI know thine anguish, little son. So once men trapped and tortured me. Hey guys, anything that you feel at all, any words, just write down, okay? This is your words, how you feel. Write them down on the whiteboard. I'm going to give you about a minute.
8: I wrote, disgust, anguish, horrified, worried.Small, cruelty, madness, bad, evil, upsetting, odd, wrong, and then madness. And I wrote sad really big because I think the animal would be sad and, well, I feel sad just thinking about those poor animals trapped in the cage.
0: ประเด็นการพูดและการฟังของบทเรียนนี้จะก่อให้เกิดคำศัพท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนักเรียนจะเขียนความคิดของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันระหว่างกันถกกันพวกเขามีความคิดเห็นที่ต่างกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์การใช้คำที่นักเรียนจะนำมาใช้ต่อไปในบทเรียนวิชาร้อยกรองแล้วก็ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในตอนท้ายเลยนะคะ
1: Trapped Deserted No one cares.
5: It's always much easier when you've actually done something to be able to talk about it.
1: Frustrated in your attempts to get out, they bring you to dance.
7: I'd probably end up going crazy.
1: Infuriated. Why is this happening? Frightened. They ever let me go?
9: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมในคงสงสัยคล้ายๆผมว่าเอ๊ะทำไมเราต้องวุ่นวายขนาดนี้ฮะเราสอนกันตรงๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมีจำลองกรงสัตว์กันขึ้นมาต้องให้เด็กแต่งตัวเข้าไปอยู่ในกรงอะไรอย่างนี้ด้วยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
10: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครูคนนี้ฉลาดมากแล้วก็เป็นครูมืออาชีพจริงๆตรงที่ว่าเขาเข้าใจหลักการว่าจริงๆเราสอนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่มันคือการสอนคนสอนคนให้เป็นคนนี่เป็นหัวใจของครูเลยทำยังไงจะปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกอย่างเรื่องเนี่ยสาระของมันจริงๆเนี่ยคือการมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เพราะนั้นถ้าเผื่อเด็กเนี่ยไม่ถูกสมมติว่าตัวเองที่จะเป็นสัตว์จริงๆแล้วก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นอยู่ในกรงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้สึกหรอกว่าไอ้ความเมตตาที่จะมีกับผู้อื่นเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประสบการณ์เด็กโดยตรงแล้วก็เชื่อมโยงไปกับความคิดของเขาแล้วเขาจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นความรู้สึกตรงนี้นอกจากจะสอนภาษาได้ดีแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยยังสอนจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมไปในตัวเสร็จเลยซึ่งถือว่าเป็นการสอนที่ดีมาก ค่ะ

0: จะมาห่วงมัวแต่ติดอาวุธทางปัญญาอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องติดศีลธรรมจะได้ทำให้กับเด็กไปด้วยใช่ไหม
1: จิตสำนึกที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องเกิดมาจากตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองความรู้สึกของเขาเองแล้วมันก็ถ้าเขาเข้าใจตัวเขาเองเขาจะเข้าใจผู้อื่น
0: อ
1: ันนี้คือหลักการสำคัญค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยครับทีนี้ถ้าเราจะใช้กับภาษาไทยในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วทำได้ไหมฮะ
1: โอ้ดีใช้ได้สบายยิ่งง่ายกว่าภาษาอังกฤษซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีเรื่องราวสาระเยอะแยะมากจากนิทานที่อาจจะดึงมาจากเรื่องราวในบทเรียนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาภาษาเนี่ยเป็นวิชาหลักของหลักสูตรเป็นวิชาแกนซึ่งจะต้องให้เด็กเนี่ยได้สาระเกี่ยวข้องกับมวลประสบการณ์วิชาอื่นๆด้วยเราจะนำเรื่องราวของวิชาอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นพูดกันเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได
0: ้
1: นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมได้อะไรหลายด้านมากเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยได้ทุกเรื่
0: อง
1: แล้วก็สามารถให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าเรียนแบบบูรณาการหลักสูตรดีมากๆเลย
0: แล้วถ้าเพื่อนครูไทยตอนนี้ที่สนใจอยากจะลองไปนำไปใช้ดูบ้างเขาจะมีติดปัญหาในบัตรไหมครับเช่นแบบว่าคลาสใหญ่เกินไปจำนวนนักเรียนมากเกินไปอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มีบ้างค่ะทีนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็เอาใจใส่สักนิดหรือก็สนับสนุนเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้บางทีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บ้างโดยเฉพาะสถานที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องเรียนเสมอไปละ
0: บางเรื่อง
1: บางเรื่องอาจจะเป็นนอกห้องเรียนบ้างก็ได้นะเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความซ้ำซากจำเจของห้องเรียนเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้น
0: เด็กก็สนุก
1: เด็กก็สนุกนะคะแล้วก็สำหรับห้องเรียนที่เยอะก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่
0: ม
1: แล้วก็ผลัดกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายดูเป็นฝ่ายอ่านเรื่องเป็นฝ่ายฟังเรื่องอีกฝ่ายนึงก็ดูว่าเข้าไปเป็นสัตว์แล้วเป็นยังไงก็สลับกันทำกิจกรรมนะคะก็สามารถจะทำได้
0: เราได้ชมเทคนิคแรกไปแล้วนั่นคือเทคนิคจะใช้กรงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาชมเทคนิคที่2กันบ้างดีกว่ากับลูกบอลสีส้มเป็นยังไงต้องไปชมกันดูครับ
2: การใช้บอลเพื่อการพูดและการฟังในการรวมกลุ่มจะช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการพูดให้กับนักเรียนได้ครับตลอดทั้งชั่วโมงเรียนเพราะว่าได้นำวิธีการสุ่มมาใช้เราจะเล่นเกมเรียนแบบนะครับและจะใช้ลูกบอลเพื่อการพูดและฟังนี่ด้วยนะครับนักเรียนจะพูดเมื่อถือบอลเพื่อการฟังและพูดเหมือนนักเรียนไม่มีลูกบอลอยู่นักเรียนต้องมีสมาธิและต้องฟังเพื่อนบางทีอาจจะคิดว่านักเรียนจะเพิ่มอะไรเข้าไปในประโยคที่คนก่อนหน้าเราพูดไว้
3: The ball rolled
4: The green ball rolled. The green shiny ball rolled. The hard green rolled. The hard green shiny ball rolled.
2: นักเรียนบางคนรู้สึกว่ามันยากครับที่จะมีสมาธิเมื่อพวกเขารู้ว่ายังไม่ถึงตาของเขาทันทีการนำลูกบอลเพื่อการพูดและการฟังมาใช้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิฟังคนอื่นพูดครับเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะถึงตาของพวกเขา
4: The game boy yod far away to a land far far away
3: To a land far far away
4: The green shiny ball rolls far away in a land far far away whichWas in Mars.
3: We're starting to develop a story here, aren't we? We're really expanding on our object.
0: นั่นคืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับกับลูกบอลสีส้มนะฮะอาจารย์ว่าคุณครูในวิทยาลัยสกุลนี้เขาพยายามจะสื่ออะไรหรือต้องการจะให้อะไรกับเด็กๆฮะ
1: คือเทคนิคของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การสร้างเงื่อนไขก่อน ว่าถ้าครูโยนลูกบอลนะแต่ละคนจะต้องคิดคำแล้วก็ต้องต่อคำของเพื่อน
0: ค
1: ือต้องฟังเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะควบคุมวินัยในชั้นเรียนได้อย่างดีแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้สมาธิ
0: แล้วผมเชื่อว่าเด็กๆคงตั้งใจแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะ
1: ก็เหมือนการเล่นเกมสิในตัวมันเล่นเกมหรือว่าถ้าลูกบอลมันมาเราต้องรับได้นะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อมันมีเงื่อนไขเป็นกฎเป็นเกม
0: พอลูกบอลอยู่ในมือเราเนี่ยคนที่เหลือก็ต้องแบบว่าใจจดใจจ่อ
1: ใจจดใจจ่อ
0: มันจะมาถึงเราหรือยัง
1: ใช่แล้วก็จะพูดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังของเขาเรียนรู้คำของเพื่อนแล้วก็ตัวเองแล้วก็พยายามต่อเนื่องก็คือทักษะของทางภาษาว่าความหมายด้วยก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็รู้ว่าความหมายนั่นคืออะไรเราจะต่อยังไงจะสืบเนื่องกันยังไงนี่น่าจะสนุกมากกว่าในการเรียนภาษา
0: ผมว่าผู้ปกครองบางท่านที่ชมอยู่หรือว่าเพื่อนครูบางท่านท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วเนื้อหาการสอน

0: จะตกหล่นไปไหม
1: ไม่ตกหล่นเลยมองแล้วไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการคิดนะคือเข้าใจความหมายนะเพื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำที่เพื่อนสร้างตัวเองก็จะต้องต่อความหมายนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ดีซะอีกนะคะคือเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่คือใช้ภาษาได้จริงเรียนโดยภาคปฏิบัติไม่ได้เรียนโดยกฎเกณฑ์นะแล้วก็สนุกครูเองก็สามารถจะควบคุมวินัยได้อันนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นสอนได้ง่ายด้วย
0: แต่อาจารย์คงไม่ทราบเห็นด้วยกับผมนะฮะผมรู้สึกว่าคุณครูเหล่านี้ต้องทำการบ้านหนักเป็นพิเศษ
1: แน่นอนค่ะครูที่จะสอนแบบนี้ได้เนี่ยต้องเตรียมการแล้วก็ลักษณะของครูที่ดีครูสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีครูที่เตรียมการจะต้องเตรียมว่าเนื้อหาสาระจะใช้อะไรมีจุดมุ่งหมายยังไงจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเด็กจะต้องสามารถทำอะไรได้เขาต้องมุ่งหมายต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนนะคะว่าเด็กๆ เนี่ยมีแนวคิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากแล้วนั่นนะคะคือประสบการณ์ของตัวเราเองของความเป็นครูมืออาชีพเราเองก็ไม่รู้สึกเบื่อแล้วน่าจะดีกว่าแบบที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเออเราจะเป็นต่อไปอีกนานสักแค่ไหนอย่างเงี้ย
0: ตัวเองก็พัฒนาด้วย
1: ตัวเองก็พัฒนาสนุกด้วยสนุกไปพร้อมกับเด็กเหมือนกับเรียนรู้ร่วมกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
0: ครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขไนยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์

0: ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโร จะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภท

ศอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: Remember that function words are those words that perform grammatical functions within the sentence. So in function words, we very often have a reduction of a particular word to a reduced vowel. So the reduction to schwa or I of the article a, an, or the. Have a good time, have a good time. Also in prepositions, we see this same type of reduction to schwa or I. So the prepositions at, for, from, in, on, and to frequently reduce. Congratulations on your new job. Congratulations on your new job. And the conjunctions and, or, as, and than also all reduce. Do you prefer to be called James or Jim? James or Jim?
1: ค่ะก็เป็นพวกฟังก์ชันเวิร์ดนะคะซึ่งเสียงนี้จะลดไปนะคะหรือว่าหายไปก็จะกลุ่มแรกก็เป็นพวก articles นะคะ a and the นะคะอย่างเช่น have a good time นะคะ have a good time หรือว่าเป็นพวก prepositions นะคะอย่างเช่น congratulations on your new job นะคะ congratulations on your new job นะคะตรง on ไม่เน้นเสียงนะคะหรือว่าพวก conjunctions นะคะ and or as than นะคะ do you prefer to be called James or Jim James or Jim นะคะค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะที่เรียนพยายามออกเสียงให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะคะอาจารย์ดิฉันก็เรียนอาจารย์ดอนน่าบอกว่าพยายามสุดฤทธิ์แล้วนะคะก็ได้แค่นี้อาจารย์บอกว่าก็ปลอบใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประการสำคัญของพวกเราที่ไม่ใช่ native speaker เนี่ยนะคะไม่ใช่การออกเสียงให้เหมือนเขาแต่การที่ฟังให้ออกว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนะคะตรงนี้ก็อาจารย์ก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ถอยเองนะคะเพราะที่ท่านบางครั้งก็รู้สึกใกล้ๆจะท้อถอยนะคะก็ค่ะก็คือถ้าเผื่อเราออกเสียงไม่เหมือนนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอให้ทราบว่าnative speakers เขาออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่ามันมาจากคำไหนนะคะอย่าง have a good time เนี่ยให้รู้ว่ามันมีอะอยู่ด้วยนะแต่ไม่ออกเสียงหรือว่าออกเสียงให้ลดลงไปนะคะค่ะ I've tried to tell the teachers that you know don't be discouraged as I am because as you said you know the important thing is the more important thing is not to be able to pronounceas the native speakers do, but to be able to understand and listen to what they are talking.
0: Exactly, yes. Here's another example of reduction. Here in this case with the auxiliary verb forms, have and be. So the auxiliary verb have reduces to either is or of. In the examples here, the plane is already left. The plane is already left. Or, you shouldn't have done it. You shouldn't have done it. Shouldn't have done it. But native speaker speech would pronounce this in its reduced form. Shouldn't have done it. The auxiliary form be. We're going to Rome next week. We're. Reduced form.She was just being silly, was reduction of the form was.
1: ค่ะแล้วก็มาถึงกริยาช่วยนะคะ verb to have verb to be นะคะก็ออกเสียงค่อนข้างจะลดเสียงลงไปนะคะเป็น reduced form นะคะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะ the plane has already left the plane has นะคะไม่ใช่ has นะคะ the plane has already left หรือว่า you shouldn't have done itYou shouldn't have done it, นะคะ shouldn't have. แล้วก็ verb to be, นะคะ we're going to Rome next week. She was just being silly, นะคะ ไม่ใช่ was, นะคะ she was just being silly, ค่ะ
0: That was beautiful, Naraporn. Finally, modal verbs, and this can be actually a very important distinction to make. Notice when I use the affirmative form, you can park here, you can. We use the reduced form, kun, unstressed reduced vowel. But when I want to emphasize that this is not possible, it's not permitted to park, then I use the full form. You can't park there. Stressed full vowel. And you may not hear the T at the end. What you need to listen for to make the distinction between yes and no is really the difference between an unstressed vowel and a stressed vowel. You can park here, you can't park there. You can, you can't, right? So that's a very important distinction with the unstressed versus the stressed vowel.
1: ค่ะก็ can กับ can't เนี่ยก็เราก็มีปัญหานะคะว่าเราแยกกันไม่ค่อยจะออกนะคะอาจารย์ก็บอกวิธีการออกเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นการบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะจอดรถได้นะคะก็จะเป็น you can park here you can park here นะคะเป็น address นะคะแต่ถ้าไม่ได้นะคะ you can't park here you can't park here ค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะค่ะ
0: Another thing that we talked about in connected speech was the phenomena of linking, where we connect two words or where we connect one, the end of one syllable to the beginning of the next syllable. And a common example of this is what is called the periphrastic modal form, a modal combined with to, such as used to. And here you find the reduced form used to. He used to live in Vermont. Used to. Linking. Have to or has to. The periphrastic modal form in its reduced version sounds like have to, has to. Have to, has to. We have to leave soon. Supposed to. The reduced form, which is common in connected speech, sounds like supposed to. What are we supposed to do? Supposed to. Again, this is not slang or bad English. This is simply the way that these forms are pronounced in connected speech.
1: ค่ะก็มาถึง linking นะคะก็เป็นพวกคำmodal verbs นะคะซึ่งมักจะตามด้วย to นะคะอย่างเช่น used to นะคะเมื่อพูดนะคะ linking นะคะก็เสียงมันก็จะเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็ลดหายไปนะคะบ้างนะคะอย่างเช่น he used to นะคะ he used to live in Vermont นะคะหรือว่า have to กับ has to นะคะก็จะเป็น we have to leave soon นะคะหรือว่า supposed to เนี่ยนะคะก็จะลดรูปทั้งพยางค์แรกแล้วก็ข้างหลังก็จะเชื่อมกันด้วยนะคะก็จะเป็น supposed to นะคะ what are we supposed to do ค่ะ
0: and finally the area of prominence and theconnection between meaning and prominence, which is expressed through pronunciation cues or pronunciation clues, right? If I say, he didn't steal the money, my meaning is, I think she did, right? He didn't steal the money, I suspect that she did.Prominence on he. However, if I place the prominence on did, and it sounds like he didn't steal the money, I am saying something like, please stop accusing him. please stop accusing him. That's not fair. He didn't do it, right? Final example, he didn't steal the money. Prominence on money. However, I think maybe he took my jewelry. Let's see if you can tell me which one I'm saying. So you're going to tell me she did, don't accuse him, or he took my jewelry. Listen carefully. He didn't steal the money. Which meaning am I expressing?
2: Stop accusing him. Stop accusing him.
1: Stop accusing.
2: I think stop exactly. accusing him.
0: Right. Stop accusing. Perfect. Let's try another one. He didn't steal the money.
2: He didn't.
1: One more time.
0: One more time. He didn't steal the money.
2: He didn't steal. Accusing. Stop accusing him.
1: Suspect. Suspect she.
0: I suspect that she did. Exactly.
2: Sorry.
0: Mm-hmm. He didn't steal the money.
2: Maybe he took the jewelry.
0: He took the jewelry. Right?
1: Jewelry.
0: So you see how important intonation is for expressing meaning. Three different meanings with just a change in intonation.
1: ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าการที่เน้นเสียงนะคะในแต่ละส่วนของประโยคนี่ทำให้ความหมายนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเน้นที่อย่างเช่นเน้นที่ he เนี่ยก็คือความหมายคือว่าเขาไม่ได้ขโมยแต่คนอื่นอาจจะขโมยนะคะถ้าเน้นที่ didn't นะคะก็คือว่าเขาไม่ได้ขโมยนะอย่าไปกล่าวหาเขานะคะถ้าเน้นที่ money ก็คือว่าเขาไม่ได้ขโมยเงินเขาขโมยอย่างอื่นเขาขโมยเครื่องเพชรอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องฝึกฟังนะคะให้ออกว่าเขาเน้นเสียงที่คำไหนในประโยคนะคะค่ะก็จะได้ความหมายที่ถูกต้องค่ะ
0: Let's move on to classroom activities, and we're going to start with some classroom activities that work in the area of vocabulary. And we've played this game before, but let's try it again. This time, I'm going to see how much do you know about computer terminology? All of the words that we're going to use are compound words. So you need to tell me a word that is either noun plus noun, adjective plus noun, verb plus noun, that's a compound word in answer to my question. Let's start with number one. It's the name of a small portable computer.
2: Laptop.
0: Laptop. Very good. Excellent. Next question. These are the programs you load onto your computer. The programs you put onto your computer. It's a compound word.
1: Microsoft.
0: You're getting close. You're getting close. The answer is software.
2: Software
0: is any program that you load onto your computer. Software. Stress on the first syllable, right? On the first element of the compound. There's another question. This is a portable device that you use to carry your most important files. So it's a little small portable device that you use and it carries your computer files. You don't need to have a computer. You can just carry this small
2: Okay, how
0: thing.
2: About a flash drive or handy drive or some
0: How
2: drive
0: about a flash
2: you?
0: Drive? Very yeah. good. Flash drive. Mm-hmm. Next, This holds all the files on your computer.
2: Hard disk? No, it's not. I'm not sure. Is it a hard disk?
0: Hard disk or hard drive? Either one. Hard disk, hard drive. You guys are good. Excellent. You use this to put text into your computer.
1: Keyboard.
0: Keyboard.
2: Okay.
0: Very good. So this is all in the area of compounds. We can do games like this with our students. Oh, last one, let's see. This is the device you use to click the links on your computer screen.
2: Mousepad?
0: It protects the device you use.
1: Mouse pointer.
0: Mouse what?
2: I don't know.
1: Mouse pointer.
0: Okay. You put it underneath the thing you click. So we have a mouse.
2: Mouse pad.
0: And underneath the mouse.
2: Mouse pad.
0: You have a mouse pad.
2: Right.
0: A mouse pad. I think that's our last one. We also talked about using chain drills in the classroom. So games with our students, like I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush and a suitcase. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush, a suitcase, and a cosmetic bag. We could play the same game at the hardware store, at the department store, and at the delicatessen. Or, as I already mentioned, the game, I'm going on a trip and I'm going to pack an umbrella, etc. So this is good practice for vocabulary and practice with the stress on compound elements.
1: ก็สำหรับอันนี้นะคะก็เป็นเมื่อกี้นี้เป็นที่ให้เป็นเกมที่ให้พูดถึง compound noun เนี่ยค่ะ compound words เนี่ยค่ะซึ่งก็อาจารย์ก็อันแรกก็เป็นพวก compound ที่มาจากค่ะคอมพิวเตอร์นะคะส่วนอันที่สอง memory chain drills อันนี้ก็คืออย่างเช่นว่านะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วเราก็เคยมีแล้วนะคะที่ไป drug store หรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะไปซื้ออะไรบ้างนะคะเราก็ให้นักเรียนคนแรกเนี่ยบอกนะคะไปซื้ออย่างเช่น toothbrush คนที่สองก็จะบอกว่า toothbrush andอะไรก็ว่าไปนะคะคนที่3ก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นว่าจะไปทริปก็ได้เดินทางแล้วต้องแพ็คต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะค่ะก็อันนั้นก็สนุกสนานนะคะก็เราก็ได้ฝึกการออกเสียงคำที่เป็นคอมพาวด์นะคะซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเพราะว่าหลักก็คือเน้นที่คำแรกเท่านั้นเองใช่ไหมคะสำหรับคอมพาวด์ไม่ว่าจะประกอบกันอย่างไรก็ตามค่ะ
0: We can also play our vocabulary game with word stress and suffixes. So let's see if you can tell me the answers to these questions. First clue says, I can see the past and the future. And you have to tell me what my profession is. I can see the past and the future.One's difficult.
1: Fortune teller
0: is a good guess. Not exactly the one I was looking for, but it means the same thing. You're a sidekick. Sidekick. Mm-hmm. Next clue. I treat psychiatric patients with mental disorders.
2: Mental disorder.
0: I treat psychiatric patients with mental disorders. What am I? What's my profession?
2: Psychologist? I don't know. Psychologist? Just guess. How about psychologist? Just guess it, I'm not sure.
1: Psychologist?
0: How about psychologist or maybe a psychiatrist?
2: A psychiatrist.
0: Right? A psychiatrist. I fix electrical wiring in people's houses. I fix electrical wiring in people's houses. What am I?
1: Electrician.
3: Electrician.
0: Okay, very careful with the stress. Where is this? You got the word right, but where is the stress?
2: Electrician.
0: Because remember, I-A-N changes the stress. So the whole point of this exercise is putting the stress on the correct syllable. Here's another clue. I study anthropology. I study anthropology. What am I? What's the name of somebody who studies anthropology? Difficult to pronounce, right?
2: Anthropologist.
0: I study anthropology. I'm an anthropologist.
2: Apologist.

0: You should know the answer to the next one.
1: Really?
0: I am running for public office. I am running for public office. What am I?
1: Messenger or public office?
2: Politician.
3: Sorry?
0: Politician.
1: Alina?
0: You're a politician. Exactly. Mm-hmm. So all of this is practice with word stress when we add a suffix. In this case, I-A-N. I only eat vegetables. I only eat vegetables. What am I?
1: Vegetarian.
2: Veterinarian.
1: Vegetarian.
0: Vegetarian.
1: Vegetarian.
0: Excellent. Let's now turn to some activities that have to do with grammar. Our first activity is pair practice with S endings. And our task instructions say, using adverbials of frequency, such as seldom, often, etc., make sentences about the habits of newlyweds Nellie and Sam. So we have Nellie and Sam who recently got married, and Nellie is very, very neat. So very clean, very tidy, very neat. But Sam is always dirty and messy and sloppy. So his nickname is Sloppy Sam. We have Neat Nellie and Sloppy Sam. Let's look at some information about Neat Nellie. Neat Nellie does the dishes every morning. And Neat Nellie vacuums the house twice a week. Why don't you make two new sentences about Neat Nellie with your partner? Make two new sentences about Neat Nellie. About the garbage, about the bed, about the yard, or about the laundry. See if you can make two sentences using seldom, often, etc.
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกอันนึงนะคะที่จะให้ฝึกออกการออกเสียง S นะคะข้างท้ายซึ่งก็จะมีตัวละครสองตัวนะคะเนลลี่กับแซมนะคะซึ่งเพิ่งแต่งงานกันเนลลี่เนี่ยผู้หญิงนะคะก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบนะคะระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะคะส่วนคุณแซมนั่นก็ค่อนข้างจะสกปรกแล้วก็ไม่ค่อยจะเก็บของเรียบร้อยนักนะคะก็อาจารย์ก็ให้เราลองมีตัวอย่างประโยคให้2ประโยคแล้วนะคะอาจารย์ให้เราลองแต่งอีก2ประโยคสำหรับ Neat Nellie นะคะแล้วก็ให้ใช้คำadverbial ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรก็ keyword ใช่มาแล้วนะคะอาจารย์เลือกใช้ได้เลยลองแต่งประโยคช่วยกันแต่งประโยคค่ะให้เวลาสัก2นาทีนะคะอาจารย์

0: fly, but I don't want them to fly out the window. Okay, our next exercise is a tag question interview. So here we could have our students work in pairs, practicing using the two different intonation patterns for tag questions. Using intonation pattern number one with falling intonation, if we know the answer but we want to get confirmation, and using intonation pattern number two, if we are asking a real question where we really don't know the answer, in which case we use rising intonation. And here we have you and your partner. This is just an example. You might ask, because you know the answer, you know her name is Brittany, right? Your name's Brittany, isn't it? Intonation pattern number one. You're recently divorced, aren't you? You know that, but you just want her to answer, yes, that's true. You have two children. I don't know how many children Brittany has, so I'm going to use pattern number two. You have two children, don't you? Or maybe three? I don't know for sure. You've got a new CD out, don't you? I'm not sure, but I think I read that in the magazine. You're originally from Chicago, aren't you? I'm not sure exactly where she's from. So here we have to ask questions with either pattern number two or pattern number one, depending on whether we think we know the answer or we're really not sure.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็สร้างแบบฝึกหัดนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะก็เอาไอดอลของเด็กๆมาสักคนหนึ่งนะคะอย่างในที่นี้บริตนีย์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชื่อเสียงก็ตกต่ำลงแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังมีชื่อเสียงอยู่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมานะคะเป็นคำถามที่เป็นแท็กเควสชั่นเนี่ยมาห้าคำถามแล้วก็ก็คือมีวิธีการintonation สองแบบนะคะแบบแรกก็คือว่าถ้ามั่นใจถ้ารู้ข้อมูลนะคะแล้วต้องการที่จะให้ผู้ตอบนี่ยืนยันนะคะว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเนี่ยก็จะเป็น rise and fall intonation นะคะค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เรารู้มานั้นจริงไหมนะคะคำถามก็จะต้องเป็น rising intonation ในข้างท้ายนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าสองคำถามแรกเนี่ยนะคะอย่าง your name is Brittany isn't it เนี่ยนะคะก็รู้อยู่ว่าคุณคนนี้ชื่อ Brittany นะเพราะนั้นก็ถามเพื่อให้ยืนยันเพื่อความมั่นใจเท่านั้นแต่ว่าอย่างเช่นถามว่ามีลูก2คนใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะมี1หรือมี3ก็ได้ก็เพราะนั้นก็จะเป็น rising intonation ทั้งท้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้างคำถามในสารนี้ได้แล้วก็ให้นักเรียนของเราเนี่ยลองฝึกดูนะคะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปตรงชูเดฟเมื่อกี้เนี่ยนะคะตรงนั้นก็เป็นแบบฝึกซึ่งอาจารย์ได้ลองแต่งขึ้นมาทำขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็สนุกสนานได้นะคะสำหรับนักเรียนของเรานะคะเราก็ตั้งปัญหานะคะตั้งเหตุการณ์ซึ่งอาจจะแปลกๆนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าอาจารย์ไปขับรถชนท้ายรถ BMW นะคะแถว Sunset Boulevard อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงนะคะใน LA อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งจริงอันนี้เนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าไปขับรถชนมาเนี่ยก็เพื่อนก็จะต้องบอกว่าอะไรคุณควรทำอะไรคุณไม่ควรทำอะไรชุดแท็กนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คุณอาจารย์ก็ไปสร้างซิทูเอชันแบบนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงนะคะอินโทเนชันในประโยคพวกนี้นะคะค่ะ
0: Our final area is classroom activities for listening. The first one, we did this last time, but just a quick review.Listen to what I'm saying and tell me uncertain or certain. Is it a question or is it a statement? So listen to what I'm saying. Is it rising intonation or rising falling intonation? She didn't call you. Uncertain or certain?
2: Falling.
0: Very good. Falling. So I'm certain. I'm expressing a statement.

0: ข้าใจว่ามาจากอะไรนะคะแล้วมันเป็นคำที่ลดรูปไปด้วยอ่ะนะคะเราก็ต้องเดานอกจากว่าเดาว่าคืออะไรแล้วเนี่ย it's been cloudy เนี่ยนะคะไอ้ apostrophe s ตรงนี้นะคะก็คืออะไรก็ต้องแปลงให้ถูกด้วยนะคะกลับไปตัวเดิมให้ถูกด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ it has been ใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นต้นไม่ใช่ is นะคะก็ต้องคือฟังให้ออกนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามีที่มาจากอะไรก็ต้องใช้การฝึกเยอะๆอะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์มากถ้าเผื่อว่าฝึกจากสถานการณ์จริงจากเทปจริงนะคะอาจจะเทปที่เอามาให้นักเรียนได้เรียนเนี่ยนะคะจากที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายเขาใช้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้มข้นเท่านี้นะคะยังไม่ออเทนติกมากเท่านี้ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นพวกข่าวนะคะซึ่งเราจะหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาไปสัมภาษณ์มาจริงๆนะคะก็จะมีคำพวกนี้เยอะๆค่ะ
1: Another very nice way to get students to begin paying attention to the unstressed elements in the sentence is to use music. So we're going to listen to a song, and this is a song called Walk On by Seal, and you'll notice that I've left blanks in the lyrics. So as you listen, see if you can write in the missing words. Everybody ready to listen to some music?
0: Yes.
1: Yes. Okay. Let's see if we can play the music.

0: Again, probably it was very difficult to hear the missing words, because those are all unstressed function words. So we can look now at the lyrics on the next screen, where we have all of the words written in, and you'll notice words like if you see me walking down the street, I start to cry, and I start to cry each time we meet. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time that I see you, I break down and cry. Walk on by. Just walk on by. So notice that these are very, very reduced words. Right? So music, I think, is a very excellent way of training your students' ear. I have one more song, but I don't think we have enough time to play the other song. So I think we'll just stop here and look at two more. Possibilities for working with listening practice. The first one being using anecdotes, and we talked about using intonation units and prominence for listening practice. Here we have an anecdote with John F. Kennedy and his daughter Caroline. Caroline's very bright. JFK's father, Joseph, once remarked of his granddaughter, "Smarter than you were, Jack, at that age." And Kennedy says, "Yes, she is," Kennedy playfully replied, "but look who she has for a father." So here, just focusing on the intonation unit and putting the prominence in the correct place.
1: Okay.
0: One more anecdote. Go ahead. Sorry.
1: Yeah. It's okay. You can finish the other one.
0: Yeah. Okay. One more anecdote. This one is about Einstein, Albert Einstein. So when one of Albert Einstein's colleagues asked the eminent physicist for his telephone number one day, Einstein reached for a directory and looked it up. "You don't remember your own number?" the man asked, understandably startled. "No," Einstein replied with a shrug. "Why should I memorize something I can so easily get from a book?" Right? So here, just again, working with prominence inside of intonation units.
1: ค่ะ เมื่อกี้นี้นะคะก็ขอย้อนกลับไปตรงเพลงก่อนนะคะเพลงที่อาจารย์เปิดอาจจะฟังไม่ชัดแต่ว่าเราอาจจะหาแผ่นที่นี่ก็ได้นะคะค่ะเพราะว่ามีไลริกมีเนื้อเพลงที่อาจารย์ทำให้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการฝึกการฟังนะคะฟังคำที่ไม่เน้นอันสเตรสได้อย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าแล้วก็นักเรียนของเราก็จะคงจะชอบด้วยนะคะฟังเพลงแต่ว่าก็อย่าให้ฟังเพลินนะคะก็ฟังแล้วก็ต้องได้คำที่จะเอามาเติมในแก็ปให้ได้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่อาจารย์แนะนำก็คือ anecdotes นะคะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นคำพูดนะคะของบุคคลสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้นะคะฝึกคำที่เน้นนะคะ intonation unit ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเน้นคำที่สำคัญในข้อความนั้นๆนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเอามาใช้ฝึกให้นักเรียนได้ค่ะ
0: So I think we've come to the end of our lecture because we're out of time again. I'm sorry we don't have time for our last song. Which was a very nice song also, mm-hmm. But we'll be talking to you in early January, our last session. Remember that we have questions and answers next time, so please be thinking of questions that

0: you want to ask me, and we're going to leave about half an hour time for question and answer at the end of the lecture, and also we have a final ceremony that we're going to have for all of you. So thank you for your attention today, and we'll see you in early January.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะคะสำหรับเซสชันสุดท้ายเซสชันที่10นะคะจะเป็นวันที่7มกราคมนะคะแล้วก็อาจารย์ดอน่าจะเปิดโอกาสให้เราซักถามนะคะอาจารย์นำกิจกรรมพวกนี้ไปสอนนักเรียนแล้วนะคะอย่าอาจารย์มีเวลาอีกเดือนนึงนะคะอาจารย์บางท่านบอกปีนึงเพราะว่าเราจะเจอกันปีใหม่นะคะก็ปีซึ่งไม่ถึงเดือนนะคะก็อาจารย์รวบรวมคำถามมานะคะที่เกี่ยวกับการออกเสียงเนี่ยขอความกรุณาว่าอย่างนี้ดีไหมคะว่าทางหัวหินสัก3คำถามแล้วก็ทางกรุงเทพสัก5คำถามดีไหมคะนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่จำกัดค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอาจารย์ให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะตอบคำถามเราเคยมีปัญหาอะไรอย่างอาจารย์เคยถามดิฉันว่าคำว่า allow เนี่ยเด็กเราออกเสียงว่า allo เนี่ยถ้าเราจะทำยังไงนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งนะคะที่อาจารย์เราน่าจะให้ความกระจ่างเราได้นะคะแต่ถ้าเรากลับไปดูแล้วนะคะสระมันคนละตัวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนของเราเนี่ยจะมองที่ OW นะคะเหมือนกับเป็นสระแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะออกเสียงต้องเป็นอีกอย่างนึงนะคะให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ

0: for our students good reading practice. So for example, if you're somebody who never reads the newspaper in English, you may decide to challenge yourself and say, okay, one day a week I'm going to get the paper and read it, and I'm going to talk to my students about what I have read. So you begin to be a model of reading. Or if you're somebody who never goes to the library, like me, you might decide, no, I'm going to go to the library, or I'm going to take students with me to the library, or I'm going to assign that we all have to go to the library this week to find a book. So we do these things so that reading becomes a part, that your students see you as somebody who reads and somebody who tries to read in English as a goal for lifelong learning. So that's the reason why to challenge yourself.
1: ค่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาตี้บอกก็คือว่าเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยนะคะทุกท่านที่มาอบรมวันนี้นะคะได้ตระหนักว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะที่เป็นครูนะคะแล้วก็ครูที่จะต้องสอนทุกทักษะโดยเฉพาะในหัวข้อนี้คือทักษะการอ่านเนี่ยแล้วเราเป็นตัวอย่างที่ดีหรือยังนะคะในการที่จะเป็นนักอ่านนะคะรักการอ่านนะคะหรือว่าอ่านเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นการอาจารย์บอกเป็นการสร้าง culture หรือว่าวัฒนธรรมนะคะในการอ่านให้กับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนเห็นเราอ่านก็น่าจะอ่านตามปฏิบัติตามนะคะหรือว่าอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราพานักเรียนไปห้องสมุดนะคะ
0: โอเค Shall we check in with Hua Hin? Do you have any thoughts or comments at this point? Just taking it in for now. Okay. After the next activity, we're going to start with Hua Hin. So you might, as you're doing the activity, prepare for somebody to be the first one to share. Okay? The next activity we're going to do is on this handout called handout number 3. And the topic is summary of reading activities, reading questionnaire. I'm going to ask you to do this handout with a partner or the people at your table. So either find someone sitting next to you, or if you're three at a table, that's fine. What you have here is a number of questions. The first one is about being a good reader. What does a good reader do? There's not one answer. You might circle all of them, that's fine, you're discussing. And then there's reading in Thai compared with reading in English. And then there's 4 questions about English reading habits. So I'd like you to take maybe about 8 or 10 minutes, work with a partner. I'm going to be coming around to listen in Bangkok. When the time is up, we're going to go to Hua Hin first to have some summary from this. And then we'll come back here and see what you think. So these are about things that people do when they read, habits of readers, okay? So go ahead and discuss with your partners at your tables.
1: ค่ะต่อไปก็เป็นแฮนด์เอาท์แผ่นที่3นะคะซึ่งเป็น reading questionnaire นะคะอาจารย์กรุณาทำกิจกรรมนี้นะคะตอบคำถามแล้วก็เสร็จแล้วก็อภิปรายนะคะกับเพื่อนข้างๆนะคะหรือเพื่อนในกลุ่มนะคะในช่วงแรกก็ถามนะคะว่าเป็นคำถามที่ว่า a good reader เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับการอ่านนะคะการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยนะคะก็มีอยู่5คำถามแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษก็อีก5คำถามนะคะแล้วก็เสร็จแล้วช่วงก็เป็น reading habits นะคะนิสัยการอ่านนะคะอาจารย์ตอบทั้งหมดแล้วก็อภิปรายนะคะเหตุผลกับเพื่อนข้างๆด้วยนะคะให้เวลาประมาณอาจารย์บอกว่า5-8นาทีนะคะค่ะอันนี้ก็ถามนะคะว่า questionnaire reading questionnaire 1 นะคะที่บอกว่าถามว่า what do you think a good reader does นะคะผู้อ่านที่ดีเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เลือกได้มากกว่า1ข้อนะคะต่อไปขอสไลด์ reading questionnaire ที่2เลยค่ะ ันนี้ก็ถามคำถาม5คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านอะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์ก็ลองตอบดูนะคะ

0: ามสี่คำถามนะคะเกี่ยวกับการอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่านสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็เป็น reading habits นะคะก็ตอบว่า rarely นะคะไม่ค่อยจะนะคะทำตามนั้นหรือว่า sometimes บางครั้งหรือว่า often บ่อยๆ always เสมอนะคะ habits ทั้ง4อย่างที่ถามนะคะอ่านช้าหรือว่าอ่านแล้วแปลเป็นไทยนะคะหรือว่า เปิดดิกดูความหมายของคำศัพท์นะคะหรือว่าอ่านออกเสียงนะคะอันนี้เฉพาะอ่านภาษาอังกฤษนะคะทำตามนั้นหรือเปล่านะคะทำบ่อยไหมนะคะไม่ค่อยจะบางครั้งหรือว่าบ่อยๆหรือว่าอย่างสม่ำเสมอ
1: Okay, so we have a couple of really important points here. Thank you so much for sharing. Please add.
2: But in my opinion, I think different from her. I think about reading, we no need to understand all the words. Because when we read some topic, there will be the implied meaning.Or the surface meaning. Maybe sometime we have to read all, and we have to make understand about the implied meaning that show in the topic. Thank you.
1: Okay, we have a couple of really important points here, and I want to just highlight them. They're both very important points. On this side, we talked about. She said, we don't have to understand all the words. And I think that this is a very important point in reading.That we can understand from context. As a native speaker of English, I still read texts where I do not understand every word. And I don't often go to the dictionary to look up. I get the meaning of the word from the context, but if the word is very crucial to the understanding, then I have to go look it up.But sometimes words are not, individual words are not important for comprehension. So I think this is a really good point you make about understanding the words. You also talk, though, here about implied meaning. And we will talk a little bit more about this as we go through the sessions. There is a surface meaning, and then there are deeper meanings.And sometimes, in order to understand those deeper meanings, we have to understand certain words. So sometimes the vocabulary can be very important to understand what's really being said, especially in more sophisticated texts. So thank you for that.
0: ค่ะ ทาง ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้ตอบว่ามีสองท่านนะคะก็ตอบว่าข้อ B คือ understands all the words เนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเพราะว่าเราอาจจะอ่านเท็กซ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกๆคำเราก็เข้าใจความหมายของเนื้อหาของเมนไอเดียนั้นได้โดยรวมแล้วนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพูดถึง implied meaning นะคะคือความหมายที่เป็นในที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็เห็นด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าคำไหนที่เป็น surface meaning นะคะก็อาจจะเข้าใจโดยรวมได้แต่ว่าถ้าคำไหนที่มีความสำคัญนะคะต่อ main idea หรือว่าเป็น deeper meaning นะคะก็อาจจะต้องเข้าใจคำนั้นถึงจะเข้าใจ เนื้อหานั้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็เห็นด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจทุกคำที่เราอ่านนะคะเราสามารถเข้าใจภาพรวมหรือว่า main idea ได้นะคะ
1: Okay, I'd like to talk just briefly about C and get some reactions, and then we'll move on to the next two questions. C says, a good reader makes guesses. Makes guesses. What do you think about that? Do you think guessing is a good idea in reading? Sometimes. Yes, sometimes. Okay, can somebody give me an example about why guessing is a good idea in reading?An example, or just tell me why you think it's a good idea, or sometimes a good idea. Would you like to tell me?

0: We should make guess for some time because it is interesting for us, for me.
1: Yeah, no, this is a good point. By guessing what's in the text, it keeps it kind of interesting. If we don't know for sure, and we say, I think that this person is saying this, but I'm not sure, keeps us curious and interested. Yeah, that's a reason why guessing can be good. Can you think of another reason why guessing is good? Yes, please.
2: It increases student creative thinking or critical thinking, I think. Sometimes they have to think more, criticize something. It should be this or that. Why? I think it's very helpful to make guesses.
1: Yeah, great. So again, Ajahn is referring to the fact that it causes students to think more if they're having to guess what the meaning might be. If reading is always about answering questions and being right, doesn't cause the students to be using their thinking. And so by guessing, we really engage the students. The reading becomes part of them, becomes more interesting for them.
3: ค่ะอาจารย์มาตี้ก็ถามว่าในข้อ4นะที่บอกว่า make guesses เนี่ยนะคะอาจารย์ถามว่าเป็นสิ่งที่ทำไม a good reader จึงควรที่จะรู้จักที่จะเดานะคะมีการรู้จักทักษะในการคาดเดานะคะท่านอาจารย์ตอบว่าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องที่เราอ่านอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราไม่ทราบแล้วเราก็เดาต่อๆไปนะคะแล้วก็ทำให้อยากอ่านอยากติดตามต่อนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์อีกท่านก็ตอบว่าเพราะว่าเป็นการที่ช่วยเพิ่มทักษะในการที่จะรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์นะคะมีทั้ง critical thinking นะคะ creative thinking นะคะในการที่จะช่วยคิดวิเคราะห์นะคะถ้าเราให้ฝึกให้นักเรียนของเราให้ผู้อ่านรู้จักการคาดเดานะคะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าการอ่านเนี่ยคือการหาคำตอบแล้วคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเสมอไปนั่นน่ะมันก็ไม่ท้าทายไม่น่าสนใจเลยนะคะการอ่านนี้ต้องให้เรารู้จักที่จะค้นคว้าค้นหานะคะคำตอบไปได้เรื่อยๆโดยการคาดเดาค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกคำหมายทุกความหมายตลอดไปค่ะ
1: All right, so let's look at, so I guess from the first question what we learn is thatGood readers do a lot of different things. And if you think about all of these things, plus at one table we talked about as a number for E, we talked about adding texts that students are interested in themselves, that we ask students to bring in things that they want to read. That's what this table was talking about. So there are lots of things that we can do to encourage our students to be more interested in reading and to read more.Now we go back a little bit to some personal things. The next two questions talk about reading in Thai and reading in English. And again, we look at the personal because we are the ones who are creating these cultures of reading for our students. So it's important that we look at our own habits. So here we're comparing reading in Thai, reading in English.And the one I would love to hear from, and we'll hear first from Bangkok, and then you can get ready in Hua Hin for your own responses, is to compare how much reading you do in English versus how much reading you do in Thai, and what you read in English versus what you read in Thai. So again, I'm going to be asking for some brave people to tell us honestly, how much do you read?In English versus Thai. So you have to be very brave. You're not going to get any bad points, you know. It's okay. We just want to hear your own experience. So who's willing to tell us about their own reading in Thai and English? Please. Would you tell us? No?
3: ค่ะอาจารย์อยากจะให้หาวอลันเทียร์นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเปรียบเทียบว่าเราอ่านภาษาอังกฤษกับอ่านอะไรที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเปรียบเทียบกันว่ามากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะคะค่ะ
1: Okay please thank you
0: in reading, we will read the newspaper about the politics in Thailand, in Thai. But in English, for me, I always read novels. Because I think it's a good way to let me don't forget English. Just like you said that, and now we can find many things from the internet. So we will read about the many things, about the questionnaire, about the everything from the internet. Thank you.
1: Okay, so a lot of reading in English comes from internet, finding information maybe. And you said about reading novels, but you tend to keep up with the stories from Thailand by reading Thai newspaper. Yeah. I have a very important question. And I'm going to be looking at Hoa Hin too and coming over to you. So everybody's going to raise their hand. This is going to be an important question. If you have a choice in the evening between taking up a book in English, a novel, or switching on the television, who reads the book in English? Yeah. Okay, and who turns on the television? Yes. This is, and I do want to hear any comments from Hoa Hin in just a minute, but I have to tell you something very interesting. We know that one of the things, in fact, John and I were just discussing this on our way over in the car, that one of the things that has really gotten in the way of reading all over the world, really, are things like television. Now, there are many good, interesting programs on television like this one. This is a fabulous program on television. But it replaces, for many people, reading. And so one thing that is happening in U.S. public schools, so small children through high school, is schools or districts or even states, regions, will have turn off the television week, where they make an agreement, the whole school agrees that all the families for 1 week are going to keep the television switched off. And read or even talk to each other, you know. But yes, but they'll encourage then during that time to see how many books the children can read or whatever. So this is an interesting idea you might think about. Go ahead.
3: ท่านอาจารย์ก็อาจารย์มาตี้นะคะก็ได้ถามว่าเมื่อกี้ตอนแรกก็ถามว่าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเปรียบเทียบกันก็ท่านอาจารย์ก็มีตอบมาบอกว่าถ้าอ่านภาษาไทยคืออ่านหนังสือพิมพ์ถ้าภาษาอังกฤษนี่ส่วนใหญ่จะอ่านบนอินเทอร์เน็ตนะคะนี่อาจารย์มาตี้ก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตอนเย็นนะคะถ้าอาจารย์กลับบ้านไปแล้วก็ว่างๆเนี่ยอาจารย์จะเลือกทำอะไรนะคะระหว่างอ่านนิยายภาษาอังกฤษกับเปิดทีวีดูนะคะก็มีอาจารย์2ท่านจากตรงนี้เนี่ย80นะคะ80ท่านที่กรุงเทพนะคะ2ท่านบอกว่าเลือกอ่านนิยายภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เหลืออีกส่วนใหญ่เลยนะคะเลือกเปิดทีวีนะคะค่ะซึ่งอาจารย์มาที่บอกว่าตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยรักการอ่านเนี่ยนะคะมันเริ่มที่ตัวเรานะคะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทีวีเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากจนเกินไปนะคะเด็กติดทีวีผู้ใหญ่ก็ติดทีวีนะคะครูอาจารย์ติดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เล่าว่าที่อเมริกานะคะกระทรวงศึกษาธิการของเขามีนโยบายเลยนะคะว่าจะต้องมี Turn off TV week นะคะซึ่งทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือนะคะที่จะไม่มีการดูทีวีกันเลยทั้งอาทิตย์นั้นนะคะกลับบ้านไปต่างคนต่างก็อ่านหนังสือนะคะค่ะเป็นการสร้างเสริมนิสัยการอ่านเราก็อภิปรายกันในตรงที่ว่าอาจารย์มาตี้นะคะถามว่ามีใครบ้างนะคะที่อ่านแล้วแปลเป็นไทยในหัวก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเข้าใจรู้สึกว่าเข้าใจในเท็กซ์ภาษาอังกฤษนั้นนะคะก็มีอาจารย์ท่านได้ทำเช่นนั้นนี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะเราจะทำให้อ่านช้าลงไหมอาจารย์บอกว่าไม่นะคะ So she says it doesn't slow her reading, but perhaps I think

0: ขึ้นทำให้สนใจในการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะถ้ามีทั้งภาพแล้วก็เนื้อหาอยู่ด้วยกัน
1: โอเค I think with that we conclude our first sessionthose who are in Hua Hin will take a break as well as here in Bangkok. When we come back, we are going to look at pre, during, and post reading activities, things you can do with readings. So take a break, I believe about 20 minutes. We'll try to begin again at 10:30.
0: ตอนที่หนึ่งนะคะก็จบลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยตอนที่สองนะคะ pre แล้วก็ during แล้วก็ post readingค่ะ activities ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สาวน้อยหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและหน้าที่การงานวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูขอพาย้อนอดีตกระโปรงบานที่แสนสนุกสดใสน่ารักในรั้วเขียวขาวของสาวรถเมย์ศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการด้วยความสดใสมีน้ำใจมารยาทเรียบร้อยทำให้เธอกลายเป็นที่รักของครูทุกคนสมกับเป็นกุลสตรีสีสมุทรจริง
1: ๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์ค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าค่ะสตรีสมุทรปราการต้องบอกว่าจะพาไปหาอาจารย์3คนด้วยกันอันนี้เป็นอาจารย์ที่รักคนนึงก็จะอ้วนๆเหมาะกับขนมมากๆอีกคนนึงก็ไซส์กลางลงมาเป็นผู้ชายอีกคนนึงอาจารย์ผู้หญิงหุ่นสเลนเดอร์มากยังแบบว่าขนาดอายุเยอะแล้วยังแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วยงานอาจารย์ตลอดค่ะเป็นค่อนข้างทำกิจกรรมเหมือนกันคือช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็เป็นเฮดในการทำบอร์ดในการทำงานกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำประจำกิจกรรมตอนที่เรียนทำอะไรบ้างล่ะคะก็เวลามีงานแห่พวกแบบแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะได้เป็นนางฟ้าด้วยนะนั่งอยู่บนรถแล้วก็แห่มาในตลาดนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้3ปีซ้อนประทับใจอะไรที่โรงเรียนนี้บ้างอะคะตัวเรื่องของมารยาทโรงเรียนนี้สำคัญมากค่ะเขาจะสอนเรื่องมารยาทในการแบบแต่งตัวในการไหว้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีหมดได้จากโรงเรียนนี้มาหมดเลยค่ะมีอยู่3ท่านด้วยกันค่ะที่แบบสนิทเลยแล้วก็คนแรกเลยคืออาจารย์เทวันอาจารย์เทวันเนี่ยสอนฟิสิกส์ตัวรถเมย์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟิสิกส์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีคำนวณจะมีปัญหาก็อาจารย์เทวันเนี่ยก็เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยอาจารย์เทวันเป็นคนค่อนข้างแบบน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีแบบวิธีการสอนให้เด็กเรียนเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปสำหรับวิชาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้มาร้านขนมแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอาจารย์ทั้งหมดสมัยก่อน

0: ยสารด้วยรถนี้แหละค่ะไปโลด
1: และเพื่อเป็นการระลึกความหลังเธอจึงขอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สมัยเรียนเธอโดยสารเป็นประจำ
0: ไปถึงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาโรงเรียนกี่รอบมีตลอดเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะมีอะไรถึงแล้วค่ะโรงเรียน
2: ถึงแล้วเปิดตอน
0: เดี๋ยวดูสิโอ้ยวันนี้มีต้อนรับอีกแล้วเห็นไหมหนูบอกแล้วมีซุ้มธงของเรานี่วงโยธวาทิตย์บรรเลงตามสไตล์ของเรา
1: หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกครูผู้ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทำให้เธอชอบและเข้าใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้นนั่นก็คือครูเทวันดีจรัส
0: ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยอาจารย์เทวันสอนวิชาฟิสิกส์หนูได้ขึ้นลิฟต์วันนี้นะคะแต่ปกติตอนเรียนหนังสือไม่ให้ขึ้นลิฟต์ห้ามขึ้นเด็ดขาดอ่านแหละตึกนี้เด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะเรียนห้องตึกแถวนี้แหละดูสิเดี๋ยวตอนเดินลงบันไดเดี๋ยวจะพาดูที่นี่เขาจะมีทุกชั้นเขาจะมีกระจกใหญ่เท่าตัวคนตรงบันไดอ่ะเวลาเดินนักเรียนทุกคนจะได้ส่องดูตัวเองว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังตอนขึ้นมาห้องเรียนอะไรแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณครูห้องพักครูแล้วก็เจอคุณครูอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันเกือบหมดมีเพิ่มมาไม่กี่คนนอกนั้นกรุ๊ปเดิมหมดนี่อาจารย์เทวันคนนี้เลยอาจารย์เทวันเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงเสียงจริงอาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่อเฟี้ยว
3: เชิญนั่ง
0: แบบไม่ปกติเลยทีเดียวจานค่ะวันนี้หนูแวะตลาดมาก่อนค่ะซื้อขนมมาฝากคุณครู
3: ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วไม่น่าลำบากเลย
0: ไม่น่าลำบากไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าอาจารย์น่าจะก
3: ิน
0: ข
3: น
0: มไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เทวันนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปมีสอนกันมา3ปีนอกจากในห้องเรียนแล้วยังสอนพิเศษทั่วไปเรียกว่าต้องติวเข้มเลยทีเดียวเป็นหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่หนูเริ่มเรียนใหม่
3: ตอนม.4 อ่ะเหรอตอนม.4 เรานะบอกตามตรงเลยคิดคำนวณเรื่องเลขเนี่ยแย่มากแย่มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราคงไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
3: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดเทคนิคขาดวิธีการอะไรมากกว่
0: า
3: หลังๆก็ค่อยๆดีขึ้นดีข
0: ึ้
3: น
0: หนูเรียกว่าหนูเป็นเด็กขยันใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆเป็นคนที่ใฝ่เรียนเอางี้ดีกว่า
0: โอเคถึงหนูไม่เก่งแต่หนูใฝ่เรียนนะคะโอเค
3: คนเราถ้าไม่ฉลาดนะแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันมันเพียรมันก็ประสบความสำเร็จได
0: ้นี่แหละอาจารย์เขาจะเป็นคนที่มีคำคมแบบนี้อยู่ตลอดในการสอนน้องๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มีวิธีการในการสอน
3: ก็
0: ค่อนข้างโอเคนี่มีพี่เขาถามหนูมากๆว่าอาจารย์เขาสอนยังไงเราถึงชอบอาจารย์คือหนูตัวหนูเองเนี่ยหนูอธิบายไม่ถูกหนูรู้ว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้เรื่องอ
3: ่
0: ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนน้องๆหรือว่าลูกศิษย์อาจารย์สอนยังไงให้น้องๆรู้เรื่องถามอาจารย์เองดีกว่า
3: ใช่ก็โดยปกติเวลาสอนก็อย่างที่เห็นในห้องนะก็พยายามพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เราประสบจริงๆอ่
0: ะ
3: คือไม่ได้หมายความว่าเราจะเน้นแต่วิชาการตามเนื้อหาตลอดไม่ใช
0: ่
3: คือเราพยายามโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตจริงให้เห็นว่า
0: ซึ่งฟิสิกส์เนี่ยทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ก็คือฟิสิกส์เกี่ยวกับชีวิตจริงทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอด
0: อย่างโหนรถเมย์จำได้เลยขึ้นรถสองแถวมีโหนมีท่า
3: ขับรถขึ้นรถ
0: แล้วก็มียังไงทำไมรถเบรกอย่างนี้แล้วแรงเหวี่ยงยังไง
3: ทำท่าให้ดูด้วย
0: ใช่ใช่ทำท่าให้ดูด้วยค่ะนอกจากวาดรูปเก่งแล้วยังทำท่าให้ดูด้วย
3: ทำให้เราเรียนแล้วสนุกกว่าล้อ
0: ใช่ใช่
3: หัวล้อครู
0: หัวล้อคุณครู
3: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะอ
3: ย่างนี้ตลอดกี่ปีก็อย่างนี้แหละก็คือให้สนุกสนานเข้าไว
0: ้
3: วิชานี้ปกติมันก็ซีเรียสเรื่องตัวเลข
0: ซีเรียสมากค่ะ
3: ใช่เราก็พยายามสอนอย่าให้ซีเรียสพยายามโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้มันเอาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง
0: บางทีอย่างเช่นได้ไหมคะ
3: บางทีเราไม่รู้อ่ะอย่างเช่นสมมติใช่ไห
0: ม
3: สมมติอย่างเราจะยกของอย่างเงี้ยไอเราจะก้มยกมันก็ปวดหลัง
0: ใช่
3: เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันเกินฐานเราอย่างที่อธิบาย
0: เราก้มลงไปมันอาจจะหน้าทิ่มลงไปใช่ไหมคะ
3: เพราะนั้นเราก็พยายามกางขานิดนึงแล้วก็ย่อตัวยกมันจะได้ไม่ปวดหลังอย่างนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตจริงเราหมดเลย
0: อย่างสูตรอย่างพวกสูตรมันต้องมีสูตรล่ะในการคำนวณนะคะ

0: ไอ้ตรงสูตรตัวนี้เราก็ต้องไปฝึกเอาเองแต่ถามว่าถ้าเด็กเก่งอ่ะถึงจะให้ตรงนั้นเพิ่มไปแต่ถ้าเด็กดูแล้วไม่ได้เก่งทางด้านฟิสิกส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องการให้เขารู้ถึงฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นคำนวณเยอะก็ให้เขารู้ตรงนี้ให้มากๆเข้าไว
1: ้
0: อย่างน้อยให้เห็นคุณค่าว่าหน้าฟิสิกส์มันไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว
1: คือจริงๆนอกจากเรื่องของการเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคในการประสบการณ์ชีวิตในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วอย่างอาจารย์เทวันเองก็เป็นหนึ่งคนนึงในนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยหนูบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เนาะ
0: มีความตั้งใจสักอย่าง
1: ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอีกแรงนึงที่ทำให้เราขึ้นมาว่าถึงเราเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันเราทำได้เชื่ออย่างนั้น
0: สุดท้ายเราก็ดีขึ้นนะเกรดก็ดีขึ้น
1: ดีขึ้นตลอด
0: แต่ถามว่ามันถึงเกรด4อะไรอย่างคนเก่งไหมก็
1: ไม่ใช่
0: อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับในระดับอย่างเราเนี่ยนะก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วเก่งกว่าครูแล้วครูได้เกรด1เลย
1: วันนี้หนูมีนี่เลยค่ะพวงมาลัย
0: มาทุกครั้งก็มา
1: เราต้องมี
0: เคารพตลอดนี่แหละคือความกตัญญู
1: เคารพอาจารย์หนูจะต้อง
0: ทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน
1: ้
0: า
1: จุกเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: เอาแหละวันนี้มีพวงมาลัยมาให้อาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเด็กๆแบบที่ตลอดไปเลย
0: ก็ขอให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ก้าวหน้าแบบยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครูก็มีของให้เหมือนกันพอดีวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้แต่ส่งเมสเซจไปยังไม่ได้ให้ของ
1: ใช่หนูเพิ่งเบิร์ธเดย์ไป
0: ไม่
1: ได
0: ้ไปป่ะส่งเมสเซจ
1: ไปได้ค่ะได้ค่ะ
0: คือมันอยู่ในนี้นะมันจะมีคำสอนบางอย่างที่ทำให้เราอ่ะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเป็นคำสอนอยู่ในน
1: ี้งั้นต้องไปแปะฝาบ้านเอาไว้เลยโอเคอุ้ยนี่ไงความกตัญญูนำสู่ความเจริญนี่อาจารย์เทวันและลูกหนูส่วนท่านที่2เป็นอาจารย์สิริพรอาจารย์สิริพรเนี่ยจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงผมเป๊ะชุดเป๊ะหุ่นดีตลอดเวลาแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเป็นคนที่นั่งเรียนด้วยละเพลินแล้วเวลาเขาก็จะมีแบบวิธีแบบเหน็บนักเรียนเล็กๆแต่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้เอาล่ะออกจากห้องวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ต้องขึ้นไปชั้น4ข้างบนค่ะเป็นห้องคณิตศาสตร์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเราเจอกระจกใหญ่มากคือทุกครั้งต้องมีหนูส่องประจำกระจกเนี่ยเวลาจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเรียนทีนึงก็ต้องจับผมจับให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปได
2: ้มาถึงครูอีกท่านที่สมัยเรียนเธอมักจะมาช่วยงานครูในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อยู่เสมอนั่นก็คือครูสิริพรยังคง
1: โอ้อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: ไปแล้วไหนต้องสอนสักที เดี๋ยวหนูจะถามนิดนึงค่ะอาจารย์ห้องเปลี่ยนไปเยอะมากทุกอย่างหมดเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่ะ
3: ก็ปรับหมดเพื่อให้บรรยากาศสมัยใหม่ไม่งั้นแล้วนักเรียนก็ไม่อยากมาอยู่ละ
1: คณ
3: ิ
1: ตศ
3: าส
1: ตร
3: ์
1: ใช่ตัวเองคนนึงวิ่งหนีก
3: ็จะทำอะไรให้มันน่าสนใจนักเรียนจะได้เข้ามาใช้บริการ
1: ทีนี้เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่มีบอร์ดให้หนูมาทำกิจกรรม
3: เยอะเลยข้างหน้าเยอะเลย
1: ไปถึงว่าข้างหน้าห้อง
3: ใช่ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งเหมือนเดิมนี่บอร์ดเหล่านี้ยังมีทุกช่อง
1: อ
3: ันนี้จะมีทุกช่อง
1: อันนี้สายก็ยังม
3: ีแล้วก็บอร์ดความรู้อันนี้เป็นบอร์ดของนักเรียนม.5ที่จะต้องทำก็ยังมีอยู่อย่างบอร์ดเหล่านี้สมัยรถเมย์เรียนเนี่ยเพื่อนๆรถเมย์ก็จะช่วยกันทำแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยครูมีแค่สมาชิกเจ้าหน้าที่ครูมีแค่5คนรถเมย์เนี่ยเป็น1ใน5ของครูแล้วก็จะช่วยด้วยความสมัครใจตั้งใจเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลป
1: ะเดี๋ยวนะคะ
3: มีศิลปะ
1: เป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะแต่ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์หัวเราะเลยทีเดียวคือเป็นคนมีศิลปะมากๆแต่พอเวลาเรียนได้คณิตศาสตร์จะมีปัญหาตลอดเลยหนูเองใช่ไหมคะ
3: แต่การที่ครูเทสบ่อยๆแล้วครูใช้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยครูต้องการเสริมให้มีกำลังใจว่าวันนี้ยังไม่ได้นะไปเดี๋ยวค่อยๆได้และการสอบของครูเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกเทส
1: ใช่ค่ะ
3: คิดในการจะได้ตกกันเป็นคู่
1: เพราะว่าบางทีตัวเอง
3: จะได้ตกกันเป็นคู่แล้วก็ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งอ่ะสอบทำคะแนนไม่ได้สูตรจำไม่ได้เนี่ยจะพบว่าสูตรเนี่ยยังมีสมัยรถเมล์เรียนที่นี่สูตรก็ยังอย่างเนี้ยครูก็จะบอกว่าทุกวันนะเวลาขึ้นมาบนห้องเรียน

0: เนี่ยถ้าเราเดินมาจากริฟเนี่ยมันจะเป็นสูตรของมอปลายถ้าเรากลับมันจะเป็นสูตรของมอต้นแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันสูตรเหล่านี้เนี่ยมันจะจําได้เลยว่าป้ายไหนคือสูตรอะไรวันม5ม6ถ้าเขาทําอย่างนี้เป็นประจําเช้ามากลางวันลงไปทานข้าวก่อนกลับบ้านเปลี่ยนคาบโอ้โหเห็นทั้งวันเลยจำได้แน่นอนเรียนกับครูแล้วมีอะไรที่มันเป็นสูตรเป็นเกรดเป็นนิยามเป็นทฤษฎีให้ช็อตโน้ตนะแล้วเอาไปใส่ที่อยู่เยอะๆหัวเตียงปลายเตียงแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังได้พูดเป็นขำพ
1: ู
0: ดเป็นขำคือนั่งห้องน้ำแล้วก็จะเห็น
1: นั่งดูไปด้วย
0: นั่งดูไปด้วยวันตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่เยอะๆเราก็จะเป็นโอกาสที่เราเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยมันก็จะค่อยๆจำพันคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพอเริ่มสอนเนี่ยครูไม่เคยถามไม่กล้าถามมีสักกี่คนที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่กล้าถามแต่เราจะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่านักเรียนเริ่มรู้สึกดีหรือยังและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกดีเนี่ยเขาก็จะสามารถในการที่จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัส ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะ

คะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับหาร10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวก

เตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการแบบเวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตรr เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียน

0: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
1: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
5: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
6: โอ้โหจังจังไม่มากเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้น

0: าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย
4: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่น

ส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแรงนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะ

เกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่ออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด Pจะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: กคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พลังเส

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความยากลำบากในการเดินทางยาเสพติดในท้องที่ขาดแคลนคุณครูโรงเรียนจะถูกยุบนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วของโรงเรียนบ้านโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านโป่งหวายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีถึง122กิโลเมตรการเดินทางต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำถึงจะสามารถเดินทางไปถึงโรงเรียนได้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนบ้านโป่งหวายได้ค่อยๆถูกแก้ไขเมื่ออาจารย์สายหยุดห้าวเจริญได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชีวิตของเธอนั้นเธอเลือกที่จะมาสอนนักเรียนในระกันดารแทนที่จะสอนโรงเรียนในเมือง

0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่วยกันกวาดนะคะคนไหนว่างบ้างมีใครว่างบ้างไหมคะมีใครว่างงานเกวลินว่างงานไหมคะว่างงานช่วยครูทำอย่างไรคะช่วยครูหิ้วกระเป๋าดูสิต่อไปจะได้เป็นคุณครูเหมือนครูนะ
1: แรงบันดาลใจที่เลือกมาเป็นครูนะคะเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวครูพ่อครูแม่ครูพี่สาวพี่ชายเป็นครูดังนั้นเราก็ได้ซึมซับรับรู้โดยมีครอบครัวเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างอะค่ะ
2: หลังจากได้สั่งสมประสบการณ์กับการเป็นครูผู้สอนได้9ปีอาจารย์สายหยุดจึงตัดสินใจสอบเป็นผู้บริหารโรงเรียนและเลือกมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวายจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน166คน
1: เมื่อมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันแรกเนี่ยเราได้มาพบปัญหารออยู่ครูขาดแคลนนักเรียนก็มีจำนวนน้อยไม่ถึง120คนเงินงบประมาณก็น้อยตามไปด้วยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์มีแค่เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆ1เครื่องในการที่จะช่วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆมีไม่เพียงพอแล้วมีอย่างจำกัดนี่คือเรื่องในโรงเรียนสิ่งที่เราต้องไปสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของชุมชนชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นอันดับ1ของอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วเด็กแต่ละหมู่บ้านก็คือมีบ้านเรือนห่างไกลจากโรงเรียนก็ขาดแคลนพาหนะในการรับส่งแล้วแถมยังมีห้องเรียนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนประมาณอีก14กิโลนั่นคือสิ่งต่างๆที่เราต้องมาบริหารจัดการเราไม่มีเวลาละค่ะที่จะมานั่งคิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาเป็นปัญหาแต่เราต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ปัญหานั้นนะหมดไปเราต้องทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมส่วนร่วมทำอะไรส่วนร่วมทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน

0: ทำครูให้มีความเป็นครูทำให้นักเรียนมีความเป็นนักเรียนนี่คือหน้าที่ของครูดังนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมส่วนร่วมจากคณะครูส่วนร่วมจากคนในชุมชนโรงเรียนที่มีบุคลากรขาดแคลนดังนั้นครูต้องรู้จักสอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ1คนสอนควบชั้นเรียนครู1คนสอน2ชั้นครู1คนสอน3ชั้นอีก1วิธีในการแก้ปัญหาความขาดแคลนครูเราได้มีการนิมนต์พระเราเรียกว่าพระครูค่ะมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็ยังมาจัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้วก็ท้ายสุดจัดโครงการโรงเรียนเรียนร่วมเราส่งเด็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นโตๆก็คือป.4 ป.5 ป.6 ไปเรียนร่วมโดยมีพาหนะรับส่งไปยังโรงเรียนใกล้เคียงแล้วโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ส่งเด็กนักเรียนป.1 ป.2 ป.3 มาเรียนร่วมที่โรงเรียนเรานี่คือการแก้ปัญหาโดยในรูปของเครือข่าย
1: สายที่1ก็คือสายสัญญาณมอนิเตอร์ลักษณะของสายนักเรียนต้องหยิบมาดูมันจะมีทางด้านสั้นกับทางด้านยาวสีเขียวเป็นกดด้านหน้าแล้วดันด้านในดันด้านในไปสล็อตที่เป็นแรมข้างๆกดออกกดสองข้างเลย
0: ในช่วงที่เราได้มารับรู้ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอช่วงแรกเราก็รู้สึกวูบเหมือนกันแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราเป็นครูดังนั้นเราเริ่มจากที่ตัวเด็กก่อนเราก็จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนสีขาวในสมัยนั้นถ้านักเรียนเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียนนักเรียนจะมาแล้วค่ะแค่ก้นบุหรี่นะคะนักเรียนจะต้องมาครูใหญ่ครับก้นบุหรี่ครับนักเรียนเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็พาเด็กออกไปนอกชุมชนไปเดินรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
2: ลุงไวนักการพานโรงของโรงเรียนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ในขณะนั้นได้หลงผิดไปกับยาเสพติด
0: พระเดชผู้บริหารมีอำนาจแต่คุณจะฟันธงเป๊ะอ้างกฎระเบียบนั่นไม่ได้เราแก้ปัญหาแค่คนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่ต้องดูแลตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปด้วย
3: อ๋อนี่เขาก็ให้โอกาสให้ลูกเมียเนี่ยมีอาชีพทำกินเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มมันนั่งคิดน้องคิดแล้วนะครับผมก็เริ่มแบบเปลี่ยนสุขภาพตัวเองอ่ะทำเพื่อท่านบ้างอ่ะ
0: ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอเราใช้การระดมทุนหมู่บ้านเนี่ยคนฐานะไม่ดีแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะรู้จักคนอื่นนอกชุมชนที่มีฐานะดียิ่งกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยไปทำงานในเมืองนั่นคือโอกาสที่เขารู้จักคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเราใช้จุดนี้ค่ะที่จะระดมทุนภายนอกเข้ามาหลังจากที่เราได้งบประมาณจากการทอดพระป่าเพื่อการศึกษามาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องโปร่งใสทุกคนรับรู้แล้วก็ทุกคนมาร่วมกันคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรอาคารสถานที่ไม่เพียงพอสร้างห้องอนุบาลหลังใหม่ให้เด็กๆห้องสมุดจากเดิมเป็นมุมเล็กๆในแต่ละห้องเรียนก็สร้างอาคารห้องสมุดห้องส้วมสุดโสมก่อสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วมหลังใหม่สร้างห้องคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินที่มาจากคนทุกคนในชุมชน
2: นอกจากนี้อาจารย์สายหยุดยังให้ความสำคัญกับคุณครูใต้บังคับบัญชาดังคำกล่าวที่ว่าต้องสร้างครูให้เป็นครูที่ดีด้วย
0: ครูต้องมีความเป็นครูนอกจากวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ต้องมีจรรยาบรรณมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเปิดโอกาสให้ครูได้ไปพัฒนาตนเองอบรมโดยทางโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการเดินทางหลังจากอบรมมาแล้วก็มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลความเพื่อนำความรู้ที่ได้เนี่ยลงสู่ที่ตัวเด็ก
4: ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆช้าๆค่ะดิฉันได้ไปที่เสถียรธรรมสถานทางโรงเรียนได้ส่งไปพร้อมกับกลุ่มคณะครูนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่ไปฝึกนะคะก็คือว่า1การฝึกสมาธิเราสามารถที่จะมาสอนเด็กได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก็คือยังมีความซุกซนอยู่เพราะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเชื่อว่าการฝึกสมาธิจะทำให้เด็กพร้อมมีความพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงแรกๆและต่อๆไปได
0: ้ผู้บริหารก็คือผู้นำทำนำค่ะทออำทำทำนำแล้วก็ทำยังมีทำทอรอรอมอทำนี่คือหลักของผู้บริหาร
5: ในการทำงานของผอ.เนี่ยลูกน้องกลับแต่ผอ.ยังไม่กลับค่ะบางทีพี่มาที่โรงเรียนนี้นะคะผอ.ก็ยังอยู่จนดึก18:00 น.และตอนเช้าผอ.ก็ยังต้องมาก่อนลูกน้องอีกค่ะมาทำงานก่อนลูกน้องจนเรารู้สึกว่าเรายังไม่เท่าไม่คือผอ.เขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างได้ค่ะรู้สึกประทับใจในส่วนนี้ของผอ.ค่ะ
6: ท่านผอ.สยุทธถึงแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะคะแต่ว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะเป็นพี่นะคะคอยให้คำปรึกษากับเราได้เงี้ยค่ะพออาจจะย้ำเสมอว่าเราเนี่ยไม่มีแม่นะคะแต่เราก็ต้องยืนหยัดเหมือนพอได้เพราะว่าพอก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่พอก็สามารถยืนอยู่จุดนี้ได้นะคะพอจะบอกเสมอว่าแม่เราเป็นครูที่ดีได้เราก็ต้องเป็นครูที่ดีได้ค่ะก็จะยึดคำพอนี้มาใช้ก็เราก็เปรียบเสมือนว่าพอเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูก็มาจากที่อื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่นี่ก็เหมือนว่าผอ.ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
2: นอกจากอาจารย์สายหยุดจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครูแล้วอาจารย์ยังไม่เคยที่จะลืมดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของท่านเลย
0: นักเรียนคือนักเรียนประเด็นสำคัญก็คือนักเรียนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเขาต้องทำอะไรดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีความรู้และท้ายสุดนักเรียนเป็นคนดีทางโรงเรียนพยายามปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ด้วยการมีจิตอาสาไปพัฒนาวัดไปเก็บขยะที่ตลาดนัดในชุมชนไปให้บริการน้ำดื่มในงานต่างๆในชุมชนเด็กก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็ต่อไปเขาก็จะรู้ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติทำยังไง
7: เอาวันพุธเราต้องมาทำความดีเพื่อชุมชนของเราแม้ในตลาดนัดในหมู่บ้านเราจะมีคนเก็บกวาดขยะแต่ก็มีแค่1คนดังนั้นเราตัวเล็กๆ เป็นกองทัพมดเดี๋ยวช่วยกันมีจิตอาสา
2: ความเหน็ดเหนื่อยตลอด10ปีของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวันนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้วจากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบกลับกลายมาเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยอดครูผู้มีอุดมการณ์ประจำปีพุทธศักราช2553อีกด้วย
8: จากท่านที่ได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ที่ท่านได้เงินรางวัลมาท่านเงินเนี่ยให้กับตั้งเป็นกองทุนครูผู้มีอุดมการณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะมอบเงินให้กับโรงเรียนในการซื้อรถนะคะเพื่อใช้ในส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่านไม่ได้เบิกเงินของโรงเรียนเลย
0: วันที่ได้รับรางวัลก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจถ้าต้นแบบพ่อพิมพ์ของแม่พิมพ์ของเรายังอยู่เขาก็คงจะดีใจยิ่งกว่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าทำดีได้ดี

คือหลักได้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราทำอย่างมีธรรมทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายท้ายสุดก็คือทำดีได้ดีไม่มีใครเห็นในวันนี้แต่เห็นในวันหน้านี่คือความสุขที่ได้รับ

0: ดีครับขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันการสอนของคุณครูจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ให้กับคุณครูและก็ทุกคนที่รักการศึกษาครับอัดใส่จอสี่เหลี่ยมส่งถึงทุกท่านจนทุกเช้านะครับและหลังจากที่ออกอากาศไปได้ประมาณ2เดือนนะครับก็มีคำถามส่งเข้ามามากมายครับทั้งจากที่เป็นคุณครูและที่ไม่ใช่คุณครูนะครับวันนี้เรารวบรวมทุกคำถามนะครับมาให้ผู้ที่เริ่มโครงการโทรทัศน์ครูได้เป็นผู้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดนะครับรายการครูมืออาชีพขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
1: ครับคุณบอล
0: หลังจากต้องบอกว่าหลังจากที่ออกอากาศไป2เดือนกว่านี่คำถามมาเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข้อแรกเลยแล้วกันก็ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของท่านในการเริ่มโครงการนี้ฮะ
1: ครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: แล้วดูแลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
0: ครับ
1: ซึ่งก็กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั้งศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตครูแล้วจากปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรามักจะได้ยินพี่น้องประชาชนหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าผลการศึกษาของเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่2ของรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือปฏิรูปด้านคุณภาพการศึกษายุคใหม
0: ่
1: เรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรื่องที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วหัวข้อใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเน้นหนักกันที่เรื่องของคุณภาพคุณภาพเราก็แบ่งเป็น 3-4 ส่วนใหญ่เราอยากเน้นหนักคุณภาพของนักเรียนเน้นหนักคุณภาพของสถานศึกษาเน้นหนักคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนใน3ประเด็นหลังเนี่ยนะครับทั้งผู้เรียนคือนักเรียนเนี่ยนะครับสถานศึกษาเนี่ยเติมงบประมาณเข้าไปจัดการได้แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือคุณภาพของคุณครูนะครับเราจะพบเห็นว่าระยะหลังนั้นมักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณภาพของคุณครูมากหน้าที่ของกระทรวงเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าเราจะทำอย่างไรขณะนี้เรามีคุณครูประจำการอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงได้ใช้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นพัฒนาครูประจำการก่อนนะครับทุ่มทุนกันหลายพันล้านที่ให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายทั่วประเทศที่มีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จัดการอบรมสัมมนาครูขึ้นมานะครับณปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือทีวีครูนะครับที่เชิดทีวี
0: ครับผม
1: ซึ่งทางสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยเราน่าจะมีส่วนนะครับเราก็โครงการนี้เกิดขึ้นมาต้องเรียนเลยนะครับว่าเออเราจะทำอย่างไรที่จะให้คุณครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาอบรมรวมกันเสียเวลาหรือไปดูงานที่นั่นที่นี
0: ่
1: เผอิญต้องเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยฮะอาจารย์
0: ค
1: ุณศักดิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตผอ.โรงเรียนสาธิตมัธยมของศรีนครินทร์วิโรจน์นะคร
0: ับ
1: ท่านก็เคยมาพบผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องทีวีครู
0: ครับผม
1: ซึ่งผมฟังอยู่5นาทีเอ๊ะน่าสนใจน่าสนใจก็ขอดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนเพราะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได้เมื่อมีโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็ของบจากทางรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นมากเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าทุ่มทุนทุกอย่างเนี่ยคุ้มที่สุดคือการศึกษาเพื่อสร้างคนเพราะฉะนั้นทีวีครูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่สะดวกพัฒนาคุณภาพครูนะครับเห็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่

0: ุณครูนั้นไม่ต้องเดินทางนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหลายรวมทั้งเอาปัญหาในแต่ละที่เนี่ยออกมาช่วยกันซึ่งเราไม่หวังผลเฉพาะคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นเราอยากจะหวังผลให้เห็นทีวีครูนั้นเผยแพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปนักเรียนทั่วไปหรือผู้สนใจทางการศึกษาเพราะว่าในหลายเรื่องนั้นลำพังคุณครูเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ
1: ใช่
0: ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย
1: ใช่
0: ผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาด้วยและนักเรียนด้วยผมคิดว่าทีวีครูจะมีประโยชน์สูงสุด
1: นะครับ
0: ผมเห็นตัวอย่างมาจากของอังกฤษที่เชิดทีวีก็ดูแล้วปรากฏว่า
1: ท่านได้ไปดูถึงอังกฤษเลยป่ะครับ
0: ไปครับ
1: เอาไปเลย
0: ด้วยความสนใจฮะสนใจปั๊บก่อนที่เราจะทำโครงการนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยเขาทำและประสบความสำเร็จเป็นยังไงแล้วเรามาใช้กับเราได้ไหมซึ่งที่ผมดูแล้วผมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะบางตัวอย่างเนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยได้ด้วยซ้ำถึงจะเป็นในประเทศอังกฤษนะครับแต่บางตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถผลิตขึ้นเองได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเชิง3เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยนะครับที่อยากให้ทำก็คือ1ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆของการจัดการศึกษาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆครูของเรามีจำนวนมากฮะที่มีเทคนิคมีพรสวรรค์มีวิธีการสอนที่ดีเราก็เอามาเผยแพร่ทั่วประเทศให้คุณครูทั้งหลายเห็นเรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงบริหารนะครับการบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยแต่ละคนก็การบริหารเนี่ยก็มีเทคนิคที่ต่างกันนะครับถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้นักบริหารการศึกษาได้ดูกันทั่วบางอย่างก็สามารถหยิบไปใช้ได้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรออบรมแต่ละปีเสียเวลานะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคในการจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยในการเรียนการสอนแน่นอนครับเรื่องการแก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บางครั้งบางโอกาสคุณครูก็เองก็อาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแต่ถ้าเรามีตัวอย่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ครับว่าแรงบันดาลใจผมเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดโครงการหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพของครูของไทยเราให้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมาดีมากนะครับทั้งจากที่เป็นคุณครูเองเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook
0: ครับ
1: สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: อยากจะวิงวอนผ่านรายการนี้นะครับว่าใครที่ได้ดูแล้วเวลาอาจจะเช้าไปสักนิดสำหรับบุคคลโดยทั่วไปแต่ว่าสำหรับคุณครูแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนก็ช่วยกันบอกกันต่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลเฉพาะให้คุณครูดูเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้เห็นแล้วสนใจแล้วก็จะรู้ครับว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญและจำเป็นกับลูกหลานเราแค่ไหน
1: ครับผม
0: แล้วถ้าทุกฝ่ายเราสามารถที่จะตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรามันก็จะไปได้เร็วขึ้นและผลประโยชน์ก็ตกกับประเทศชาติโดยตรง
1: อย่างที่บอกเสมอเป็นประจำนะครับว่ารายการนี้ไม่ใช่เพื่อคุณครูเท่านั้นนะแต่เพื่อทุกคนที่รักการศึกษานะครับตอนที่ท่านไปที่อังกฤษหรือว่าได้ดูเนื้อหาของเขาเนี่ยกังวลไหมครับว่าถ้ามันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ไหมหรือประยุกต์ใช้ได้ไหมเนี่ยครับ
0: ไม่กังวลฮะ
1: ครับ
0: นอกจากบางตัวอย่างซึ่งเกิดจากภูมิประเทศหรือภูมิอากาศหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเท่านั้นแต่โดยหลักของการศึกษาแล้วผมว่าก็ไม่ต่างกันต้องอย่าลืมนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาบางอย่างเราก็นำมาจากต่างประเทศ
1: ใช่
0: เรามาแปลหรือมาปรับใช้นะครับบางตัวอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าบางตอนเนี่ยแทบที่จะยกมาได้เลยส่งแคปชั่นคำแปลด้วยซ้ำก็สามารถใช้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเทคนิคซะมากกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกตอนในทุกเรื่องในทุกซีรีส์เนี่ยจะมาใช้ได้กับประเทศไทยทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้หนักใจนะครับว่าพอเราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะนำของอังกฤษมาใช้เนี่ยจะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นเราเลยเชื่อในความสามารถศักยภาพของเราในสามารถที่เราสามารถผลิตนะครับของเราเองได้และสามารถที่จะดัดแปลงจากอังกฤษเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาของไทยได้ครับ
1: ครับผมหลายท่านสงสัยมากเลยว่ารายการโทรทัศน์ครูเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเปล่า
0: ครอบคลุมแน่นอนครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับมีการประเมินโดยองค์กรการประเมินทั้งในประเทศต่างประเทศสมส.หรือทิมหรือพิซซ่า ก็พบนะครับว่ากลุ่มสาระหลักเราวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ย
1: แน่นอน
0: เรายังไม่ค่อยได้เกณฑ์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ออกสี่กลุ่มสาระนี้ก่อนแล้วก็จะตามมาครบทั้ง8กลุ่มสาระ
1: ครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาพละศึกษาและสุขศึกษานะครับศิลปะรวมไปถึงการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยนะครับ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าโดยหลักของเราแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ในอนาคตการสอบโอเน็ตก็ครบ8กลุ่มสาระนะครับแล้วเวลาเราเรียนเราก็เรียนกัน8กลุ่มสาระนะครับก็พยายามครอบคลุมคงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาในสาระเท่านั้นเพราะว่าในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นนะครับว่าการศึกษาในห้องเรียนจำเป็นแต่การศึกษานอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จำเป็น
1: ใช่การศึกษาไม่ได้หยุดอยู่แค่รั้วโรงเรียน
0: ถูกต้องครับ
1: โรงเรียนเท่านั้นนะฮะแล้วนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วเนี่ยรายการครูมืออาชีพนี่จะครอบคลุมอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
0: อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องของการนวัตกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมของการบริหารการจัดการศึกษานะครับเพราะว่าการจัดการศึกษาการบริหารโรงเรียนการดูแลทำยังไงให้ระบบการเรียนการสอนไปได้ราบรื่นนั้นบางครั้งเนี่ยก็ติดปัญหาเราก็สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งนี้มาเผยแพร่เอาเทคนิคดีๆแปลกๆอะไรเงี้ยสามารถที่ให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ดูนะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีพอจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อสองข้อได้ไหมฮะ
0: เท่าที่เห็นเนี่ยสมมติว่านักเรียนเกเรขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เกิดการรวมกลุ่มประท้วงหรือติดยาเสพติดอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือมันจะผูกกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กอ่านหนังสือวิธีการสอนทำอย่างไรให้การอ่านเนี่ยให้ปลูกฝังเด็กที่สนใจการอ่านเพราะเป็นวาระแห่งชาติ
1: โดยส่วนตัวท่านรัฐมนตรีเองแล้วเนี่ยคาดหวังหรือว่าอยากเห็นอะไรในตัวคุณครูของไทยทั้งประเทศครับ
0: ผมเรียนตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนะครับว่าตอนนี้เรามีคนมีอาชีพครูเยอะแต่ผมอยากเห็นครูมืออาชีพนะครับครูมืออาชีพก็คือคุณครูที่เป็นทั้งครูทั้งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครูจริงจังซึ่งตรงนี้ถามว่าคุณครูในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ไหมผมคิดว่าทำได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางกระทรวงเองที่จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่ให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยได้เป็นครูมืออาชีพให้ได้มีคุณภาพของความเป็นครูที่สูงขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็ภาคภูมิใจในความเป็นคุณครูนะครับคุณครูนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศเราอยากจะเห็นคุณครูนั้นทั่วประเทศเนี่ยมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจพอถามว่าอาชีพอะไรพอบอกเป็นครูแล้วก็ยืดอกอย่างภาคภูมิใจ
1: ใช่เราจะมีคุณหมอที่เก่งวิศวกรที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องมาจากคุณครูที่เก่ง
0: สักวันหนึ่งผมอยากจะเห็นว่า เวลาจะสอบแอดมิชชั่นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยากให้เขาเลือกคุณครูเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช่
0: แทนที่จะเป็นสาขาวิชาอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้และควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย
1: ควรจะรายการครูมืออาชีพนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูใช่ไหมครับ
0: ต้องครับ
1: ในโครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับนอกจาก
0: ที่สำคัญก็คือเราต้องการให้คุณครูเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็ถึงจัดตั้งเครือข่ายครูขึ้นทั่วประเทศนะครับโดยให้คณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์71แห่งของสถาบันทั่วประเทศเนี่ยร่วมมือกันให้ครูเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันคำว่าเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่รู้จักกันเฉยๆก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ที่สำคัญก็คือระดับมหาลัยกับโรงเรียนมัธยมกับประถมเขามีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักงานใหญ่ในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ช่วยชีวีนี้เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากขอบพระคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับครูมืออาชีพวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับสัปดาห์นี้อยู่กับซีรีส์ Sharing หรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับและการแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั้งประเทศผู้ที่เสียใจก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อีกครั้งนึงสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นตัวแทนครูไทยทั้งประเทศเลยนะครับกับคำถามที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามท่านเองนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยท่านเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาษาไทยคณิตและวิทยาศาสตร์เนี่ยผลการสอบระดับชาติเนี่ยเด็กไทยเนี่ยทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างมาก
1: ต้องเรียนอย่างนี้การประเมินนั้นทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศซึ่งมีสำนักประเมินที่ได้มาตรฐานที่เรารู้จักกันในวงการศึกษาก
0: ็
1: คือTIMSS และPISA
0: ครับ
1: ซึ่งเขาประเมินการศึกษาเนี่ยทั่วประเทศ
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าเขามาประเมินของเราเนี่ยทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐานของโลกเขา
0: โลกเขาอยู่ที่เท่าไหร่
1: สมมุติว่าโลกเขาเกณฑ์เฉลี่ยควรจะเป็น50อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ของเรามันต่ำกว่า 50%
0: ต่ำกว่าเยอะไหมครับ
1: ก็พอสมควรแล้วที่น่าตกใจพอบอกว่าภาษาไทยจะไปเกณฑ์เฉลี่ยกับชาติอื่นได้ยังไงภาษาชาติอื่นไม่มีภาษาไทย
0: ใช่
1: ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภาษาของแต่ละชาตินั้นปรากฏว่าเด็กไทยเราอ่านออกเขียนได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเด็กไทยเราเนี่ยอ่อนในการที่จะคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยผลที่ตามมาก็ชัดครับเลขคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ กับวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เด็กต้องอ่านภาษาไทยตีโจทย์ให้แตกให้เข้าใจแล้วถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็พ่วงกันหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงและเป็นเรื่องที่เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ๆพอทราบผลนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วผมเองในฐานะที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมีหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งก็คือสสวท.สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดูแลด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยกันรัฐมนตรีว่าการสมัยนั้นคือท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ
0: ์
1: ท่านก็ให้ผมเป็นประธานโครงการในเรื่องของโครงการที่อ่านเป็นเขียนเป็นคิดเป็นเพื่อที่จะทำอย่างไรทั้งระบบทั้งประเทศที่จะมาหาทางพัฒนาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยซึ่งเราก็ผลที่สุดเราก็ไม่ได้ทำแค่3วิชาเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพเข้าไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาทุกหน่วยเราคงไม่เฉพาะสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบนะครับสำนักงานการอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสสวท.ต้องรับผิดชอบด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเก่งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็มาช่วยกันช่วยกันคิดและพยายามที่จะดำเนินการหาทางแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี
0: ้
1: นะครับซึ่งช่วงนี้โชคดีที่รัฐบาลนี้นำโดยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะท่านมีงบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะพัฒนาโดยมีงบประมาณเข้ามาพัฒนาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ฮะโครงการนี้หลายพันล้านบาทในการที่จะพัฒนากันทั้งระบบนะครับตั้งแต่เด็กเล็กเข้ามาถึงประถมมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบสมมุติว่านักศึกษาเราจบมาแล้วไม่คุณภาพการศึกษาเนี่ยด้านนี้ไม่เก่งเนี่ยเราจะไปโทษส่วนไหนส่วนหนึ่งไม่ได้ทุกฝ่ายตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นเราแบ่งการแก้ปัญหาเป็น3ระดับก็คือพวกที่อ่อนที่สุดก็แก้ไปอีกแบบนึงระดับกลางก็ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอีกแบบระดับครีมของประเทศตรงนี้ก็จะเป็นตัวชักจูงอย่างเช่นเด็กโอลิมปิกอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเราระดับกลางนั้นสามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปนะครับ
0: มาถึงอีกคำถามนึงต้องบอกว่าเป็นฮอตอิชชูไม่ถามไม่ได้ครับท่านครับปัญหาการเมืองเรื่องของความขัดแย้งที่ผ่านมาท่านคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องพวกนี้ได้ไหมครับ
1: ผมคิดว่าตรงตัวเลยครับการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ที่กระทรวงศึกษาและรัฐบาลอยากเห็นเนี่ยนะครับหนึ่งต้องความรู้ต้องคู่กับความดี
0: ถูกต้อง
1: เก่งอย่างเดียวไม่ได้
0: ใช
1: ่ต้องเป็นเด็กดีด้วย
0: ใช่
1: เท่านั้นไม่พอต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็คือต้องศึกษาประวัติศาสตร
0: ์
1: นะครับต้องมีจริยธรรมคุณธรรมและที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจในหลักประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงและที่เราคิดว่าจำเป็นที่สุดอีกอย่างนึงก็คือ สามารถให้เด็กเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วไปอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณเก่งแค่ไหนคุณเป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณออกไปแล้วคุณไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ไปอยู่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กให้คนเข้าใจเคารพเสียงส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ให้เกียรติกับเสียงส่วนน้อยให้คนรู้จักสิทธิ์รู้จักหน้าที่อย่างแท้จริงมีสิทธิ์ก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับมีหน้าที่คือสิ่งที่ปฏิบัติทุกฝ่ายต้องรู้จักกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อโตขึ้นมาจะได้รู้กฎเกณฑ์

0: คงต้องเข้ามาเน้นหนักในเรื่องหลักสูตรหรือการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี
1: ้
0: เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยในอนาคตนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ซึ่งสร้างความเสียหายมากทุกอย่างสังเกตเกิดปัญหาอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับมักจะย้อนเข้ามาที่การศึกษาหมดถ้าเราให้การศึกษาที่ดีแนวในสิ่งที่ดีวางรากฐานชีวิตเขาในเบื้องต้นที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นถ้าเกิดปัญหาก็อาจแก้ปัญหาได้ง่ายและใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหาครับ
1: ความรู้มันต้องมาคู่คุณธรรมใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้างั้นท่านรัฐมนตรีคิดว่าครูไทยเนี่ยควรจะสอนอะไรเด็กๆอีกบ้างนอกเหนือจากวิชาการทั่วไปที่ควรจะสอนอยู่แล้ว
0: นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะชัดเจนมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอย่าไปให้เด็กไทยนั้นเก่งแต่ในหนังสือเรียนเก่งแต่ในห้องเรียนสิ่งที่น่าเรียนรู้นั้นอยู่นอกห้องเรียนเยอะๆท่านบอกว่าหลักสูตรไทยเราขนาดนี้ที่ซ้ำซ้อนกันเยอะกระทรวงศึกษาขนาดนี้ดำเนินการแล้วนะครับหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนลดลงไปได้ 30% หรือ 70% และในเวลา 30% นี่แหละครับที่อยากจะให้ทำกิจกรรมห้องนอกห้องเรียนบ้างเสริมความรู้คู่คุณธรรมบ้างนะครับกีฬาบ้างนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยบ้างนะครับเพราะว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตลองไปดูนะครับส่วนใหญ่ในสมัยเรียนหนังสือนักจะมักจะเป็นนักกิจกรรมทั้งนั้นนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เราเชื่อว่าถ้าเด็กไทยเรานั้นขยันทำกิจกรรมที่อยู่ในร่องในรอยที่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเขามาใช้ชีวิตในชีวิตจริงในการทำงานก็จะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราถึงได้มีโครงการนโยบายเรียนฟรีนั้นเนี่ยเรื่องในหมวดของพัฒนาคุณภาพการศึกษาถึงอยากให้มีกิจกรร
1: ม
0: ด้านการกีฬาการไปทัศนศึกษานะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นต้น
1: ในฐานะที่รายการครูมืออาชีพนี่ตั้งใจจะให้คุณครูเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณครูแล้วเนี่ยอยากให้เป็นคุณครูได้เป็นคุณครูมืออาชีพจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มีน้องๆนิสิตนักศึกษาหลายท่านที่กำลังเรียนจะเป็นครูอยู่พูดง่ายๆนะคร
0: ับ
1: ชมรายการนี้อยู่เนี่ยท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่ชมอยู่บ้างไหมครับ
0: ผมอยากเรียนได้เลยครับว่าขอให้น้องๆทั้งหลายภาคภูมิใจนะครับว่าการเป็นครูนั้นไม่ได้เป็นง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับเคารพนะครับเราก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นครูที่จะต้องไปสอนคนแนะนำให้ความรู
1: ้
0: แล้วต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลนี้โดยกระทรวงศึกษายุคนี้นั้นเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เน้นหนักในการที่จะทำอย่างไรให้สถานภาพทางสังค
1: ม
0: ความเป็นอยู่และคุณภาพของคุณครูยุคใหม่เรานั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยในกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยเราก็คิดโครงการครูพันใหม่ขึ้นครูพันใหม่ก็คือว่าขณะนี้คุณครูของเราเนี่ยจะเกษียณอายุกันเยอะใน10ปีข้างหน้านี้เฉพาะในสพท.นี่เกือบ 200,000 คนนะครับ200,000 คนเนี่ยเราก็ต้องบรรจุครูเราก็จะทำอย่างไรอยากได้คุณครูเก่งๆและเป็นคนดีเนี่ยมาเป็นครูและให้ตรงวุฒิเพราะเราได้ยินบ่อยฮะสอนไม่ตรงวุฒิและโดยเฉพาะในถิ่นที่จุลกณดารหรือพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาขออนุมัติงบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอนุมัติมาแล้วนะครับ 4,000 กว่าล้านที่จะทำโครงการครูพันใหม
1: ่
0: โดยรับนักศึกษาคุณครูเนี่ยแหละครับ ให้ทุนด้วยมีส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไม่ให้ทุนแล้วจบแล้วเนี่ยไปสอนอยู่ในจุดที่ขาดครูวุฒินั
1: ้
0: นๆในสถานที่ที่ขาดแคลนนะครับโดยครูในโครงการนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยข้อพิเศษก็คือมีงานทำแน่เพราะคุณจะได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยเป็นต้นแต่ว่ามีมาตรฐานเกณฑ์มากพอสมควรที่จะเข้าสมัครโครงการนี้ได้เช่นคุณเกณฑ์เฉลี่ยคุณต้อง 3.00 นะระหว่างคุณเรียนคุณต้องประพฤติดีนะเกณฑ์คุณต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 นะแล้วเมื่อจบแล้วคุณบรรจุเป็นข้าราชการคุณมีงานทำเลยทันทีเนี่ยแต่คุณต้องไปสอนในจุดที่ขาดแคลนที่เรากำหนดไว
1: ้
0: แต่เราไม่ได้บอกว่าจบแล้วค่อยรู้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเข้าโครงการเราเนี่ยเราบอกคุณไว้ก่อนเลยว่าคุณเข้าโครงการนี้เมื่อจบแล้วคุณต้องไปสอนที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะเลือกเข้าโครงการพูดง่ายๆโครงการนี้บางทุนซึ่งไปที่ลำบากอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือถิ่นทุรกันดารแบบนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้จะได้ทุนด้วยและประกันการมีงานทำคือบรรจุข้าราชการด้วยแต่คุณครูอีกจำนวน 18,000 อัตรานะครับที่ไปสอนที่ไหนก็ได้ในภูมิเราหรือในที่ที่ขาดแคลนแต่ว่าสอนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ไม่ได้ทุนการศึกษาแต่ประกันการมีงานทำก็คือถ้าจบโครงการนี้คุณบรรจุเป็นข้าราชการเลยอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งคุณครูปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่กำลังสอนอยู่หรือไม่ว่าอัตราจ้างอะไรอย่างไรทั้งหลายเนี่ยเราทางกระทรวงก็มีนโยบายในการที่จะให้คุณครูอัตราจ้าง ทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาส

0: ให้บรรจุมากขึ้นไม่ใช่รับแต่ครูใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพเขาให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับให้เป็นครูที่สามารถที่จะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีคุณภาพเพราะว่าความรู้ปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนะครับผู้ใดเนี่ยหยุดไม่ศึกไม่หาความรู้ก็เหมือนถอยหลัง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาเขาอยู่ตลอดเวลา
1: ครับผมมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาครูนี่เงินเดือนน้อยคร
0: ับ
1: แล้วก็ทำให้คุณครูมีหนี้สินไม่มีกำลังที่จะส่งนู่นส่งนี่นะฮะไม่ทราบว่าเรามีนโยบายที่จะช่วยคุณครูทั้งปัจจุบันและในอนาคตยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่ง
1: ครับ
0: เรื่องหนี้ของครูเลยเป็นกันมานานมาก
1: ครับ
0: ถามว่าเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นไห
1: ม
0: ถ้าเทียบกับข้าราชการพลเรือนทั่วไปผมว่าเท่ากันไม่ต่างกันแต่นี้เราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าทำไมคุณครูเราถึงนี่เยอะนะครับเอานั้นที่หนึ่งอันที่สองเมื่อนี่เยอะแล้วตอนนี้เอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
1: ครับ
0: รัฐจะช่วยอะไรเขาได้บ้างกระทรวงศึกษายุคนี้จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีคงไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะสอนก็คงไปดูแลในนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยขณะนี้ก็มีมากพอสมควรซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเดินด้านใดด้านหนึ่งแล้วแก้ปัญหาได
1: ้
0: ก็คงต้องเดินควบคู่กันไปทั้งระบบและก็ยืนยันว่าเราใส่ใจเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปัญหาพรุ่งนี้จบ
1: ใช่
0: นะครับก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย
1: สักวันหนึ่งที่เราจะได้เห็นไหมครับเหมือนอย่างอังกฤษหรือเยอรมันที่ครูในกลับกลายเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูงอันดับต้นๆเลยไม่
0: ผมคิดว่าในระยะเวลาสั้นนี้ก็คงอาจจะไม่ได้อย่างนั้น
1: ครับผม
0: แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คืออย่างน้อยไม่น้อยหน้ากว่าอาชีพอื่นๆและมีแรงจูงใจด้านอื่นเข้ามาช่วยกันตามสมควรต้องอย่าลืมนะครับรัฐบาลนี
1: ้
0: จัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณมากที่สุดปีที่ผ่านมา
1: ซึ่งก็ควรนะผมว
0: ่
1: า
0: ใช่ปีที่ผ่านมา 340,000 ล้านอันดับหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดต่อนะครับว่าค่าใช้จ่ายของประเทศที่จ่ายให้กับการศึกษาเมื่อเทียบกับประชากรรายหัวนะครับของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอังกฤษเราก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่น้อยกว่าที่อื่นเนี่ยทำไมขบวนการของเราคุณครูเราถึงยังอยู่ลำบากขบวนจัดการเรียนการสอนของเราถึงยังไม่สะดวกนักเรียนของเราถึงอย่างไรถึงไม่มีคุณภาพนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงบริหารต้องเข้ามาช่วยกันจัดการนะครับซึ่งผมเองในฐานะทางฝ่ายนโยบายเราก็หนีความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่พ้นเราต้องช่วยกันนะครับแต่ลำพังเองรัฐมนตรีคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งคงทำไม่สำเร็จทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับโดยเฉพาะโครงการลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังคุณครูทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาใดมีข้อแนะนำใดมีอะไรที่ติติงในเชิงสร้างสรรค์เราพร้อมฮะอยากให้เราอยากได้คำแนะนำผมเองเราไม่ได้ว่าเก่งทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องบางท่านเนี่ยจะรู้ดีกว่าเราก็อยากขอคำแนะนำขอคำติทั้งหลายเราจะได้หาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: ได้ฟังท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าครูไทยก็จะมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าการศึกษาไทยก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความกระจ่างอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วโอกาสหน้าจะต้องรบกวนใหม่นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เวลาของครูมืออาชีพหมดแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง The

TV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่า

น้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดลมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดอยู่นะก็จะทําให้ทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยฝนกระจายตัวได้ค่อนข้างดีมีฝนตกหนักมากได้อยู่นะครับถ้าเรามาดูคลื่นลมนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านทะเลอันดามันโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3เมตรแต่ถ้ากระบี่ลงมาเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับนี้ก็จะเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยเนี่ยก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับโดยทางด้านอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูง1-2เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับแผนที่เสี่ยงภัยสำหรับวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศที่ติดทางด้านเมียนมาแล้วก็ทางด้านทะเลอันดามันนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านอันดามันนะครับพวกระนองพังงานะครับก็ทางด้านรับลมมรสุมพวกภาคตะวันออกเนี่ยก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9นะครับในเนื้อความเนี่ยก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบสมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนนี่ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับคลื่นลมเนี่ยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรสําหรับอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรอันนี้ขอเช่าเรือระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวถ้าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 40%ส่วนใหญ่เน้นทางด้านตอนล่างๆนะพวกชัยภูมิขอไล่สีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะครับพวกกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-39 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่เน้นทางด้านชายฝั่งนะครับด้านรับลมพวกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34-37 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34-36 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝนถึง 70% และมีหนักถึงหนักมากบางแห่งหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงานะครับสำหรับภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-37 องศาจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ครับมันมีวิธีแก้ก็มีทั้งวิธีที่ง่ายๆแล้วก็วิธีที่อาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยเดี๋ยวเราลองดูวิธีแก้ว่าถ้าเรามีข้อความที่เกิน140ตัวอักษรเราจะทำยังไงได้บ้าง
1: ครับ
0: แบ่งง่ายๆนะครับก็คือการแยกข้อความที่เราต้องการส่งออกเป็นหลายข้อความโดยจำกัดให้ไม่เกินข้อความละ140ตัวอักษรแต่ว่าถ้าหากเป็นเอกสารยาวหลายๆหน้าแล้วก็อยากจะใช้ Twitter ผมแนะนำว่าให้นำขึ้นเว็บไซต์ครับแล้วเราใช้วิธีส่งลิงก์ไปแทนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับแค่ส่งลิงก์เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะปกติแล้วลิงก์ที่อยู่บนเว็บมักจะมีขนาดที่ยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะยาวเกิน140ตัวอักษรครับแต่โชคดีที่ปัจจุบันนั้นเรามีบริการย่อลิงก์ที่ทำให้ลิงก์ยาวๆมีขนาดที่สั้นลงได้ครับก็จะเหลือเพียงไม่กี่ตัวอักษรเท่า

0: นั่นครับ
1: นี่ฮะบางทีมันยาวขนาดนี้เนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการ copy ก่อนนะครับก็คือคลิกขวาที่ลิงก์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก copy เสร็จแล้วไปเปิดบริการย่อลิงก์นะครับตัวที่ผมจะแนะนำจริงๆมีหลายตัวของ Google ก็มีของ McAfee ก็มีตัวผมแนะนำอันนี้มีคนใช้เยอะที่สุดนะครับคือชื่อว่า Bitly BIT แล้วก็ dot แล้วก็ LY ครับ Bitly ตัวนี้ข้อดีของมันนะฮะคือใช้ง่ายครับถึงเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเมื่อสักครู่เราเอาลิงก์ยาวๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตรงนี้เราก็คลิกขวาที่ช่องนะครับแล้วก็เลือก Paste ได้เลยจากยาวๆอย่างนี้นะฮะเรากด shorten เพื่อทำให้มันสั้นลงกดปุ๊บมาเรียบร้อยแล้วออกมาเหลือสั้นแค่นี้ฮะครับเราสามารถกด copy ได้นะครับมาถึงตรงนี้เราก็มาคลิกขวาในนี้เราเลือก paste อีกทีหนึ่งก็คือจับวางจากยาวๆก็จะเหลือสั้นๆแล้วเรายังมีที่ให้ใส่ข้อความได้ลักษณะนี
2: ้แล้วถ้าเราจะทำเป็นรูปภาพอะค่ะ
1: จริงๆแล้วถ้ารูปภาพเนี่ยเราควรจะต้องใส่ไว้ในเอกสารตัวนั้นนะครับก็คืออยู่ในลิงก์ตัวนี้เลย Twitter จริงๆแล้วไม่รับรูปภาพนะครับเหตุผลที่เขาไม่รับรูปภาพก็เพราะว่ามันก็ทำให้คนเสียสมาธิจากข้อความแต่ว่าจุดมุ่งหมายของ Twitter คือการสื่อสารแบบ2ทางที่เน้นความกระชับแล้วก็ความง่ายมีอีกส่วนนึงครับที่อยากฝากคุณครูไว้ก็คือตัว Messages ครับคือบางทีเวลาเราทวีตข้อความใส่เข้าไปในระบบเนี่ยมันจะเป็นข้อความแบบสาธารณะคือใครก็เห็น
2: คร
1: ับทีนี้ถ้ามันมีข้อความที่เป็นความลับหรืออยากจะคุยกันเฉพาะในกลุ่มหรือกับเพื่อนหรือกับผู้ปกครองเราสามารถเข้ามาที่ระบบข้อความของเขาได้ครับก็เข้ามาที่ messages แล้วก็เลือก new message ก็เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อของคนที่รับเข้าไปตรงส่วนบนได้นะครับส่วนข้อความเนี่ยก็เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็140ตัวอักษรเหมือนกันครับแล้วก็กด sendการจะใช้ Twitter ให้สนุกนะครับเราจะต้องรู้จักกับลูกเล่นหรือว่าคำต่างๆที่เขามักจะใช้บน Twitter กันนะฮะก็จะมีตั้งแต่การอ้างอิงถึงผู้อื่นนะครับหรือว่าสร้างกลุ่มผู้ใช้รวมไปถึงเรื่องของ retweet เดี๋ยวเราดูกันเลยครับถ้าสังเกตดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่เราพยายามส่งข้อความเขาจะใส่เครื่องหมาย assign ไว้ด้านหน้าบางทีแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะคุยกันหลายๆคนบางทีข้อความตรงนี้เราอยากจะอ้างอิงถึงคนคนนี้เพื่อให้เขาทราบว่าอันนี้ถึงเขานะครับเราก็ใส่ assign ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อซึ่ง Twitter ก็จะพยายามช่วยเติมเต็มชื่อตรงนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งทีพิมพ์ข้อความได้เลยมีอีกอันนึงคือ retweet นี่คือการทวีตหรือว่าส่งข้อความต่อไปเลยตัวย่อของมันคือ RT พอเรากด retweet ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นข้อความขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกทีแล้วเราสามารถกดปุ่ม retweet ได้เลยเขาทำ retweet ออกมาเพื่อให้การส่งข้อความถึงกันเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความใหม่ทุกครั้งเรารับข้อมูลอะไรดีๆมาก็กด retweet ต่อคนที่ follow เราคนที่เขาตามเราก็จะได้ข้อความตรงนี้มีประเด็นทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับคือเวลาใช้ Twitter ถ้าเราได้รับลิงก์เข้ามานะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตบางทีแล้วเราไม่รู้ว่าลิงก์ตัวนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะควรจะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดเอาไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับเผื่อไปเจอปัญหาอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีตัวช่วยป้องกันไว้อีกระดับหนึ่งครับในเรื่องของการศึกษากับ Twitter นะครับจริงๆต้องบอกว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนใช้ Twitter ในการสอบถามคำถามต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะส่งข้อความทวีตต่อกันไปเรื่อยๆจนเราได้รับคำตอบกลับมาซึ่งต้องบอกนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยการถามอะไรบางอย่างผ่าน Twitter เราได้คำตอบเร็วกว่าปกติซะอีกนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มได้อย่างเช่นระหว่างคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ใช้ Twitter ในการสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณครูลองดู Twitter แล้วน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้มั้ย
2: คะคิดว่าน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าเหมือนกันนักเรียนเราเนี่ยจะมีกลุ่มอยู
1: ่
2: เราอาจจะถามคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดกระตุ้นเป็นการกระตุ้นค่ะหรือจะให้นักเรียนตอบคำถามที่ครูอาจจะเป็นแนวข้อสอบลักษณะนี้นะคะอาจารย์
1: ตอบคำถามผ่านทวิตเตอร์
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจฮะ
2: คร
1: ับ

0: ็ยังไงผมต้องฝากคุณครูลองไปใช้ดูนะครับถ้ามีคำแนะนำติชมหรือว่าติดปัญหาอะไรยินดีช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณคุณครูมากครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันค่ะ

0: ียนคณิตศาสตร์แบบยุค ICT นะคะจุดประสงค์ของเราที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือจะเรียนเรื่องเลขยกกำลังนักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันสิลูกอยากทราบว่าตอนนี้นักเรียนจะมีความรู้รอบตัวหรือไม่นะคะว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมีประมาณกี่คนคะนักเรียน65ล้านอ๋อเก่งมากเลย65ล้านคนศูนย์กี่ตัวเนี่ยล้านเนี่ย6ตัวใช่ไหมคะลูกโอ้นี่สวยมากเลยลายมือคุณครู6ตัวเขียนไม่ไหวแล้วอ่ะเยอะมากเลย4 56ค่ะสมมตินะคะนี่ทีนี้คำถามต่อไปนักเรียนอยากซ่าอยากได้รถยนต์ราคาในอนาคตสมมติว่าทำงานแล้วมีเงินเดือนเยอะแยะเลยอยากได้รถยนต์ราคาประมาณกี่บาทลูก500ล้านโอ้แล้วศูนย์นี่กี่ตัวคะทีนี้อีก6ตัวโอ้โหเยอะแยะเลย1 2 3โอ้เต็มเลยสมมตินะอันนี้มุกลูกมุกอันนี้คล้ายๆลักษณะเนี้ยลูกราคาบ้านที่แพงที่สุดที่เรียนอยากได้ค่ะ30ล้านนักเรียนไฮโซมากเลยนะคะเนี่ยมันเยอะคุณครูไม่อยากเขียนอย่างเนี้ยลูกไม่อยากเขียนแบบนี้คุณครูจะเขียนได้ในแบบไหนได้บ้างคะนักเรียนโอ้ใช่แล้วลูกนักเรียนสมมติว่าตรงนี้ได้แล้วนะเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะเลขยกกำลังทีนี้ถึงหน้าที่หนูแล้วนะคะไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนค่ะนักเรียนลองทำได้เลยลูกแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนดูลูก4กำลัง5แทน4คูณ4คูณ4คูณ4คูณกันกี่ตัวลูก5ตัวอะไรคือฐานนักเรียนพอจะทราบไหมคะ
1: 4
0: ใช้ได้เลยลูก4เป็นฐานและอะไรเป็นเลขชี้กำลังหรือเลขยกกำลังลูก
1: 5
0: ถ้าเลขมีฐานมีตัวชี้กำลังความหมายมันคือให้นำฐานไปทำอะไรกันลูกไปคูณกันทดสอบความเข้าใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจจริงให้นักเรียนคลิกไปที่ไหนลูกไปหัดที่1ก่อนเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะแล้วนักเรียนจะทราบคำได้คะแนนเหมือนกันว่าคะแนนหนูมีความเข้าใจระดับไหนนักเรียนบางคนก็อุ้ยเรียนไปแล้วนะคะอาจจะมีข้อสงสัยไม่กล้าถามครูกลัวเพื่อนๆหัวเราะถามคำถามอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือเรียนไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เราก็จะลดการใช้กระดาษนักเรียนสามารถทำงานตามที่ครูสั่งได้เราจะสั่งงานทาง Twitter เพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะให้นักเรียนพิมพ์ username ของคุณครูลูกตรงที่ปุ่มคำว่า search ตรงนี้ค่ะ NOY2507 ค่ะก็จะเห็นชื่อของคุณครูมันก็จะมีคำว่า follow ขึ้นทางขวามือนักเรียนก็ไป follow ทางขวามือเลยการพิมพ์ลูกเราก็จะพิมพ์ได้ประมาณ140ตัวอักษรทุกๆวันนะคะนักเรียนก็ควรไปเปิด Twitter เพื่อเช็คงานเพราะคุณครูนะคะจะนำความรู้นอกเหนือบทเรียนไปแปะไว้นะคะที่ลิงก์ Twitter เนี่ยลูกสามารถนักเรียนสามารถตามลิงก์ไปเรียนรู้บทเรียนนอกเหนือจากที่ครูให้ในชั้นเรียนได้ดังนั้นคืนนี้คุณครูก็มีงานสั่งแต่สั่งไปทางลิงก์เพื่อไปแปะความรู้ไว้อีกนะคะลูกเยอะแยะมากมายเลยงั้นขอให้นักเรียนติดตามและใช้โปรแกรมนี้ทุกๆวันนะคะนักเรียนจะเป็นผู้ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่ตกยุค IT นะคะได้พบว่า Twitter เนี่ยสามารถดึงมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้โดยเราสามารถ

0: จะสั่งงานกับเด็กหรือเราสามารถให้เด็กได้เรียนรู้ล่วงหน้าจากบทเรียนที่เราจะสอนโดยสามารถนำไปแปะเป็นลิงก์นะคะเด็กก็เข้าตามลิงก์ไปก็ไปเรียนล่วงหน้าได้ทำให้เด็กเกิดความรู้ก่อนพอเราไปสอนเนี่ยเด็กก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยชอบวิชาเราด้วยนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรานอกจากนั้นแล้วยังทำให้คุณครูทราบว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรเขาก็จะบอกความในใจบางทีอยู่ด้วยกันหลายๆคนในห้องเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดนะคะพอตรงนี้เขาก็เลยเขียนข้อความบอกเราก็ทำให้เราได้รู้ทั้งความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็รู้ว่าเขาเรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ความรู้ก่อนที่จะมาเรียนจริงอีก
1: นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะแล้วน่าจะสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ไม่ยากครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะฮะถ้าเจอเครื่องมืออะไรเหล่านี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนอยากจะให้ลองเอาไปใช้ดูผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้แล้วก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นและทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ไปพบเจอคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่มีเทคนิคในเรื่องการเรียนการสอนที่น่าสนใจน่าติดตามและน่าจะเป็นประโยชน์อยากให้ช่วยแนะนำเข้ามาที่รายการที่ชันเทคครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ก็ได้เราจะได้ช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้คุณครูหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นได้รับทราบแล้วก็ทำให้วงการศึกษาบ้านเราพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นำเสนอการสอนคณิตศาสตร์2บทเรียนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจนิยามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับและเศษส่วนได้ดียิ่งขึ้น

0: วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักจำนวนนับก่อน
1: ก่อนที่เราจะไปสอนเรื่องตัวประกอบควรที่จะย้อนพื้นนักเรียนก่อนทบทวนเรื่องของจำนวนนับก่อน
0: นักเรียนรู้ว่าจำนวนนับตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรครับเราเริ่มต้นนับ1แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดล่ะครับมีไหม
2: ไม่มี
0: รู้ได้ไงเพราะมันนับไปได้เรื่อยๆเลยนิยามของตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนนับที่สามารถนำไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นครูยกตัวอย่าง8
1: เราก็จะไล่จากจำนวนนับที่ไปหาร8ได้ลงตัวจากจำนวนนับที่น้อยๆไปก่อนจะแนะนำเขาว่าควรไล่จากจำนวนนับที่เป็น1นะแล้วจับคู่กันจับคู่กันตัวต่อไปเราก็ไล่จาก2ครับ2ไปหาร8ได้ไหมได้ครับ2หาร8ได้4แล้วก็จับคู่กันมันบีบเข้ามาหากันเองเลขมันจะลดลงมาเองเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะได้จำนวนที่ได้ครบตัวเลขที่ได้ครบที่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสอนเรื่องของตัวประกอบเฉพาะแต่ก่อนที่จะมาหาตัวประกอบเฉพาะเนี่ยย้อนทบทวนเขาอีกเรื่องของจำนวนเฉพาะก็บอกนิยามเข้าไป
0: คำว่าจำนวนเฉพาะคำว่าเฉพาะแปลว่าจำกัดใช่ไหมจำกัดแค่บางส่วนเฉพาะแค่อย่างนั้นตัวนั้นตัวนี้คือเฉพาะนิยามของจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1กับตัวมันเองนั่นเลยลองดูสิครับว่าจำนวนนับไหนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัว1ได้ไหมเพราะอะไร1มีตัวประกอบกี่ตัวครับตัวเดียวก็คือ1 2ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดเราบอกนิยามเข้าไปก่อนเขาจะตรวจสอบด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนตรงนี้เสียเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำและจะเดินไปได้เร็วจะสอนไปได้เร็วนักเรียนเองก็จะเข้าใจด้วย
0: เอาล่ะวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำสมมุติว่าครูอยากวาดรูปวาดรูปประกอบนะครับในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะตัวเนี้ยเอาวาดดอกไม้ดีกว่าครูวาดดอกไม้ดอกไม้ของครูจะต้องมีทั้งหมด4กลีบตัวกลางของครูเป็นเลข8ตัวประกอบของครูนะครับของ8เนี่ยก็มี1กับ1กับ8แล้วก็2กับ4ครูครบพอดีเลยถ้านักเรียนมีตัวประกอบ5ตัวบางคนวาดเป็นนิ้วมือมาครูเขียนจำนวนที่ครูเลือกไว้ตรงกลางแล้วตัวอื่นครูก็เขียนตามนิ้วเลยครบเลยอย่างนี้ได้มะได้แต่ขอนิดนึงให้นักเรียนวงกลมให้ครูด้วยวงกลมตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะคือหมายเลข2
1: ครูต้องการให้นักเรียนรู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เขาเลือกมาเนี่ยมันมีตัวประกอบเฉพาะคืออะไรอย่างเช่น8ที่ครูวงกลมว่ามี2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น8จึงใช้เลข2เนี่ยตัวเดียวแยกตัวประกอบนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมครูถึงจึงเน้นให้นักเรียนเนี่ยวงกลมเพื่อที่จะทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

0: ็นปลาหมึกได้ไหมคะ
1: ปลาหมึกหนูจะมีกี่หนวดครับ
0: 6ค่ะ
1: 6หนวด12มีตัวประกอบกี่ตัวครับ
0: 6ตัวค่ะ
1: 6ตัวได้ครับถ้าอย่างนั้นตรงมี1กับอะไรเอ่ย
0: 12
1: 2กับ6 3กับ4ถูกต้องครับได้ครับตรงนี้มันเหมือนอาจจะฟิกนักเรียนนิดนึงว่าเราไม่ได้ให้วาดทั่วไปเพราะเราต้องการในเรื่องของการนับเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนเลือกมาจำนวนนับที่เลือกคืออะไรครับ
0: 40
1: 40มีตัวประกอบกี่ตัวเอ่ย
0: มี8ตัว
1: 8ตัว1กับ
0: 40
1: 2กับ
0: 20
1: 4กับ10แล้วก็5กับ8ถูกต้องครับวาดต้นอะไรครับ
2: ต
1: ้นไผ่ต้นไผ่เลือกมาทำไมถึงเลือกต้นไผ่เนี่ยมีกี่ข้อเนี่ยมีข้อครับ
0: 4
1: ข้อแล้วตรงนี้แทนอะไรเอ่ยใบที่ร่วงใบที่ร่วงมาคือจำนวนที่เราเลือกแล้วตรงข้อมันล่ะ
2: ข้อเป็นจำนวนตัวประกอบ
1: เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่ตัว6 1กับ6แล้วก
2: ็2กับ3
1: 2กับ3โอเคถูกต้องแล้ววงกลมก็คือ
2: ตัว
1: ประกอบเฉพาะถูกต้องครับ16ไหนอธิบายคุณซิว่ามีตัวประกอบกี่ตัว5ตัว1กับ
0: 2คือ16
1: 1กับ16 2กับ
0: 8
1: แล้ว4ล่ะ
0: 4คูณตัวเอง
1: คูณตัวมันเองถูกต้องครับแต่ตรงนี้เลยเรามาเขียนน่ะเวลามาเขียนตัวเนี้ยเราถือว่าเป็นจำนวนเดียวกันนะ
3: เขาเลือก16ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีตัวประกอบ5ตัวก็คือ1กับ16นะครับ2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4ตอนเขาเขียนมาเขาสรุปว่ามีตัวเดียวแต่พอวาดรูปมาเขาเลือกดอกไม้มานะเขียน16ไว้ตรงกลางแล้วก็เขียน1กับ16 2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4มันกลายเป็นซ้ำกันจริงแล้วกลีบดอกต้องมีแค่5กลีบคุณครูก็เลยให้เขาแก้ตัวใหม่ส่วนไหนเนี่ยที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วมันทำให้คอนเซ็ปผิดไปเนี่ยคุณครูควรจะบอกนักเรียนแล้วก็แก้ไขณเวลานั้นเลยอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะเป็นทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิด

0: ำหรับเรื่องเสร็จส่วนเนี่ยคุณครูได้นำเสนอนะครับโดยใช้วิธีเรื่องของ number sense number sense เนี่ยก็คือความรู้สึกเชิงจำนวนคือเมื่อเห็นจำนวนที่เราเขียนแล้วเนี่ยต้องรู้มันมากกว่าน้อยกว่าหรือมันเกิดจากสิ่งใด
1: ถ้าครูบอก8กับ9เอาจำนวนเต็มก่อนเอาจำนวนนับก่อน8กับ9 8น้อยกว่าหรือมากกว่า9
2: น้อยกว่า
1: 8น้อยกว่า9นะครับวันนี้เราจะ

0: มาพูดถึงเศษส่วนกันเศษส่วนเกิดจากจำนวนเต็มหนึ่งใช่ไหมครับนำมาแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันดูนะครับตัวนี้นะนี่คือสมมุติครูแทนให้เป็นจำนวนเต็มหนึ่งนะครับหรือจำนวนนับหนึ่งนะครับ
1: คุณครูได้นำเสนอจากจำนวนเต็มหนึ่งก่อนโดยมีแถบกระดาษเนี่ยหนึ่งแถบแล้วก็นำแถบกระดาษอื่นๆที่เท่ากับจำนวนเต็มหนึ่งนั้นเนี่ยนำมาแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกัน3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วนจนถึง24ส่วนก็คือนำมาเสนอเนี่ยเพื่อให้เห็นว่า1ส่วนของการแบ่งด้วยเศษส่วนที่เท่าๆกันนั้นมันมีค่าต่างกันยังไง
0: ให้แทนจำนวนคือ1เสร็จแล้วถ้าเกิดครูเอาจำนวน1เหมือนกันเนี่ยถ้าเอาแบ่งใหม่แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเศษ3ส่วน3ถูกไหมครับถ้าครูแบ่งใหม่เนรมิตใหม่จากตรงนี้นะ1ส่วนถ้าครูแบ่ง2ส่วนปั๊บกลายเป็น2ส่วน2ถูกไหมครับเศษ2ส่วน2ก็คือ1เหมือนกันถูกไหมครับถ้าครูแบ่ง4ส่วนกลายเป็นเศษ4ส่วน4นะครับเศษ6ส่วน6ก็ยังเป็นจำนวนเต็ม1อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเศษส่วนเกิดจากการแบ่งจำนวนเต็ม1ออกเป็นส่วนย่อยๆแต่ละส่วนต้องทำไมกันเท่ากัน
1: นักเรียนก็จะเห็นเลยว่า1ส่วนจากการแบ่งด้วย2จะใหญ่ที่สุดและ1ส่วนจากการแบ่งด้วย24ส่วนจะเล็กที่สุดตรงนี้แหละเป็น number sense หรือความรู้สึกเชิงจำนวนที่เขาได้รับรู้
0: คราวนี้เดี๋ยวครูจะมีใบงานนักเรียนนะจากตรงนี้ใบงานเนี่ยจำนวนเต็ม1ครูให้นักเรียนเทียบไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนระบายเดี๋ยวครูจะดูว่านักเรียนเนี่ยระบายได้ถูกต้องไหม
1: ในใบงานเนี่ยครูจะมีรูปที่เป็นตัวเทียบก่อนคือจำนวนเต็ม1นะครับแล้วก็มีอีกทั้งหมด7รูปรูปที่1แบ่ง2ส่วนรูปที่2ถึงรูปที่7เนี่ยก็ไล่ไปแบ่ง3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วน12ส่วนและ24ส่วนแล้วในคำสั่งเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยระบายสีแต่ละรูป1ส่วนจากด้านฐาน
0: จากคำสั่งให้นักเรียนระบายรูปละกี่ส่วนครับเชิญเดี๋ยวครูระบายด้วยมาแข่งกัน

0: หลังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของการเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับโดยการเปรียบเทียบสัดส่วนจาก1ส่วนนี่แหละเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน7อะไรมากกว่ากันเขาต้องรู้ละ1ชิ้นจากการแบ่งด้วย4ต้องใหญ่กว่า7แน่ๆ
1: ดูที่ใบงานครูครับนักเรียนดูจากรูปแรกครับแทนด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เศษ1ส่วน2รูปที่2แทนด้วยเศษ1ส่วนแทนหมดแล้วครูแทนหมดแล้วครูถามว่ารูปไหนมีพื้นที่เยอะที่สุดเศษ1ส่วน2รูปที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ
2: เศษ
1: 1
2: ส
1: ่
2: วน
1: 24เศษ1ส่วน24
0: แล้วหลังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของเศษส่วนหลายๆเศษส่วนเพื่อให้เขาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก่อนจะให้เขาเรียงครูก็ได้มีการถามก่อนว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเป็นเท่าไหร
1: ่คราวนี้ครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบและจากการที่เรียนเปรียบเทียบมาบ้างแล้วจากตอนป.5คราวนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยใช้เรื่องการคำนวณเลยโดยให้เรียนคิดจากการแบ่งส่วนอย่างเงี้ยนะครับจากรูปเศษ1ส่วน2เป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมครับไหนถ้าเกิดครูบอกว่าครึ่งหนึ่งของ8คืออะไร
2: 4
1: ส่วนเธอดูนะ1 2 3 4เท่ากันหมดเลยเห็นไหมครึ่งหนึ่งของ12คืออะไรครึ่งหนึ่งของ12คือ6เห็นไหมครับแนวนี้เท่ากันหมดเลย
0: แล้วก็ยกตัวอย่างมาเช่นเศษ3ส่วน7
1: เศษ3ส่วน7ถึงครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งของ7คืออะไร
2: 3.5
1: ดีมากเศษ3ส่วน7กับเศษ4ส่วน

0: 6ตอบคุณซิว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน ี่ถึงครึ่งหนึ่งของ7ไหมอันนี้เกินครึ่งไหม
1: เก
0: ินคำตอบจึงตอบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนใช้ความรู้สึกเข้าไปจับความรู้สึกเชิงจำนวน

0: ใจก็ชัดเจน
1: ได้ลองดูซิจำนวนไหนที่น้อยกว่าครึ่งตรงนี้น้อยกว่าครึ่งไหมน้อยกว่า3/7ตรงไหนเท่ากับครึ่งครับเศษ1/2มีอะไรอีกไหมที่น้อยกว่าครึ่งเศษ1/5มีอะไรที่มากกว่าครึ่งครับ
2: เศษ
1: 5/6ครับ
2: เศษ 7/8
3: สำหรับเรื่องเศษส่วนก็ยากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าส่วนไม่เท่ากันแล้วก็ต้องมาคูณให้มันเท่ากันก็ต้องมาเปรียบเทียบเศษแต่ว่าของอาจารย์ชัยวัฒน์นี่เขาสอนแบบว่าให้เราใช้ความรู้สึกแล้วก็มีวิธีการเปรียบเทียบที่วิธีการสังเกตทำให้ง่ายขึ้นค่ะอย่าง1/2เนี่ย1จะเป็นครึ่งของ2แต่ถ้า3/4 4ครึ่งนึงก็คือ2แต่ว่า3มากกว่าครึ่งค่ะก็3/4มากกว่า1/2ค่ะ
0: การนำเสนอเนี่ยอย่าไปยึดติดรูปแบบถ้าเกิดเราไปยึดติดในหลักการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปยิ่งมองเห็นตัวเลขเศษส่วนเนี่ยเลิกเลยเด็กไม่คิดเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดเห็นเป็นจำนวนนับมันง่ายๆมาจากจำนวนนับซึ่งจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าครูไม่ได้พูดถึงเศษส่วนเท่าไหร่ครูจะพูดว่า1/ เหมือนกับจำนวนนับเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วคุณครูค่อยมาสรุปจำนวนที่แทนด้วยเศษส่วนในกลุ่มที่เรายกตัวอย่างลงตัวนั้นลงไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยครับ

่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความเชื่อมั่นว่าในชั่วโมงการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและรู้วิธีนำไปใช้คือการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่คุณครูได้วางแผนการสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

0: ขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะจะสามารถเขียนในรูปการคูณกันแล้วได้ตัวนั้น
1: อาจารย์ชัยวัฒน์กำลังทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อเชื่อมโยงสู่การสอนหลักในวันนี้คือเรื่องตัวหารรวมมาก
0: ตัวไหนที่เป็นตัวที่หาร10ลงตัวและเป็นตัวที่มากที่สุด
2: 2
0: เราจึงเรียก2เนี่ยแหละว่าเป็นหอลอมอของ6กับ10ถ้าคูณวงกลมตัวที่มันมีซ้ำกันคือตัวนี้ครับเลข1กับเลข2ใช่ป่ะแล้วตัวที่มากที่สุดก็คือ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวหารร่วมตัวที่มากก็คือหอลอมอนะครับของ6กับ10ก็คือ2
3: เวลาหาในเรื่องของหอลอมอเด็กจะติดกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็ดูทุกจำนวนที่ซ้ำกันดึงออกมานั่นคือรูปแบบของการหาหอลอมอถ้ามีซ้ำกัน2ตัวก็จับมาคูณกันกับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการหันสั้นถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยก็คือจะหาคำตอบได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องจำรูปแบบในการหาว่าต้องหาได้ทุกตัวนะตรงนี้ต้องแยกมาเหมือนกันนะถ้านักเรียนแยกผิดก็คือผิดเลยแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำกลุ่มสิ่งของนะครับนำกลุ่มสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติน
0: ักเรียนดูนะหนังสือครูมีกี่เล่ม
2: 6
0: เล่มลูกแก้วครูมีกี่ลูก12
3: ของ3สิ่งก็คือหนังสือ6เล่มนะครับดินสอสี8แท่งนะครับแล้วก็ลูกแก้ว12ลูกเราตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้คิด

0: ว่าเราจะแบ่งยังไงให้ได้กลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของเนี่ยมากที่สุด
1: ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแบ่งอยากจะจัดกลุ่มอะให้มันมีจำนวนกลุ่มเท่าๆกันและมีกลุ่มมากที่สุดเราจึงเรียกมันว่าหอละมอหารร่วมมากนักเรียนคิดว่าจะแบ่งจากกลุ่มน้อยหรือจะแบ่งจากกลุ่มมากนักเรียนจะแบ่งจาก6จำนวนที่เป็น6หรือว่าจะแบ่งจากจำนวน12แล้วทำให้เราแบ่งง่ายถ้าครูแบ่งอ่ะเธอดูง่ายๆเลยแบ่งอย่างละเล่มไอ้นี่1อันแล้วก็ตัวนี้1อันได้เป็น1ชุดใช่ป่ะ1ชุดอันนี้ได้กี่กลุ่มบอกครูสิอันนี้ได้กี่กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละ1เล่มอันนี้ได้กี่กลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละ1แท่งอันนี้ได้กี่กลุ่ม12กลุ่มมันยังไม่เยอะเลยกลุ่มมันแค่เท่าไหร่กลุ่มมันแค่อย่างละเล่มใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่ง2ล่ะได้ป่ะแบ่ง2ครูได้ครบกลุ่มมั้ย3กลุ่มใช่ป่ะได้แล้ว3กลุ่มแล้วตัวนี้ถ้าครูแบ่ง2ครูได้กี่กลุ่ม4 1 2 3 4นึกออกไหมครับ4กลุ่มนะครับใช่ป่ะแล้วลูกแก้วล่ะนี่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็6กลุ่มได้6กลุ่มมันน่าจะใช่หรือเปล่าลองดูต่อถ้าครูแบ่ง3ได้ไหมหนังสือได้ไหมหนังสือได้ตกลงตะกี้นี้เราแบ่ง1เนี่ยได้แน่แบ่งอย่างละ1กลุ่มได้แน่2กลุ่มละ2ชิ้นได้ไหมได้แล้วถ้าครูแบ่งจาก3ล่ะอันนี้ได้ไหม
2: ได้อ
1: ันนี้ได้ไหม
2: ได
1: ้ได้เท่ากันไม่เหลือเศษอันนี้แบ่ง3ได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เพราะอะไรอ่ะ8แบ่ง3ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะนี่ไง3นี่ไง3แต่อันนี้ได้มั้ยไม่ได้3ไม่ได้ย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยแล้วย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยตกลง3ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้ากูแบ่งเป็น4เล่มนะกลุ่มละ4ทำไมอ่ะ
2: เหลือ
1: 4อันนี้ไม่เท่ากัน4ได้มั้ยไม่ได้ทันทีเลย4ก็ไม่ได้5ได้มั
2: ้ยไม
1: ่ได้แล้วไม่ได้แล้ว5นี่มัน1ได้ป่ะไม่ได้ง่ายมั้ยดังนั้นจบแล้วตกลงแล้วเราได้กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละกี่อย่าง2เยอะสุดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจะได้กลุ่มละ2ชิ้นจะได้กลุ่มละ2ชิ้นและมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: 13
1: และมีทั้งหมด13กลุ่มถูกป่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบ่งทำได้ไหมได้เดี๋ยวนักเรียนจัดกลุ่มตามที่เราจัดกลุ่มไว้แล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึ้นเชิญออกหน้าห้องเลยมารับอุปกรณ์มาเลย

0: หลายอย่างที่ให้มานับตัวเลขหรือว่าเอามาวางเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: เราจัดกลุ่มสิ่งของแจกนักเรียนเนี่ยไปเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับที่มีตุ๊กตา10ตัวนะครับมียางลบ30ก้อนแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่25กล่องแต่เวลาเราตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยเราจะตั้งโจทย์ที่แตกต่างกันเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาจะได้ถกเถียงกันเองในแต่ละกลุ่มเริ่มจับกลุ่มเลยคำถามแต่ละกลุ่มต้องตอบคุยได้ว่าคำถามที่หนึ่งจะจัดได้มากที่สุดนะครับจะจัดได้มากที่สุดกลุ่มละกี่ชิ้นเท่าๆกัน

0: คำถามที่สองจะได้อย่างละกี่กลุ่มและรวมทั้งหมดกี่กลุ่ม
1: สองและสามเนี่ยคือ
2: รวมสองออกกี่ชิ้นเอาชิ้นเอาตุ๊กตาออกสี่ชิ้นไม่เกี่ยวข้องแยกไว้ต่างหาก
1: สองและสามได้สี่กลุ่ม
2: กระดาษ
1: โอ้กลุ่มละสี่เลยนะคะ
2: ตุ๊กตา
3: แล้วเราสี่อะลองนะตุ๊กตาไม่ต้องออกแปด
4: พอแจกสื่อนะครับอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีนักเรียนเขาเถียงกันเองนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มเอาสิ่งของมาเริ่มแบ่งบางคนเริ่มจับจากน้อยมากบางกลุ่มเริ่มจับจากตัวมากก่อน
3: 2 3ตุ๊กตา3
5: ตุ๊กตา3
4: บางครั้งครูผู้สอนเนี่ยจะให้เขาลองทำเองเลยทุกอย่างโดยที่ไม่ไกด์ไลน์ไม่บอกแนวทางเด็กกว่าจะหาจุดหรือแนวทางในการสรุปด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากครับให้เรียนเนี่ยทำไปทำผิดทำถูกเรื่องของเขาใช่ครับในกระบวนการเนี่ยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการสอนครูต้องสอนแนวทางที่ถูกต้องไป
2: เวลาแบ่งตัวไหนแบ่งกลุ่มละสิบเลยได้ไหมแบ่งกลุ่มนี้สิบเลยได้ไหมได้ไหนต่อไปกล่องแล้วได้มั้ย10กล่องแบ่ง10ได้มั้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแบ่งใหม่แบ่งตัวนี้แบ่งใหม่
4: คือเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วดูตัวประกอบที่มากที่สุดตรวจสอบไปหารตัวต่อไปถ้าตัวประกอบที่มากที่สุดของมันก็คือตัวมันเองไม่ได้เลือกตัวประกอบตัวถัดไปที่มากรองลงมาไปตรวจสอบถ้าหารได้จะเป็นหอละม
1: ตุ๊กตามี10กล่องมี15ยางลบมี25เอาตุ๊กตาก็จะกลายเป็น2กลุ่มกล่องก็จะกลายเป็น3กลุ่มยางลบก็จะกลายเป็น5กลุ่ม

0: ไป
1: สองมีเท่าไหร่บ้าง
2: ชุดใหญ่ไป
3: ที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่านักเรียนเขาเองเขาจะต้องนับจริงจากจำนวนนับเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน
4: สรุปว่าตัวเองแบ่งกันยังไงอ่ะ
5: แบ่งเป็นกลุ่มละ4กลุ่ม
3: กลุ่ม3จัดได้ไหมกลุ่มละ8เธอจัดได้ไหมไม่ได้ตกลงจัดได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ4ทำไมอ่ะ7จัดได้ไหมอ่ะ7จัดไม่ได้เพราะเหลือเศษใช่ครับได้4ตกลงแล้วรวมได้กี่กลุ่มครับ
6: 14กลุ่มครับ
3: การเรียนคณิตศาสตร์องค์ประกอบความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติถ้าเกิดให้เขาได้ปฏิบัติเองได้เห็นเองได้อะไรเองแล้วเราค่อยโยงสู่ในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขให้เขาเห็นชัดเจนเนี่ยครูเองก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากต่อการสอนเพราะว่าเอาสถานการณ์จริงมาสรุปกลุ่มที่5ยกมือจะได้กลุ่มละกี่ชิ้นกลุ่มที่5
6: 5ช
3: ิ้นไหนแค่อธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่จัด10
2: เพราะมันจะเหลือ4
3: เพราะมันเหลือเศษตัวไหนเหลือเศษ
2: 15
3: 15คือของกล่องมันจัดไม่ได้10เลยมาหารมาจัดเป็นอะไรแทน
2: 5
3: ถูกต้อง

เลยนะแต่บางครั้งถ้าคุณครูเองยอมเสียเวลานะครับเลือกมาสักบางจุดบางเรื่องที่นำเสนอนักเรียนได้มันจะจำติดความรู้สึกเข้าไปตลอดนะครับแล้วเขาเองก็จะมีความเข้าใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: ค่ะเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อ

0: อย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
1: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
1: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
4: เย่
2: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจ
1: ไฟรู
6: ้ดูแล
3: แม่ยาย
2: ลายมือ
5: ถือปืน
1: ยืนยาว
6: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
6: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
1: ปลิวตามลม
6: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
1: หลีกให้พ้น
6: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
0: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
6: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
5: ข้างฉันสองชั้น
1: วันนี้ไปเที่ยว
6: เลี้ยวไปทางซ้าย
3: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกลูก
5: ปูเสือกินข้าวว
1: าววับแหวนทอง
6: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ปัจจุบันสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทั้ง5ด้านสำหรับเด็กประถมวัยมักจะเป็นสื่อที่มีราคาสูงและหายากที่สื่อนั้นจะสามารถนำมาใช้สอนได้ตรงตามแนวทางการสอนของคุณครูดังนั้นรายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับวิธีการสร้างสื่อการสอนที่มีราคาถูกและหาได้ไม่ยากนั่นคือการสร้างสื่อจากสิ่งรอบตัว
1: จุดเริ่มต้นของการที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนเด็กนี่คือว่าเราคิดถึงตอนเราเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ชอบเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นคุณยายเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นกบนะหรือว่าพ่อแม่สอนให้ทำของเล่นต่างๆสอนให้รู้จักการฝีมือการใช้มือการสังเกตการฟังตอนนี้ไอ้สิ่งนี้มันก็ติดตัวเรามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้มือใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยนะให้เขามีทักษะมันก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นสามารถทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาได้โดยเฉพาะยิ่งการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสรับรู้มากยิ่งขึ้นผมก็นำสื่อพวกนี้ลงในวิชาการ .com นะครับก็มีอยู่100กว่าเรื่องเป็นที่น่าแปลกใจว่ามีคนเข้ามาดูเป็นแสนคนในเวลาสั้นๆบางทีบางกระทู้ถึง 400,000 คนแล้วเอ๊ะมันก็เป็นจุดที่เส้นทางอันหนึ่งนะที่จะทำให้เอาสื่อต่างๆไปถึงเยาวชนได้
2: เรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ของจริงซึ่งบางทีเราเตรียมไม่ทันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสื่อบางอย่างก็ไม่ถูกกับเนื้อเรื่องที่เราจะสอนบางสื่อก็เตรียมยากบางสื่อก็เตรียมง่ายซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะบางอย่างคุณครูเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะสอนเด็กเนี่ยเราจะเตรียมสื่อชนิดนี้จะดีหรือไม
3: ่อยากได้เป็นสิ่งประดิษฐ์อะค่ะที่จะช่วยดึงดูดความของเด็กอะค่ะให้หันมาเรียนนานขึ้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นให้แบบสนใจที่จะเรียนมากขึ้นนะคะ
4: ขาดสื่อนะคะอีกหลายๆอย่างที่จะนำมาพัฒนานักเรียนเนี่ยอย่างถ้าเราจะเอานักเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยกระบวนการที่เราจะทำที่จะพาเด็กออกไปเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายขั้นตอนนะคะมันก็จะยุ่งยากครูก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ไปรู้จักการทำสื่อเนี่ยนะคะที่เอามาใช้กับนักเรียนเนี่ยก็น่าจะดี
5: คือวัยของเขามันแตกต่างกันการเลือกสื่อของครูจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเลือกสื่อที่ยากเกินไปน้องเล็กก็อาจจะไม่เข้าใจค่ะแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของสื่อนี่คือต้องเน้นก็คือสัมผัสได้แล้วก็ทดลองใช้ได้จริง
6: มีงานวิจัยนะครับของProfessor Isaac จากมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็กครับความสมองของเด็กก็บอกว่าเด็กตั้งแต่เกิดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงอายุ12ขวบเนี่ยจะมีการพัฒนาสมองอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นหากว่าเราช่วงเด็กๆเนี่ยพัฒนาเรื่องการสมองนี่นะอย่างดีเลยเนี่ยก็จะไปต่อได้เรื่อยๆทีนี้พูดถึงเรื่องของสมองสมองเราก็ทราบว่าแบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาสมองซีกซ้ายพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการคิดอย่างมีเหตุผลการวิเคราะห์สมองซีกขวานี่ก็เป็นเรื่องของจินตนาการความรู้สึกนึกคิดนะศิลปะนี
1: ่เด็กที่อยู่หน้าจอทีวีเกินวันละ4ชั่วโมงเนี่ยสมองนี่จะทำงานไม่เท่ากันเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ดูโอ้ลูกดูทีวีโอ้คุณแม่ขาทำไมหนูเห็นพระเอกชอบขี่ม้าขาวคะคิดปั๊บจินตนาการแล้วมีถามอย่างมีเหตุผลมันสมองสองซีกจะไปด้วยกันถ้าหากว่าเด็กพ่อแม่มาอยู่แล้วใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูนั่งอยู่หน้าจอไงนะสมองก็พัฒนาไม่เท่ากัน
6: ความรู้ที่เข้าองค์เป็นองค์ความรู้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมี5อย่างตาหูจมูกลิ้นผิวกายที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยฝึกหัดพวกนี้บ่อยๆฝึกหัดสังเกตเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมโยง
1: สมัยก่อนตอนเราเริ่มมีลูกนะก็มีคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายบอกว่านี่นะไปซื้อปลาตะเพียนมาแขวนนี่จำได้ไหมสมัยเด็กๆมีปลาตะเพียนมี

0: มีตัวหมุนๆอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกให้เด็กมองเห็นมีการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกการพัฒนาการอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าของบางอย่างเนี่ยจากวัสดุใกล้ๆตัวเนี่ยนะจากถ้วยกระดาษจากเชือกจากนี่ทำเป็นเสียงสัตว์ทำเป็นอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ทดลองใช้แล้วเด็กสนุกมากเลยสิ่งที่เราคำนึงถึงหรือผมคำนึงถึงเลยนะก็คือว่าใช้วัสดุที่รอบๆตัวเนี่ยไม่ต้องไปหาจากซื้อที่ไหนราคาแพงทีนี้ทำอย่างไรถึงจะทำให้สื่อที่เราเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยเด็กรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเรียนนะแล้วก็พอสนุกอยากเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจำบทเรียนเนี่ยไปตลอดชีวิตเขาโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถ้าเราวาดรูปนะลายเส้นหรืออะไรต่างเขาใช้ตาตามองเห็นอ๋อเส้นนี้เส้นตรงนะนี่สี่เหลี่ยมต่างๆแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็โยงไปถึงภาพเขาเห็นทั่วไปเช่นอย่างเงี้ยนี่ลายนักเรียนเห็นไหมวงกลมเห็นไหมวงกลมแต่ถ้าเอียงนิดนึงก็จะเป็นวงรีอะไรแบบนี้นะหรือสีสันอย่างเช่นเรามีนี่ลายนักเรียนเห็นปุ๊บเลยเห็นตอนแรกเห็นสีแล้วก็เห็นรูปทรงใช่ไหมมีไหมบอกอันนี้นักเรียนนี่ส้มนะใช่ไหมไม่ใช่ก็สิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็จำมาได้ว่านี่กล้วยนะนี่กล้วยใช่ไหมแล้วกล้วยวีนี้กับกล้วยหวีนี้ต่างกันยังไง
1: สีและจำนวน
0: สีและจำนวนเห็นไหมก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของสีพอโยงสีเรื่องปุ๊บก็เราก็จะรู้ว่าหวีนี้เป็นไงกินได้ไหมยัง
1: ย
0: ัง มันยังดิบใช่ไหมเขียวแล้วก็รู้ว่าออกสีเขียวเนี่ยมันแสดงถึงว่ากล้วยผลนั้นน่ะยังไม่สุกเรื่องสุกแล้วจำนวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะโยงมาเดี๋ยวผมจะให้แจกอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เราลองมาสร้างอุปกรณ์บางอย่าง
2: อาจารย์จันชัยให้คุณครูทั้ง4ท่านลองประดิษฐ์สื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวที่กำหนดให้เช่นแก้วกระดาษกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสายตาของเด็ก
0: เราก็ทำผลงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแนวคิดแต่ละคนนี่แตกต่างกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือว่าเมื่อเด็กมองเห็นแล้วเนี่ยเด็กจะคิดเป็นอะไรแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรบ้างในอย่างของอาจารย์เนี่ย
3: ก็จะให้เห็นระยะใกล้ไกลแล้วก็รูปทรงแล้วก็สีด้วยที่เห็นอยู่ด้านบนด้านนี้นะคะก็
0: เป็น
3: พระอาทิตย์อยู่ข้างบนไกลแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพื้นดินมีต้นไม้ค่ะอยู่ใกล้สายตาเด็กเข้ามา
0: บางทีเด็กอาจจะมองไม่ออกนะมันต้นไม้หรือมันอะไรขยุกขยุ่ยเนี่ยแต่ว่ามีอะไรที่บอกว่ามันเป็นต้นไม
3: ้สีค่ะ
0: ถูกต้อง
3: สีเขียวนะคะ
0: โอ้นี่มันอะไรเนี่ยตั้งแบบนี้เลยนะเนี่ย
4: เป็นต้นไม้ค่ะก็จะมีความสูงและระดับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ได้วางเป็นแนวตรงนะคะมันจะแบบถ้ามองจากด้านนี้มันก็จะแบบ
3: นี้
4: ตั้งนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องสีค่ะจริงเช่นเราอาจจะถามเด็กว่าสีใดสูงที่สุดสีใดต่ำที่สุดสีใดอยู่ตรงกลาง
0: มีกี่ต้นเป็นไม้
5: สามต้น
0: สามต้นแล้วรูปทรงต้นไม้เป็นไง
4: ทรงกลมค
0: ่
4: ะ
0: กลมแล้วก็เป็นรูปร่างทางคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันประเด็นสำคัญก็คือว่าทำยังไงถึงจะฝึกให้เขารู้สึกใช้จินตนาการเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยดึงเอาข้อมูลจากที่เขาเห็นมาก็คือรูปทรงนะขนาดใช่ไหมแล้วก็สีนะแล้วจำนวนนะแล้วก็อาจจะจำแนกชนิดได้ว่าชนิดของเนี่ยมีอะไรบ้างหลายอย่างรวมกันนะครับก็คือการดึงข้อมูลจากที่ตามองเห็นรวมกันบูรณาการเป็นข้อมูลที่เราจะได้ถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กรู้จักคิดรู้จักสังเกตบ่อยๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่านะย้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะติดเป็นนิสัยนะเราก็จะเป็นเด็กที่มีความช่างน่าสังเกตช่างสังเกต
6: ตัวอะไรนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่คุณครูเอามาเห็นกระต่ายกระต่ายมีกี่ตัวลองนับสิคะ1 2
2: หลังจากที่คุณครูรัชดาวันสอนนักเรียนโดยใช้สื่อที่ประดิษฐ์มาก็ได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มลองทำสื่อในรูปแบบของกลุ่มตัวเองทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการความสนุกสนานและความสามัคคีภายในกลุ่ม
6: ตั้งชื่อว่าอะไรคะทะเลอะไร
7: ทะเลแสนงาม
6: ีอะไรบ้างคะ
7: มีปลา
6: ไหนปลาไหนปลาชี้สิมีปลาแล้วก็มี
7: ปลาหมึก
6: ช่วยกันนับต้นไม้สิต้นไม้มีกี่ต้นเอานับดังๆเพราะใส

0: 4 5 6 5
1: งานอันนี้ชื่อว่าอะไรลูก
2: ต้นไม้แสนงาม
1: สวยไหมคะ
2: สวย
1: การที่เด็กได้มาทำเนี่ยก็คือเขาได้มา ปฏิบัติจริงรู้ว่าตัวกระต่ายเนี่ยมีหู2หูก็ทำกระต่าย2หูผลตอบรับก็คือเด็กเกิดการเรียนรู้นะคะสามารถที่จะแยกแยะได้จากที่เด็กเห็นนะคะว่าสีมีสีอะไรบ้างนะคะขนาดลักษณะเป็นยังไงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รู้ว่าอันนี้สูงต่ำแล้วก็ในเรื่องของจำนวนนะคะเด็กก็สามารถนับจำนวนได
3: ้คุณครูมีลูกบอลอยู่2ลูกลูกบอลลูกนี้กับลูกโน้นมันใหญ่เท่ากันเลยแต่ลูกนี้มันอยู่ใกล้คุณครูมากเลยแล้วลูกนั้นก็อยู่ใกล้ไกลๆมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะลองส่องกล้องดูนะว่ามันจะเป็นยังไง
4: คุณครูสุปรียาได้ประยุกต์เอาเศษวัสดุมาสร้างเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทางด้านสายตาของนักเรียนวัยเตรียมอนุบาลซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความสนใจและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
3: ปิดตาข้างนึงปิดตาข้างนึงลิก็ส่องไปที่กล้องลูกส่องไปที่ลูกบอลนะเห็นลูกบอลไหมคะมันเล็กหรือใหญ่คะมันใหญ่เพราะว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะมันอยู่ใกล้ไหมอยู่นะเห็นเป็นยังไงคะลูกเล็กหรือใหญ่คะ
5: ใหญ
3: ่อ๋อใหญ่ใช่ไหมคะลองดูลูกต่อไปลูกต่อไปที่อยู่ตรงโน้นดูสิมองดูลูกโน้นนะส่องดูสิมันเล็กหรือใหญ่คะโอ้มันเล็กเก่งมากปรบมือค่ะถ้าสอนให้เขามองดูเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เด็กก็จะสนใจแค่แป๊บเดียวช่วงระยะเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยก็เลยหาหยิบจับสื่อที่เขาให้มาลองทดลองกับเด็กเลยคือให้เด็กได้ทดลองใช้จริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาจะมีสมาธิในการเรียนนานขึ้นพอน้องได้ปฏิบัติน้องก็จะรู้และสังเกตเป็นว่าระยะไกลเราก็จะเห็นของสิ่งนั้นว่ามันเล็กลงใกล้ๆมันก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นและส่วนวัสดุที่คุณครูเลือกใช้ก็จะเป็นวัสดุทั่วไปหาได้ง่ายมากเลยจากสิ่งของเหลือใช้ก็อาจจะเป็นกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่นี่ก็จะอาจจะเอามาแล้วก็มาทำตกแต่งลวดลายให้สวยงามนิดนึงเพื่อเด็กๆ เขาจะชอบสีสัน
6: คราวนี้เรามาดูเรื่องการรับรู้โดยใช้หูการฟังเนี่ยเป็นลักษณะที่น่าสนใจนะเพราะมันจะบอกข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเสียงนกปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือนกหรือว่าจะเป็นเสียงอย่างอื่นหรือแม้แต่เราเดินไปตามถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถบีบแต่จอดอยู่ข้างหน้าเราป้านเราก็ได้ยินเสียงแตรใช่ไหมแต่ที่น่าแปลกคือถ้ารถบีบแตรแล้ววิ่งเข้าหาเรานี่นะความถี่หรือเสียงมันจะสูงขึ้นป้านแต่ถ้ามันวิ่งออกจากเราไปนี่นะความถี่มันจะต่ำลงป้านเพราะขณะที่มันวิ่งนี่นะเราจะได้ยินเสียง3เสียงเสียงที่เราได้ยินรอบๆตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสียงสัตว์ลมพัดฝนตกอะไรพวกนี้เราก็อาจจะใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเช่นถ้วยกระดาษเนี่ยนะฮะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันนะแล้วก็เชือกจำได้ไหมว่าสมัยเด็กๆเราเคยเล่นโทรศัพท์ถูกไหมเสียงคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุวิธีการก็คือเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับเจาะรูที่ก้นถ้วยนะเจาะปุ๊บก็เป็นรูคราวนี้เราก็จะสอดเชือกเข้าไปนะวิธีการสอดก็คือเอาเชือกวางที่รูเนี่ยแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันแย่ลงไปนะให้เชือกเราก็ลองดูที่เข้ามาแล้วยังเข้ามาบ้างแล้วเชือกออกมาแล้วนะครับไม้จิ้มฟันแล้วก็หักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปจากนั้นก็ผูกเงื่อนตายธรรมดาครับนี่แล้วก็รูดเสร็จละนะคราวนี้ก็รูดเพื่อให้เกิดเสียงแต่เนื่องจากว่าเชือกมันแห้งนะรูดไม่เกิดเสียงแล้วก็ต้องไปจุ่มน้ำ

0: นะเราก็จุ่มน้ำเราก็มีถ้วยน้ำน้ำธรรมดานี่นะครับจุ่มปุ๊บเราก็รูดแล้วทำให้เป็นเสียงต่างๆมากมายอย่างในกรณีก็เป็นเสียงแม่ไก่คราวนี้มีอีกเสียงหนึ่ง
1: เสียงหัวเราะ
0: เสียงอะไร
2: ตุ๊กแก
0: ครูอยากลองทำดูไหมเชิญครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์นี่แหละแต่ว่าข้างเดียวเราก็จุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คุณครูลองทำเสียงไก่ดูสิทำยังไงกระตุกนะกระตุกกระตุกเราอาจจะสั้นๆก็ได้นะดูนะแม่ไก่เวลาสั้นๆเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกสั้นยาวสั้นยาว
1: แล้วนอกจากจะมีเสียงตุ๊กแกกับเสียงแม่ไก่แล้วเนี่ยเรายังทำเสียงอะไรได้อีกไหมคะ
0: ได้อีกหลายเสียงเลยอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดกันใช่ไหมจำเนียงเราก็ออกไม่แม้มีออกหลายเสียงเนื่องจากปากของเราเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนถ้วยเนี่ยเราอ้าปากกว้างใช่ไหมถ้วยนี้ก็แต่ถ้าเราทำปากหุบมาแคบๆเป็นเสียงอีนะนี่อีมันก็ได้เสียงอีแต่ถ้าหากว่าเราทำปากจู๋ๆโอ้ใช่ไหมแล้วก็มีถ้วยหนึ่งแล้วเจาะรูก็เป็นเสียงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอากับโอรวมกันอากับโอรวมกันนี่ถ้าหากว่าพูดเร็วๆอาโอเอาก็เป็นเสียงแมวว
3: ันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเรียนแบบเสียงสัตว์ใครอยากทำยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กๆฟังก่อนแล้วให้เด็กๆตอบคุณครูว่าเสียงที่คุณครูทำเป็นเสียงอะไรเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจ
3: เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะตุ๊กแกใช่เปล่าใครว่าตุ๊กแกยกมือขึ้นเวลาที่เด็กๆทำเสียงแบบนี้เด็กๆเอาไปไว้ใกล้หูได้ไหม
4: ไม
3: ่ได้เอาไปไว้ใกล้หูเพื่อนได้ไหมคะ
4: ไม
3: ่ได้เพราะว่าเสียงมันดังมันจะเป็นอันตรายกับหูเราแล้วก็หูเพื่อนเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆก็ยืดให้สุดมือเลยเข้าใจไหมลูก
5: หลังจากที่คุณครูอรวรรณได้นำเอาเทคนิคการเรียนแบบเสียงสัตว์โดยใช้แก้วกระดาษมาสอนนักเรียนก็ได้ให้นักเรียนแต่ละคนลองดึงเชือกเรียนแบบเสียงสัตว์ด้วยตนเองซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและความพยายามที่จะสร้างเสียงสัตว์ให้เหมือนมากที่สุด
3: เด็กๆดูข้าวหอมทำนะคะข้าวหอมทำเลยลูกเด็กๆตบมือข้าวหอมหน่อยค่ะจากการที่ประดิษฐ์แก้วเรียนเสียงสัตว์วันนี้นะคะทำให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทางด้านหูค่ะเพราะว่าทางด้านกายด้วยค่ะพอกายสัมผัสกับเชือกปุ๊บเนี้ยเด็กก็ต้องฟังแล้วว่ากายสัมผัสยาวเสียงเป็นยังไงสัมผัสสั้นๆเสียงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านหูด้วยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะเด็กค่อนข้างจะสนใจค่ะสนใจมากเพราะเขาเหมือนจะสนุกกับการคิดเสียงขึ้นมาสนุกกับการที่ว่าลองทำดูแล้วเนี่ยค่ะว่าเสียงมันจะเหมือนคุณครูทำไหมเสียงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์เห็นวัสดุที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะเราก็มาดูซิว่าเราจะเอาวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาใช้ในการสอนได้อย่างไรบ้างเราดมกลิ่นได้ไหมสมมติส้มเนี่ยนะเคยสังเกตไหมว่าเราปอกส้มปุ๊บนี่นะคนอื่นปอกนะแล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์นะใครปอกส้มหอมใช่ไหมเนี่ยก็มีการกลิ่นก็มีการฟุ้งกระจายมาก็เป็นการรับรู้ได้ว่ามีกลิ่นของอะไรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการดมกลิ่นนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีถ้วยอาจารย์ดูสิถ้วยไหนก็ได้นี่มีน้ำของเหลวใสๆผมไม่รู้อะไรเนี่ยลองดมดูสิไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าใสทั้งคู่เลยดูด้วยตาก็ไม่รู้ใสๆเหมือนกันนะฮะดมดูก็ไม่รู้นี่จะทำยังไงต้องใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น
1: ชิม
0: ชิมแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะถ้าหากว่า ไปเราไม่รู้ว่าสารอะไรชิมอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าตรงนี้นะเป็นอันตรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะให้เด็กชิมนะยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าต้องสะอาดนะพวกหลอดอะไรต่างๆต้องให้เด็กสะอาดแล้วก็ปากแปรงลิ้นเป็นไง
2: หวานค่ะ
0: หวานเห็นไหมเรารู้ว่ารับรสหวานน้าวนะเป็นไง
1: เค็มค
0: ่
1: ะ
0: เค็มเห็นไหมเราก็รู้ละมีรสหวานรสเค็มแล้วมีรสอะไรอีก
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวนะจากมะนาวใช่ไหมแล้วมีรสอะไรอีก
1: เผ็ดขม
0: ขมบรเผ็ดเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะลิ้นเราเนี่ยนะรับรสปุ๊บก็จะได้ความรู้เข้ามานอกจากลิ้นแล้วเนี่ยนะยังแสดงออกในส่วนอื่นอีกเพราะว่าพอรับรสปุ๊บเนี่ยเกิดอารมณ์ขมเห็นไหมเปรี้ยวบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากสีหน้าที่รวมเอาความรู้หรือข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันที่น่าสนใจคือถ้าอาจารย์ลองแตะนะแล้วไปหยดลงกลางลิ้นอย่าไปแตะข้างๆนะลงตรงกลางแล้วจะรู้สึกว่าเป็นยังไงเอาลองจุ่มจุ่มนี้นะจุ่มนี้ก็ได้ดีกว่าให้ดีกว่าหน้าเขาจะได้ยิ้มหน่อยแต่ตรงกลางนะอย่าตรงขอบนิดเดียวนิดเดียวตรงกลางเป็นไงเฉยๆเฉยๆเพราะว่าอะไรเราจะรู้เอ๊ะทำไมแตะตรงกลางแล้วเฉย
2: ๆ
0: แล้วแตะข้างหน้าล่ะแตะข้างหน้าเป็นไงเป็นไงหวานเราจะเห็นไหมบริเวณลิ้นเนี่ยนะจะมีปุ่มรับรสไม่เหมือนกันถ้าวางตรงกลางปุ๊บเฉยๆก่อนก็แสดงว่าตรงนั้นมีปุ่มรับรสแต่ว่าหวานก็ข้างหน้าและขมนี่ก็จะ
2: อ
0: ยู่ข้างบนนะฮะนี่จะเป็นความรู้เราจะเห็นว่านี่ก็คือความรู้ที่ได้จากการสัมผัสด้วยลิ้นอันสุดท้ายผิวกายนะผิวกายเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะรับข้อมูลมาเพื่อเอาไปประมวลในสมองว่ามันคืออะไรซึ่งผิวกายเนี่ยที่เราจะรับได้ก็คือความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนะแล้วก็เจ็บไม่เจ็บหรือไม่ก็ผิวสัมผัสนะผิวสัมผัสหรือรูปทรงประสาทสัมผัสเนี่ยมือเราก็จะมีลักษณะของจับรูปทรงก็จะไปต่อที่สมองอ๋อรูปทรงแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่ออ๋อนี่คือน่าจะเป็นกล้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่คือข้อมูลที่เราได้ส่วนหนึ่งจากการสัมผัสแล้วก็ไปเชื่อมโยงบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมนะฝึกการสัมผัสของนักเรียนนะครับเราบอกว่าเอ๊ะที่เขาสัมผัสได้ต้องปิดตานะอย่างนี้เขาเห็นว่ามันคืออะไรสมมติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนในห้องสมมตินะเราไม่รู้ว่าครูก็จะมีวัตถุอยู่ข้างในนี้ครูไม่บอกเธอว่าเป็นอะไรนักเรียนเอามือสัมผัสดูสิแล้วก็สัมผัสแล้วก็รูปผิวสัมผัสนะฮะรูปทรงนะครับหรืออาจจะร้อนเย็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบอกสิว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรลองดูที่นักเรียนครูใส่ไปแล้วดูสิ
2: อุ้ย
0: อะไรอะไรที่บอกอะไร
2: อุ้ย
0: อะไรอะ
2: มันนิ่มๆ
0: นิ่มๆนี่เห็นไหมเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าวัสดุนั้นมีลักษณะนิ่มๆอันนี้ก็เป็นรูปทรง
2: อุ้ยมันมีขาม
0: ีขาด้วยมีขาด้วยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: มีหางไหม
2: มี
0: มีหางด้วยมีขาแล้วผิวหนังสัมผัสเป็นไง
2: มันเป็นตุ่มๆอะค่ะ
0: มันคืออะไรแล้วลองคิดดูสิ
2: อุ้ยปากมัน
0: มีปากด้วยงั้นเราออกเดี๋ยวมีกัดเฉลยแล้วกันเฉลยแล้วกันนะอาจารย์จะล้วงไหม
1: ไม่ล้วง
0: ตาผมละที่ตัวอะไรตุ๊กแกตุ๊กแกปลอมตุ๊กแกปลอมอันหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราไว้ก็คือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยให้กับเด็กเนี่ยนะอย่าให้มันเป็นอันตรายหรือบางทีเมื่อกี้เนี่ยเป็นตุ๊กแกเด็กอาจจะกลัวก็ได้นะเราอาจจะใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านเรานี่นะกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้ตาเป็นกิจกรรมที่เราได้สัมผัสข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสัมผัสซึ่งสัมผัสนั้นก็จะ1รูปทรงนะ2ลักษณะ

0: ผิวสัมผัสนะแล้วก็ลักษณะหยุ่นไม่หยุ่นนิ่มไม่นิ่มอะไรต่างเนี่ยจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาประมวลได้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือบางทีมีขาหน้าอะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการต่อไปได้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการสัมผัส
1: เด็กๆจ๋าในตะกร้านี
2: ้มีถ้วย
1: ถูกต้องมีถ้วยแล้วในถ้วยนี้ก็มีสิ่งของบรรจุอยู
2: ่
1: ของที่อยู่ในถ้วยแต่ละใบเป็นสิ่งของที่นักเรียนเคยพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของตัวเอง
3: คุณครูกมลพรได้ประยุกต์เอาสื่อการสอนที่พัฒนาทักษะทางด้านจมูกลิ้นและกายสัมผัสมาสอนควบคู่กันภายในคาบเรียนโดยแนะนำให้นักเรียนรู้จักสิ่งของรอบๆตัวที่มีกลิ่นรสและรูปร่างต่างๆจากนั้นก็ให้นักเรียนลองออกมาดมชิมและสัมผัสซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานภายในห้องเรียนเป็นอย่างมาก
1: สับสนหรือเปล่า
2: เมื่อผ่า
1: แน่ใจ
2: ใบไม้มัน
1: อ้าวนั้นพวกเราเฉลยถ้าถูกตบมือให้เพื่อนนะเพื่อนบอกว่าอะไรบอกอีกทีสิ
2: เมื่อผ่า
1: โหระพาใบโหระพาอ่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยดูนะว่าใช่โหระพาไหม
2: ใช
1: ่อ้าว
2: โหระพา
1: ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอ่ะดู
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เอาเก่งมากตบมือพวกเราลองดูสีหน้าของน้องหนึ่งเวลาชิมด้วยนะว่าสีหน้าเป็นยังไงหนึ่งอย่าเพิ่งบอกว่ารสเป็นอะไรนะอ่ะชิมให้เพื่อนทายดูจากหน้าของหนึ่งคิดว่ารสชาติเป็นยังไงบอกรสชาติเพื่อนสิ
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวได้ยินไหมอ่ะสิ่งที่หนูสัมผัสได้ชิ้นแรกมันมีลักษณะยังไงลองพูดไปเรื่อยๆพูดดังๆ
4: เน
1: ีย
4: นครับ
1: เนียนเนียนครับแล้วยังไงต่อ
4: นิ่มนิ่มครับ
1: นิ่มนิ่มครับแล้วมีอะไรอีกครับลองทำดูครับทำให้ครบทั่วเจออะไรอีกครับใบไม้เป็นลูกวงรีใช่ไหมแล้วมีกี่ลูก
4: หลายลูก
1: หลายลูกหลายลูกเขาก็เรียกว่าเป็นอะไรนะมันหลายลูกต่อกันน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรลูก
4: พวงค
1: ่ะเก่งมากเป็นพวงเอ๊ะถูกหรือเปล่าเอาขึ้นมาดูไอ้ค่อยๆแย้มดูเออถูกไหมถูกด้วยสมัยก่อนนะคะครูไม่ได้เตรียมสิ่งของที่จะให้เด็กได้ทดลองดมเหมือนอย่างที่วันนี้ที่ครูกำหนดไว้นะคะซึ่งเดิมเนี้ยถ้าครูพาเขาออกไปตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่โรงเรียนของเรามีแล้วก็หยิบจับต้องสัมผัสของจริงเลยจะให้เด็กชิมต้นหญ้ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีก็สกปรกซึ่งอันเนี้ยมันจะมีข้อดีกว่าที่จะพาออกไปสเปะสปะโดยที่ไม่รู้ทิศทางเอาธรรมชาติของโรงเรียนซึ่งมันได้ไม่ครบตามที่เราตั้งจุดประสงค์เอาไว้อะค่ะคิดว่าได้ผลส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วบางคนก็อยากจะแย่งกันออกมารับรู้ชิมรสบางคนก็อยากจะออกมาคลำดู

0: วันนี้เราจะมาดูวิธีการรับมือการจัดการการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าพูดและแสดงออกซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณครูเข้าใจความรู้ที่เด็กได้ไปมากยิ่งขึ้น
1: ในส่วนของการศึกษาปฐมวัยนะครับก็เราก็มีการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเด็กนะครับในอยู่ประมาณ3ด้านหลักๆ3ด้านนั้นก็ประกอบไปด้วย1เรื่องพัฒนาการทางด้าน

0: สดใส
1: อากาศสดใส
0: มองเห็นดอกไม
1: ้มองเห็นดอกไม
0: ้หอมจัง
1: หอมจ
0: ัง หอมแบบนี
2: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนหอมแบบนี
2: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนคะ
2: หอมแบบนี
0: ้อ๋อทีนี้มองไปค่ะพอบอกว่ามองเห็นดอกไม้มองไปมองเห็นดอกไม้หอมจังเย้เก่งมากเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสมองเห็นดอกไม้หอมจังอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมก่อนเชื่อก่อนว่าดอกไม้เนี่ยหอมจริงๆเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสบางคนอากาศสดใสแค่พูดไปแต่ไม่เข้าใจว่าคำว่าอากาศสดใสต้องพูดและแสดงออกอย่างเข้าใจด้วยว่าเช้าวันหนึ่งสดใสนะสดใสจะทำหน้าเศร้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำว่าสดใสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและมีความสุขมองเห็นดอกไม้หอมจังต้องเชื่อก่อนว่าดอกไม้ที่เราถือนะมันมีกลิ่นหอมเรามองเห็นมันจริงๆเราถึงจะแสดงท่าทางออกมาได้หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆออกมาเล่านิทานจากความคิดของตัวเองโดยที่เรามีภาพเลี้ยงให้
3: คุณครูก็จะเริ่มต้นวาดรูปทีละรูปเพื่อให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการของตนเองซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อีกด้วย
0: วันนี้นะคะคุณครูกวางจะมาสอนเด็กๆเล่านิทานปกติเราจะอ่านนิทานจากไหนๆนะ
2: ในหน
0: ัง
2: ส
0: ือในไหนคะ
2: ในหน
0: ังสือแต่วันนี้เราจะมาเป็นคนเล่านิทานเองใช่ไหมคะไม่ต้องอ่านจากในหนังสือเราต้องทำไมเองนะ
2: ค
0: ิดเองไหนครูกวางจะดูบ้างคนไหนเก่งคิดนิทานได้สนุกบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านิทานที่เราจะเล่าเนี่ยมีรูปอะไรบ้างดูนะคะนี่รูปใครคะคนนี้ล่ะคะเอแล้วรูปนี้ล่ะคะครูกวางเล่าก่อนว่าเด็กหญิงกวางเป็นผู้หญิงมีรถคุณพ่อจอดรออยู่หน้าบ้านเดินไปเห็นแมวแล้วขึ้นรถอุ้มแมวไปโรงเรียนของเราตบมือใครจะออกมาพูดยกมือน้องครีมค่ะ
2: วันอากาศสดใสน้องครีมเห็นรถอยู่หน้าบ้านน้องครีมไปเจอรถน้องครีมรีบขึ้นรถแล้วปวดแล้วขับรถไปเจอแมวกำลังนอนหน้าถนนคุณแม่กำลังจะขับรถชนน้องครีมก็เลยไปช่วยแมวบนถนนและรีบเอาขึ้นรถและไปโรงเรียน
0: เด็กอาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องการแต่งประโยคแต่จะมีรูปภาพเนี่ยเขาก็จะได้พูดตามที่เขาคิดจากสมองเขาเอง
2: แล้วก็หนูไปกินแอปเปิ้ลแล้วก็เจอต้นไม้แต่ไม่ใช่ของเล่นของนะเดินกลับบ้านแล้วก็ไปพักก่อนเลย
0: คาดหวังว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมีกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะบอกตอบคำถามตัวเองในชั้นเรียนแล้วก็บอกว่าตัวเองเข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็สามารถสื่อสารให้คุณครูเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเป็นยังไงสุดท้ายนะคะก็อยากให้เด็กๆที่เรียนในวิชานี้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: น้องหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองถ้าสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4

นี่นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้ใส่ใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำ

การคำนวณค่ะ e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e 0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e 0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากโบสถ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นต่อจากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาแบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายในเมื่อทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระศรีวัชโรพาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระศรีวัชโรพาทถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์4รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรก
ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุตรสยรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันแรกวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญ์และวันที่2วันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสำหรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยปริสถานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569

0: ิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสัพพิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสัพพิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์ครับจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษสตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัตถิติกาลเทอญ
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก สำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วยังมีการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการเตือนสติให้ตระหนักถึงวัฏสงสารด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระหมอนทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโครงการฟินิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day ในปีนี้มีคำขวัญว่า Unmasking the Appeal Exposing Industry Tax on Tobacco and Nicotine Products หรือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแทรกแซงของกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนักรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพติดรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนสนับสนุนให้นานาประเทศกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังและให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทางนี้รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเชิงรุกและขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างความรู้ถึงอันตรายจากสูบบุหรี่ทุกประเภทอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะกองประกวดนางงาม Heritage International ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 มูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมททีเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสารจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะกัวรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดเพลางายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวบลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะ

0: นี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมามามามา
1: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
2: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
3: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้เป็นการรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาครับและเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายของเพื่อนครูและยังนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูด้วยครับวันนี้เห็นผมยืนอยู่ที่หน้าห้องที่ด้านหลังมีเทพีเสรีภาพและภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาแน่นอนครับวันนี้เราเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกามีการอบรมคุณครูครับในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหรัฐอเมริกาศึกษาเพื่อคุณครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาครับวันนี้มีครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษากว่า80ท่านที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมาอบรมกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายระหว่างหน่วยงานใดบ้างและเพื่อนครูที่มาอบรมจะเรียนรู้อะไรจากโครงการนี้บ้างวันนี้เราจะหาคำตอบกันครับ

0: ระบบ federal system หรือระบบสถาบันตลาดเนี่ยก็คือการที่มีรัฐบาลใหญ่ๆ2ระดับจริงๆ3นะ2ระดับระดับแรกก็คือเขาเรียกว่าระดับ federal หรือรัฐบาลกลางใช่ไหมฮะที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องสำคัญสำคัญของประชาชนของทุกมณฑลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีด้วยกัน50มณฑล
1: ในความใหญ่ก็จะมีความหลากหลายความหลากหลายของประชากรความหลากหลายของประชาชนเชื้อชาติตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคือสหรัฐนี่มาจากประเทศที่เป็นประเทศผู้อพยพใช่ไหมคะมาจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันเนี่ย

อย่างตอนที่โอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ถือว่าเป็นจุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนอเมริกันมากเพราะว่าเขาต้องก้าวข้ามอะไรมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะมีคนผิวสีเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยนะคะหลายคนยังไม่เชื่อตัวเองว่า

ตเป็นสถานที่ทำการของพรรคเดโมแครตนั่นเองนะคะซึ่งตอนหลังก็มีลำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลสิ่งที่ได้จะได้จากเรื่องนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการเมืองของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะประเด็นการเมืองภายในของเขาการหาเสียงการเลือกตั้งแล้วก็ยังได้ในเรื่องของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีหรือว่า impeachment ตรงนี้ด้วยนะคะ

0: นั่นเป็นภาพบรรยากาศในห้องสัมมนาครับเนื้อหาวันนี้อัดแน่นทั้งวันครับเรามีการแนะนำเทคนิคการสอนที่น่าสนใจด้วยสิ่งที่เราอยากจะทราบคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จากกี่หน่วยงานที่มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายรวมถึงคุณครูใช้เทคนิคอะไรใหม่ๆกลับไปบ้างครับวันนี้จะคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกเป็นนักวิจัยประจำโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาคุณจันปายองค์สิริวิทยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรดร.ประภีอภิชาติสกลครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นภาพความสนใจของครูมากมายทีเดียวแต่สิ่งที่อยากจะทราบก่อนเลยคือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่องค์กรกี่หน่วยงานมาเชื่อมกัน
4: ค่ะก็คือโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยอยู่ภายใต้สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะก็เราแต่ว่าโดยตัวโครงการเนี่ยคือได้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชียแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
0: ครับแล้วการจะเริ่มอบรมสัมมนาแบบนี้แล้วเชิญอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับสังคมศึกษามาอบรมเนี่ยฮะเริ่มจุดเริ่มต้นที่เริ่มได้ยังไงครับ
4: จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเคยมีโครงการแบบนี้แล้ว
0: ครับ
4: โดยอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปราณีอะไรเงี้ยค่ะที่คณะรัฐศาสตร์เหมือนกันเคยทำแบบเดียวกันแล้วก็ประกอบกับว่าพอเราคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะคือมันมีหลายคล้ายๆสเตคโฮลเดอร์คือมีหลายกลุ่ม target audience ที่เราอยากจะเจาะกลุ่มปกติที่เราเจาะก็คือเป็นการสัมมนาวิชาการทั่วไปซึ่งเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วคนที่มาก็จะเป็นนักการทูตนักวิชาการแต่ทีนี้เราก็อยากจะขยายคือเป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็อาจารย์คือเป็นนักเรียนก็มีนักเรียนมัธยมนักเรียนมหาลัยนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าพอถ้าสมมติว่าเป็นระดับมัธยมเนี่ยถ้าจะให้เกณฑ์มาทั้งหมดคงไม่ไหวไม่มีงบ
0: แล้วไม่รู้ไปจัดตรงไหน
4: ใช่ไม่รู้ไปจัดตรงไหนเดี๋ยวจะมันจะไม่ครอบคลุมคือเราก็เลยคิดว่าดึงอาจารย์เข้ามาแล้วให้เขาไปกระจายต่อน่าจะคุ้มที่สุด
0: ครับผมแล้วอย่างมาที่ท่านอื่นๆที่มาร่วมงานอย่างเช่นของอาจารย์ประภีด้วยนะฮะตอนที่มานี่คือเราต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไหมเพื่อจะให้เกิดงานนี้หรือว่าเป็นการระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานทำหนังสือส่ง
4: อันนี้ส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าอาจารย์ให้ความช่วยเหลือโครงการเราเยอะมากคือเป็นที่ปรึกษาคือโครงการนี
0: ้
4: คำแนะนำส่วนใหญ่คือมาจากอาจารย์
0: ยังไงฮะอาจารย์แนะนำ
3: ค่ะก็คือจริงๆเราก็เริ่มจากตอนแรกเลยนะคะก็คือเห็นว่าจะมีการประกวดใช่ไหมคะประกวดเรียงความคราวนี้ก็คือก็บังเอิญตัวเองนี่ก็สอนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยนะคะคราวนี้ก็เห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เด็กนักศึกษาที่สอนเอกอยู่เนี่ยค่ะอยากจะให้ลองความสามารถตรงนี้ดูว่าสามารถที่จะแข่งขันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยได้คุยกับทางคุณจันปายแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยได
4: ้โครงการเป็นการประกวดเรียงความสำหรับเด็กในมหาวิทยาลัย
0: ระ
4: ดับอุดมศึกษาทั่วประเ
0: ทศที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
4: ใช่เป็นเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันต่ออัตลักษณ์ของเยาวชนไทยอ๋อ
0: แล้วมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ช่วยร่วมมือกัน
4: ค่ะร่วมมือกันขอคำแนะนำอาจารย์มาตลอด
0: ระหว่างโครงการกับอาจารย์แล้วก็ไปที่โรงเรียนกับนักเรียนกับคุณครูอะไรแบบนี้แต่ทำไมถึงจัดงานวันนี้เพื่อเหมือนให้ความรู้คุณครูเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณครูอาจจะไปหาที่ไหนก็ได้มีแหล่งเยอะแยะแต่ทำไมอยากจะให้รู้เพิ่มเติม
4: ก็คืออย่างแรกเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษาเนี่ยไม่ได้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทว่าสหรัฐดีเราไม่ได้มีจุดประสงค์งานเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานทางวิชาการนะคะ
0: ค
4: ือจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเผยแพร่ข้อมูลให้ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ให้ได้มากที่สุดต่อกลุ่มผู้รับข่าวสารให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาจารย์เข้ามาเนี่ยน่าจะไปกระจายต่อได้เยอะ
0: ครับ
4: ที่สุด
0: แล้วก็เริ่มจากอาจารย์ที่อยู่ในกรุงเทพ
4: ใช่ค่ะนี้คือจะเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องสำหรับเราก็ได้
0: อ
4: ๋
0: อ
4: แล้วก็ประกอบ
0: แปลว่าจะมีไปที่อื่นอีก
4: ใช่คือเราตั้งใจมากคือหวังว่าจะทำให้ได้ภายในปีนี้ที่ภาคตะวันออกภาคเหนือตอนที่เล็งเอาไว้นะคะ
0: ครับผม
4: แล้วก็เพราะว่าหนึ่งคือความรู้ที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์พูดไปในส่วนเซสชันของอาจารย์คือคุณเรียนรู้ได้จากทุกสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์

0: หนังหนังภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนที่ว่าคุณจะต้องเอาไปสอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: คือพวกนั้นเนี่ยสามารถมาลิงก์กันได้ใช่แต่ว่าเราต้องการให้ในส่วนที่ว่าเป็นเบสิกข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะว่าไปแล้วข้อมูลพื้นฐานที่ถ้าโอเคถ้าคุณเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครบอกคุณได้ว่าไหนถูกกับไหนผิดถูกไหมคะ
1: ค
0: แต่ทีนี้ทีนี้คือเราไม่อยากให้นักเรียนหรืออะไรที่ไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะแต่ว่าในเชิงของว่าไทยพับลิกอะค่ะคือว่าคนไทยทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะได้รับข่าวสารแล้วไปคิดเอาเองหรือว่าคือเชื่อตามที่ได้รับมาไม่ว่าจะถูกหรือผิดซึ่งคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าคนรุ่นเราแต่ว่าต้องมองถึงเด็กที่เด็กกว่าเราไปด้วยเจเนอเรชันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นยุคของสังคมข่าวสารคือคุณแข่งกันที่มันไม่ใช่แค่ความเร็วแล
1: ้
0: วแต่คราวนี้คือความลึกและความถูกต้องคืออย่างทวิตเตอร์คุณทวิตอะไรก็ได
1: ้ครับครับอาจารย์ประภีคิดว่าจะทำยังไงให้เกิดสิ่งที่คุณจันปายพูดไปก็คือว่าเอาข้อมูลแล้วให้เด็กวิเคราะห์แล้วคุณครูจะต้องเป็นคนที่ส่งผ่านข้อมูลนี้ไปให้เด็กวิเคราะห์
2: ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเริ่มจากว่าอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อนะคะเป็นตัวเหมือนกับดึงดูดนะคะความสนใจเด็กนะคะแล้วก็จริงๆต้องเริ่มจากครูถึงว่าเพราะว่าครูจะต้องสร้างใช่ต้องมีพลังแล้วก็ต้องถ่ายทอดตรงนั้นออกไปนะคะแล้วก็ครูต้องทำให้เห็นแล้วก็ครูต้องเหมือนกับช่วยผลักดันให้เด็กรู้จักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กไทยตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถูกเน้นสอนเรื่องของการท่องจำซะมากกว
1: ่
2: า
1: จำแม่นเลยนะ
2: ใช่จะจำแม่นแต่พอแบบข้อสอบออกมาลักษณะวิเคราะห์ปุ๊บจะทำไม่ได้
1: แล้วตอนนี้ก็คืออะไรที่แนะนำวันนี้เพิ่มเติมครับว่าจะไปสอนวิเคราะห์เนี่ย
2: สอนวิเคราะห์ก็คือจริงๆมันต้องเกิดจากการที่ให้เด็กรู้จักเหตุและผลนะคะแล้วก็ถามว่าจะเริ่มจากยังไงก็คือต้องอ่านงานให้ได้มากขึ้นนะคะอาจจะต้องดูสื่อต่างๆข่าวต่างๆแต่ว่าให้มองในเชิงเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ
1: ์อย่าเพิ่งไปเชื่
2: ออย่าแต่เราต้องดูใช่ค่ะก็คือให้บอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ข้อมูลจากหนังสือจากอะไรอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าให้เราคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้ฝึกจากตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจากตัวเนื้อหาอีกทีหนึ่ง
1: เหมือนกับว่าพื้นฐานต้องมาค่อนข้างแน่นมีข้อมูลเยอะเก็บเอาไว
2: ้อันนั้นก็คือต้องศึกษาไปเรื่อยๆแต่ให้หัดที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุยกับเพื่อนก่อนอย่างในกรณีของที่เรื่องของบิลลาดินที่บอกเขาตายจริงไหม
1: เป็นต้น
2: ยังไม่เห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้พูดคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยต่อไปอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีเทคนิคใหม่ๆอะไรที่วันนี้เอามาแนะนำเพิ่มเติม
2: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
0: เพียงแต่ว่า
2: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
1: จากหนังก็ได้
2: หนังก็ได้จากเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะมันไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็มีเพลงที่ตะกี้เอามานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
1: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กโอ้โหเขาไวมากผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
2: ก็คือจริงๆแล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
1: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่อาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช
2: ้จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความข่าวสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ท่าน
1: เน้นตรงนั้น
2: ใช่
1: คือตามให้ทัน
2: ตามให้ทัน
1: โลกไป

0: ที่เทคนิคที่เอามาใช้จริงๆก็จริงมันก็จริงๆเด็กเขาก็ดูกันอยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่น
1: เพียงแต่ว่า
0: เรามาจัดเป็นหมวดหมู่ไปกรุ๊ปปิ้งมันนะเรียบเรียงมา
2: จากหนังก็ได้
0: หนังก็ได้จับเพลงก็ได้นะคะตะกี้เพิ่งคุยกับเด็กว่าเกมยังได้เลยนะคะเกมในที่นี้เนี่ยนี่หมายถึงว่าเกมที่ตอนนี้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยนะคะม
2: ัน
0: ไปแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าใช่
2: ครับ
0: ให้เด็กเล่นเนี่ยเกมเนี่ยเกมบางทียังสามารถที่ยังจะทราบถึงประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรมากกว่านั้นด้วยอะค่ะ
2: ค
0: ่ะแล้วก็มีเพลงที่จะเกี่ยวมานะคะแล้วก็มีรูปภาพต่างๆการที่เข้าใจสหรัฐอเมริกามากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจภาพเข้าใจอะไรบางอย่าง
2: ครับอาจารย์ครับสื่อใหม่ๆวิธีการสอนใหม่ๆนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะแล้วถ้าครูไม่ตามจะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งครูก็อาจจะตกยุคไปหรือครูยังสอนแบบเดิมๆอยู่จะไม่ทันเด็กแล้วนะเพราะเด็กโอ้โหเขาไวมากอะไรผมไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ก็คือจริงๆแล้วเป็นต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่านจริงๆนะคะตรงนี้แต่บังเอิญตัวเองได้ใช้ตรงนี้มาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาขอถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ที่สอน
2: อะไรที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งใหม่ผมไม่แน่อาจจะเป็นสื่อหรือเป็นวิธีใหม่เป็นความรู้ใหม่ที่อยากจะบอกเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่จะได้เอาไปใช
0: ้จริงๆแล้วสื่อนี้ก็คือแล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ละท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะขอให้ติดตามข่าวสารนะคะติดตามความผ่านสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์จะต้องมีนะคะนั่นแหละค่ะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: เน้นตรงนั้นคือตามให้ทัน
0: ตาม
2: โลกไป
0: ใช่ค่ะ
2: ในการคัดเลือกครูที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับอย่างวันนี้มา80กว่าท่านใช่ไหมเราเลือกจากไหนยังไงมีการคัดแบบไหนครับ
1: คือจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้คัดเลยคือเราแค่คัดจำกัดแค่พื้นที
2: ่
1: ค
2: ื
1: ออย่างที่บอกจำนวนที่นั่งด้วยค่ะพื้นที่คือเราส่งไปขอจดหมายบอกกล่าวอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆไปโดยบอกว่าเราขอตัวแทนเป็นอาจารย์ภาคสังคมหมวดสังคมมาโรงเรียนหนึ่งท่าน
2: นี่เป็นครูจากโรงเรียนในเมือง
1: ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะ
2: ปริมณฑลด้วยแสดงว่าอยู่ห่างออกไปหน่อยก็มีอยู่ใจกลางเมืองเลยก็มีหลากหลายแต่ผมเห็นการจัดที่นั่งฟังก็เป็นมีโต๊ะแล้วก็นั่งฟังเป
1: ็
2: นเรียงหน้ากระดานนึกว่าจะมีกิจกรรมอะไรอื่นเพิ่มเติมไหม
1: คือตอนแรกเนี่ยที่แพลนเอาไว้เนี่ยกะว่าจะมีกิจกรรมมากมายแต่ทีนี้ด้วยความที่อันนี้เป็นโครงการแรกเราก็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อย่างที่กังวลกับอาจารย์บอกว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเล่นกับเราไหมเขาจะแฮปปี้
2: แล้วอาจารย์กลัวอาจารย์แบบพี
0: ่กลัวก็ยุ่งกลัวเหมือนกัน
1: ตัวฉันก็กลัวคือเพราะว่าคือโดยส่วนตัวคือจะบอกว่ามันก็มีช่วงห่างระหว่างวัยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะในส่วนของผู้ที่เข้ามาอบรมแต่ทีนี้ว่าเราก็พยายามหาเกมอย่างเกมแฟนพันธุ์แท้อะไรเงี้ยคือก็เอามาผสมผสานให้มีส่วนร่วมบ้างแต่ว่าคือไม่ต้องถึงขนาดว่าให้เขาต้องแบบเปลี่ยนตัวเองมากมายเพราะว่าอาจารย์บางคนอาจจะไม่ถนัดที่จะต้องลุกออกมาแบบว่าเยลหรืออะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: แล้วผลเป็นไงฮะอาจารย์ประพีที่
0: ก็เท่าที่ดูสำหรับส่วนตัวที่ตะกี้สอนช่วงนั้นรู้สึกว่าอาจารย์ก็สนุกมีการพูดคุยต่อถึงตอนนั้นพูดถึงเรื่องหนังนะคะก
2: ็
0: มีการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหนังต่อมาว่าเคยดูหนังเรื่องนั้นไหมเรื่องนี้ไหมอาจารย์ยังไม่เกิดเลยหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือมาแชร์ความรู้กับเราด้วยเลยแบบนั้นนะคะ
2: แล้วจริงๆถ้าเกิดสมมติเรามีเวลาต่ออีกนิดหน่อยหรือว่าสถานที่ที่อำนวยในการที่จะทำกิจกรรมอะไรให้เขามารวมกลุ่มกันถกกันก็อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน
1: ใช่คือจริงๆอยากให้มีแบบนั้นจำกัดด้วยเวลาอะไรเงี้ย
2: สำหรับในระดับมหาวิทยาลัยครับความร่วมมือหรือว่าเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอื่นๆในกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรแบบนี
0: ้
2: เรามีโครงการอะไรลักษณะนี้อยู่เยอะไหม
0: ครับถ้าพูดถึงในเรื่องของเป็นตัวภาควิชานะคะ ภาควิชาเนี่ยก็จะเป็นภาควิชารัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบบถ้าเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นออกค่ายอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วที่ไปตามโรงเรียนต่างๆแต่ว่าตรงนี้ก็คือพอมารู้จักกับทาง SP เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจจะได้ไปยังโรงเรียนต่างๆ อะไรมากเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
1: อาจารย์ก็เสนอมีอาจารย์มีคำแนะนำ
2: มีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
1: เยอะแยะมากมายอาจารย์ก็อยากให้จัดเป็นค่ายที่อาจารย์เสนอมานะ
0: คะ
1: ค
0: ่าย
2: เป็นยังไงอาจารย์
1: คล้ายๆอยากเป็นหมอแต่คราวนี้เนื่องด้วยภาครัฐศาสตร์ก็เป็นค่ายอยากเป็นทูต
0: เนี่ยค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เราก็คุยไว้กับทางกระทรวงบ้างแล้วทางกระทรวงก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็ยินดีอยากจะสนับสนุนแต่ทีนี้เราก็ต้องดูเรื่องไทมิ่งคราวนี้ก็ไปเรื่องบุคลากรอะไรก็เป็น process ของเขา
0: แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นประกวดหนังสั้นที่เราคุยกันเอาไว้ว่าเป็นหนังสั้น
2: คืออะไร
0: จะเป็นหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาว่าเด็กมีความคิดยังไงแล้วจะสะท้อนออกมายังไงบ้าง
2: ผมพยายามนึกตามว่าการทำค่ายหรือว่าการจัดหนังสั้นแบบนี
0: ้
2: มันจะเกิดการเรียนรู้ไหมฮะ ด็กจะได้เรียนรู้
0: แน่นอนเลย
2: ยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออย่างแรกเลยก็คือเขาต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะ
1: แล้วก็คงไม่ใช่แบบว่าถ่ายรูปแมคโดนัลด์มา
2: คงไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ก็เลย
0: ต้องค้นคว้าในระดับนึง
1: แต่ว่าคือเด็กเดี๋ยวนี้คือต้องยอมรับเลยหนูคิดว่าอาจารย์ก็น่าจะคิดเหมือนกันเด็กเดี๋ยวนี้คือเขาแอดวานซ์มาก
0: ใช่ค่ะเรื่องการทำโอ้
1: ใช่แล้วก็คือความรู้ความสนใจที่เขามีเนี่ยคือเขามีมุมมองที่น่าสนใจมากเด็กหลายๆคนเด็กยุคใหม่นะ
2: พี่แต่เราให้โอกาส
1: ใช่เราให้โอกาสแล้วเหมือนต้องมีคนสะกิดอย่างอาจารย์ก็จะสะกิดตลอดอาจารย์กระตุ้น
2: อาจารย์สะกิดอะไรบ้าง
0: ฮะต้องกระตุ้นเยอะ
2: สะกิดตรงไหนยังไง
0: ต้องแบบจริงๆต้องถ่ายทอดพลังอย่างที่บอกว่าต้องถ่ายทอดเพราะเราต้องดูกระตือรือร้นซะก่อนนะคะแล้วเราก็ถ่ายทอดตรงนั้นไปเพราะนั้นเด็กจะอยู่นิ่งไม่ได
2: ้
0: ลักษณะแบบนั้นนะคะ
2: นี่คือที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงว่าคุณครูที่จะสอนเด็กต้องเป็นแบบนี้ต้องมีพลัง
0: คือสำหรับส่วนตัวคิดว่าพลังช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าท่านอื่นจะมาแนวอื่นนี่ก็มันเป็นทางเลือกอะค่ะเป็นช้อยที
2: ่แล้วแต่ละท่านถนัดหรือมีความสามารถอะไรอยู
0: ่แล้วแต่ค่ะ
2: ครับแล้วมีอะไรจะแนะนำครับในแง่เทคนิคนะฮะคือผมว่าคุณครูบางท่านมีอยู่แล้ววิธีแต่บางท่านอาจจะหาไม่เจอจะไปหายังไงทำยังไง
0: ถ้าสำหรับเทคนิคส่วนตัวแล้วคือที่วันนี้ที่พูดมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆความเป็นอเมริกันถ้าพูดถึงในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในตำราอย่างเดียวสามารถที่เรียนผ่านสื่อหรืองานต่างๆได้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามติดตามสิ่งที่เป็นใหม่ๆนะคะสิ่งที่เหมือนกับต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะเลือกงานจากตรงนั้นแล้วเราค่อยต่อยอดไปนะคะต่อยอดไปในลักษณะที่ให้เขาลงไปค้นคว้าศึกษาวิจัยจากเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วก็การเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ครับแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราจะสอนจะดูอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็หน่วยงานเดียวอาจจะไม่พอนะครับการเชื่อมโยงกันเครือข่ายบูรณาการกันก็เป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยอย่าง
0: นี
1: ้คือเราคุยเรื่องนี้กันมาน
0: าน
1: ตั้งแต่เริ่มคุยคือด้วยความที่ว่าอย่างโครงการ ASP เองเนี่ยเพิ่งเริ่ม
2: คือ
1: นอกจากเป็นนักวิจัยโครงการเขียนคอลัมน์เขียนอะไรคือทำทุกอย่างก็คือก่อนนั้นนอกจากนั้นก็คือพยายามเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายไปตามมหาลัยต่างๆเกษตรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะธรรมศาสตร์คือเราพยายามจะคล้ายๆเหมือนแบบเข้าถึงให้ได้หลายหน่วยงานนะคะ
2: ครับแล้วก็จะลงไปที่โรงเรียน
1: ใช่ค่ะ
2: จะพยายามไปทั่วประเทศใช่
1: พยายามจะไปให้ทุกภาคอะค่ะ
2: ครับงั้นถ้ามีโครงการดีๆโครงการอื่นๆก็ได้นะครับก็นำเสนอบอกเรามานะฮะ
1: ยินดี
2: ครูจะนำเสนอต่อไปครับอาจารย์มีอะไรแนะนำครับเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายหรือว่าการนำเสนอเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาให้เพื่อนครูได้รู้กันทั่วประเทศ
0: ถ้าพูดถึงการสร้างเครือข่ายนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสมมติว่าเราสอนถ้าเป็นคุณครูสอนไปอย่างเดียวเนี่ยคือแต่เราไม่รู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงโรงเรียนอื่นเป็นยังไงการที่ทำให้เด็กสามารถรู้จักกับเด็กโรงเรียนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการทำให้เหมือนกับเราต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยเมื่อเราเทียบกับโรงเรียนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะสร้างเครือข่ายหรือว่าพาเด็กทำกิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะกิจกรรมเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้เด็กได
2: ้ครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วหวังว่าเครือข่ายนี้จะเกิดขึ้นมากๆและถ้ามีเครือข่ายที่โรงเรียนของเพื่อนครูก็บอกเรามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครู
4: สวัสดีค่ะ
2: ครูจริยานะครับครูสอนชั้นไหนครับ
4: ม.4กับม.6ค่ะ
2: ม.4กับม.6สอนวิชา
4: วิชาเลือกค่ะ
2: วิชาเลือกซึ่งเป็นวิชาสังคม
4: ชื่อเป็นวิชาย ุโรป
2: ครับ
4: ในโลกปัจจุบันกับเอเชียตะวันออกแล้วก็สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร
2: ์ครับวันนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆเยอะไหมฮะ
4: ได้ใหม่ๆเยอะค่ะ
2: เหรอครับ
4: แล้วก็รู้วิธีสอนของอาจารย์พีอ่ะแล้วใกล้เคียงกับดิฉันมาก
2: ยังไงฮะเทคนิคการสอนที่ได้ไป
4: ก็คือเราสอนประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องสอนประวัติศาสตร์ทำยังไงให้นักเรียนสนใจ
2: ไม่ต้องท่องจำอย่างเด
4: ีย
2: ว
4: ไม่ต้องท่องจำ
2: ตัวเลขพอสอน
4: ไม่ต้องเลยคุณเอาคุณพิมพ์ชีทให้
2: ยังไง
4: เพราะมันเป็นแพทเทิร์นไงอย่างเช่นดิฉันสอนมนุษย์ประวัติศาสตร์เนี่ยในไทยเนี่ยเขาไม่ค้นหาใช่ไหมคะดิฉันก็ไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูอินเทอร์เน็ตแล้วให้ดูที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้นักเรียนอย่างเช่นมนุษย์นีแอนเธอร์ทันเธอดูหน้าเธอสิบางคนทำไมหน้าเหมือนลิงก็มาจากนีแอนเธอร์ทันมันจะสนุกไงมันสนุก
2: เหมือนกับเขามองเพื่อนเลยใครหน้าเหมือนลิง
4: มี
2: ก็เป็นตัวอย่าง
4: ตัวอย่าง
2: คือดึงความสนใจของเด็กให้สนุกแล้วพอสนุกปุ๊บก็จะจำ
4: ได้แล้วพอดีโอเน็ตออกเด็กตอบได
2: ้โอ้โหเป๊ะเลยอาจารย์อยากให้กิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหม
4: อีกดี
2: นะ
4: เพราะว่าการที่เราอ่ะ จะรู้จักใครเราต้องรู้จักพื้นฐานเขาจึงจะเข้าใจเขานะพอเข้าใจเขาแล้วมันก็เกิดความสัมพันธ์ทำไมตีเกิดสิ่งดีๆขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน
2: การจัดโครงการแบบนี้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหลายๆองค์กรทำให้งานนี้เกิดขึ้นครูว่ามีความสำคัญมากไหมครับกับการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของครู
3: มีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงอย่างสถานทูตเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรที่จะแม่นเท่ากับสถานทูตอยู่แล้วนะคะ
2: ของประเทศนั้นๆ
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ของ
3: เป็นประสบการณ์ตรงของวิทยากรทุกท่านที่นำมาถ่ายทอดให้เราค่ะ
2: ครับผมแล้วของครูมีเครือข่ายอะไรที่ทำลักษณะนี้ไหมครับไปร่วมกับโรงเรียนอื่นหน่วยงานอื่นหรือมหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นหลากหลายองค์กรที่จะทำเป็นเครือข่ายแล้วก็สร้างโครงการขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
3: โดยส่วนตัวดิฉันเป็นครูที่สอนผ่านกูรูออนไลน์อยู่แล้วค่ะ
2: ผ่านอะไรนะ
3: กูรูออนไลน์ค่ะเป็นออนไลน์ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2: ร่วมกันระหว่างใครบ้างฮะ
3: มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด
2: ิ
3: ฉันเป็นคนให้ความรู้เรื่องรูปแบบการสอนก็สามารถนำการความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงผ่านออนไลน์ได้ค่ะกับครูทั่วประเทศที่เข้ามาหาเรา
2: อ๋ออย่างนี้ดีฮะเพราะฉะนั้นเครือข่ายนี้ออนไลน์มันก็ไปทั่วประเทศหรือ
3: ไปทั่วประเทศค่ะ
2: ทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะถ้าอยู่ตรงไหน
3: ถ้าอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะ
2: อย่างโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเหมือนกับเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะเราสร้างโครงการฝึกอบรมแบบนี้มาครูคิดว่าการมีเน็ตเวิร์กแบบนี
5: ้ครู
2: ครับรวมทั้งโทรทัศน์ครูด้วยที่เราเป็นสื่อกลางมันสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยยังไงบ้าง
5: ก็แบบว่าเป็นสิ่งที่จุดประกายใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของแบบว่าครูสามารถที่จะแบบว่าดูสื่อทางออนไลน์นักเรียนก็สามารถที่จะแบบว่าค้นหาข้อมูลหรือว่าเรียนกันทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้น
2: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ได้ตลอดเวลาด้วย
5: ได้ตลอดเวลา
2: ในแบบนั้น
5: ใช่ครับ
2: ครูอยากให้เกิดอะไรขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมสัมมนาอะไรแบบนี้ฮะอย่างมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นอยากให้เกิดความร่วมมือแบบไหนเพิ่มเติมไหมที่จะทำให้ครูได้ประโยชน์ที่สุด
5: คืออยากให้แบบว่าจัดเวิร์กช็อปที่แบบว่ามีการแบ่งกลุ่มมีการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอสัมมนาหรือว่าประเด็นที่แบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันให้มันมากกว่านี้เพราะว่าที่ว่าเราฟังสัมมนานี่คือเราฟังจากท่านวิทยากรใช่ไหมซึ่งแน่นอนเราก็ได้รับความรู้มากอยู่แล้วว
2: ันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียว
5: ใช่วันนี้เป็นนั่งฟังอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่เพิ่มขึ้นระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
2: หมายถึงครูมองไปว่าเพื่อนครูที่มาแต่ละท่านก็มีความสามารถ
5: มีศักยภาพสูงแน่นอน
2: ถ้าได้มาแลกเปลี่ยนกันด้วย
5: ก็จะเกิดประโยชน์มากครับหรือแม้แต่การที่เราดูเรื่องโทรทัศน์ทางการศึกษาหรือว่าโทรทัศน์ครูอย่างเงี้ยก็เคยดูเหมือนกันที่ว่าทำแผ่นกระดาษ A4 9ช่องอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอาจารย์เขาก็ใช้ได้นะก็คือหมายถึงว่าสอนเด็กให้รู้จักการทำสื่อซึ่งมันก็จะเป็นคะแนนแล้วก็ทำให้เด็กไม่เบื่อในการเขียนรูประบายสีแล้วก็เขียนข้อความหรือข้อมูลที่เราเรียนรู้ลงไปแล้วก็ตอบคำถามจากใบกระดาษคำตอบ9ช่องอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
5: ก็ถือว่าโอเคมากเลย
2: นั่นแหละครับคุณครูแต่ละท่านก็บอกว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับจากการที่มาอบรมแล้วก็เกิดขึ้นจากเครือข่ายความร่วมมือแบบนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนครูที่ดูอยู่อาจจะยังไม่มีโอกาสมาร่วมอบรมในโครงการนี้นะฮะแต่จะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการนำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูครับและถ้าเพื่อนครูมีโครงการดีๆบอกเรามานะครับจะได้นำเสนอให้กับเพื่อนครูที่อยู่ห่างไกลอยู่ที่อื่นๆที่ไม่ได้ไปร่วมโครงการนั้นได้รับรู้ด้วยและได้ประโยชน์ไปด้วยครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv หรือชมทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับ Teachers Network สวัสดีครับ

0: ทีเด็กมาค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความสามารถอะไรตอนทำละครเวทีพอหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำละครก่อนที่โรงเรียนเขาจะพบว่าเขาชอบด้านนี้นะด้านดนตรีด้านอะไรอย่างเช่นบางคนออกแบบสูติบัตรออกแบบโปสเตอร์เขาก็จะพบเขาก็จะไปเรียนต่อด้านอาร์ตใดดังใครที่ออกแต่งเพลงตอนนี้เขาก็ไปเรียนด้านดนตรี
1: ครับ
0: ค่ะดังนี้ค้นพบตัวเอง
1: เป็นเวทีที่ให้เขาได้แสดงความสามารถและค้นพบตัวเองด้วย
0: ใช่อ
1: ย
0: ่
1: างนั้นนะครับ
2: หรือจริงๆคือไม่จำเป็นนะอาจารย์ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนต่อด้านนั้นก็ได้คือแค่สนใจด้านนี
0: ้ครับ
2: แ
0: ล้วก็ตัวเองชอบอะไร
2: อีกหน่อยก็ไปเป็นผู้ชมนะไปเป็นผู้ชม
1: ที่ชมเป็น
2: ที่ชมเป็นนะชมอาจจะไม่ใช่ชมละครเวทีอย่างเดียวอาจจะชมดนตรีคลาสสิกอาจจะฟังดนตรีคลาสสิกไปดูคอนเสิร์ตไปดูงานทัศนศิลป
0: ์
2: ทำให้ผู้ชมงานศิลปะของประเทศเราเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ครับผมครับและนอกจากที่เราได้ชมมาทั้งหมดแล้วเราก็ฟังทั้งสองท่านพูดแล้วนะครับยังมีอีกหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการทำละครเวทีน้องๆนักเรียนผู้หญิงอาจจะดูเขาทำฉากทำอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรดูเป็นงานของผู้ชายงานฝีมือยังมีงานของผู้หญิงที่ทำได้อย่างเช่นเสื้อผ้าเรียกว่าคอสตูมเนี่ยนะครับก็น่าสนใจลองไปชมฝ่ายนี้กันบ้างครับเชิญครับ
3: คณะ Royal Shakespeare Company จะแสดงละครกว่า30เรื่องต่อปีทั้งที่สแตรทฟอร์ดลอนดอนและเมืองอื่นๆคณะมีนักแสดง150คนเล่นสลับกันไปกว่า500บทตัวละครแต่ละตัวต้องมีเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเบื้องหลังทีมงานทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนทุบตีมาสัตว์ประหลาดจากอีกโลกหรือแม่ชีเลือดหรือเครื่องในปลอมที่สมจริง
4: หน้าที่ของผมที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็คือพยายามช่วยให้ทุกคนทำงานให้ได้ตรงตามภาพที่เราคิดกันไว้มากที่สุดเราต้องให้ข้อมูลกับเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยและนอกจากนี้เราต้องมีเหตุผลครับเราต้องใช้ทักษะของเขามากกว่าไปบอกเขาว่าต้องทำอะไรและยังไง
3: ภาพวาดเสื้อผ้าจะบ่งบอกยุคและรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าและฉากจะรวมกันเป็นภาพโดยรวมของละครเรื่องนั้นเมื่อตกลงร่วมกันแล้วภาพเหล่านี้จะส่งต่อไปที่ฝ่ายเครื่องแต่งกาย
4: จุดประสงค์ของการนำเสนอแบบเสื้อผ้าก็คือทำให้คนทำงานรับรู้แนวคิดหลักของเรื่องไม่ต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดเครื่องประดับหรือเนื้อผ้า
5: butThe main thing is that the Duke belongs to the old sort of Austro-Hungarian Habsburgy Russian sort of feel.
3: ทีมงานจะต้องเลือกวัสดุและเครื่องประดับทั้งหมดก่อนตัดเสื้อผ้านี่เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกาย
6: ทอมกับฉันจะดูแบบแล้วก็คุยกันนะคะเราจะต้องดูคลังวัสดุต่างๆของที่คณะเผื่อว่าอาจจะเอามาใช้ได้แต่ก็ยังขาดผ้าบางชนิดอยู่บ้างฉันจึงต้องคอยหาตัวอย่างใหม่ๆและต้องพาทอมไปหาดูตามร้านด้วยค่ะดูจากตัวอย่างชิ้นเล็กๆก็จะได้แค่ระดับหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องไปดูจากผ้าเป็นม้วนนะคะ
4: ในการเลือกผ้าเป็นขั้นตอนที่น่ากังวลที่สุดในหลายๆด้านเลยแหละครับเราเริ่มจากกระดาษเปล่าร่างภาพขึ้นมาคิดว่าจะเลือกสีแนวนี้หรือจะใช้สีหรือเนื้อผ้าประมาณนี้ในเรื่องแล้วก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับความเป็นจริงอีกด้วยนะครับ
7: That's Angelo.
5: Yeah, that's Angelo. Yeah. Great. That would be very nice. It's got yeah. that sort of slightly.
7: Yeah, that's our man.
5: Period texture,
7: yeah,
5: I think.
7: Yeah. Fine. Okay.
4: ถ้าเราหาทุกอย่างตามที่คิดภาพไว้ไม่ได้เราก็อาจจะย้อมสีเอาก็เป็นไปได้ครับ
3: เครื่องแต่งกายควรตรงตามยุคและลักษณะของตัวละครด้วยฝ่ายย้อมสีและทำของเก่าที่สแตรทฟอร์ดทำให้เรื่องนี้เป็นไปได
6: ้พอหัวหน้าฝ่ายเสื้อผ้ากลับมาจากซื้อของที่ลอนดอนจะได้ผ้าที่ใช้ไม่ได้มาเยอะแยะค่ะจนเราคิดว่าไม่นะแล้วเราจะเอาผ้าไปย้อมหลายๆสีดูว่าสีไหนที่ดีที่สุดเราจึงเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะนี่คือผ้าดิบนะคะเรารู้จักผ้าชนิดนี้ค่อนข้างดีเราจะได้รู้จักผ้าหลายประเภทจนคิดว่าผ้าแบบนี้อีกแล้วบางชนิดก็ดีแต่ว่าบางชนิดก็ดื้อหน่อย
3: นอกจากการย้อมผ้าอย่างที่เห็นกันเราย้อมขนนกได้ค่ะเราย้อมรองเท้าซิปผ้าลูกไม้เครื่องแต่งกายของผู้ชายก็ยังได้นะคะแล้วฉันก็ยังเคยย้อมวิกผมด้วยย้อมทั้งผมแท้แล้วก็ผมปลอมย้อมมาเยอะแล้วล่ะค่ะฉันย้อมให้กับละครเรื่อง Measure for Measure เราต้องรู้จักสีต่างๆให้ดีเหมือนกับช่างทาสีค่ะเราใช้53สีผสมกันนะคะเราเติมสีเหลืองนิดหน่อยเขียวอีกนิดให้กลบชมพูลงไปแล้วก็ออกไปนั่งจิบชารอข้างนอกได้เลยค่ะ
6: บางชิ้นนี่ต้องดูเหมือนใส่มาหลายครั้งแล้วนะคะบางชิ้นก็ต้องให้ดูเปื่อยเล็กน้อยฉันจะทำให้มันดูออกหยับหยาบนิดหน่อยไม่ต้องมากจนชุดเสียแล้วค่ะแต่ว่าให้พออยู่บนเวทีแล้วต้องดูเหมือนเก่าหลังจากที่เอาไฟลนแล้วฉันก็จะเอากระดาษทรายมาขัดให้มันหยาบให้มันออกมาเป็นแบบนี้เลยล่ะค่ะ
3: ละครเวทีต้องใช้ทักษะที่หลากหลายและทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างโลกแห่งละครขึ้นมา
6: ทุกคนต้องมุ่งมั่นค่ะและรับผิดชอบต่อหน้าที
3: ่ต้องยืดหยุ่นเพื่อทำตามสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จค่ะ
6: คุณต้องมีส่วนร่วมมากค่ะใส่ใจแล้วก็วิญญาณลงไป
3: ไม่ว่าจะต้องใช้ทักษะมากแค่ไหนเมื่อมันใช้ได้เราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากค่ะ
6: ดีมากค่ะทุกคนสนับสนุนค่ะ
4: เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมามันเยี่ยมมากครับ
1: เราเห็นเลยครับว่าการจะได้เสื้อผ้าของนักแสดงคนหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่ว่าอยากได้แบบไหนก็ไปเลือกไปหาไปซื้อมาแต่ต้องเข้าใจตัวละครต้องรู้จักยุคสมัยต้องเนื้อผ้าจะเป็นอย่างไรการใช้งานอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะต้องดูหลายอย่างมากในการจะทำเสื้อผ้าของนักแสดง
2: ก็คือขึ้นอยู่กับการตีความของผู้กำกับ
1: ครับ
2: แล้วก็การตีความของผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายว่าเขาจะตีความว่าเป็นยุคไหนสถานที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาจะทำละครเช
1: ก
2: สเปียร์เนี่ยแล้วเราไม่มีทุนมากเราจะตีความให้เป็นกรุงเทพมหานคร2554ก็ได
1: ้เหตุเกิดในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้
2: เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดค่าทำฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะฮะแล้วก็ค่าเครื่องแต่งกาย
1: งั้นก็แต่งตัวธรรมดา
2: ก็แต่งตัวธรรมดาก็ได้ครับคือต้องดูงบประมาณผมว่าการทำละครเวทีเนี่ยสำคัญมากเรื่องการที่ดูงบประมาณด้วย
1: ครับของครูมยุรีมีปัญหาเรื่องการทำเสื้อผ้าสำหรับละครเวทีในโรงเรียนไหมฮะ
0: ก็บ้างมีปัญหาบ้างก็คือว่าฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าบางครั้งเด็กยังตีโจทย์ไม่แต
1: ่ครับ
0: ก็ต้องเราก็ต้องค่อยๆบอกเขาวิธีการว่าลองต้องไป observe หาว่าละครเรื่องนี้อย่างไรตีความอย่างไรแล้วก็เด็กเขาก็ค่อยๆ
1: ต้องไปค้นคว้าไหมฮะ
0: ต้องค่ะ
1: เปิดหนังสือว่ายุคนั้นประวัติศาสตร์สมัยนั้นมันต้องเป็นยังไง
0: ว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เราเอามาจากยุคไหนบริบทของมันเป็นยุค2499หรืออะไรก็ตามแต่เราค่อยๆสอนเรียนรู้ไปสอนเด็กไปค่ะ
1: แล้วเด็กเวลาที่ต้องไปค้นคว้าต้องไปเรียนรู้เขารู้สึกยังไงมันยากจังเลยครูไม่โอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าเขากระตือรือร้น
0: เขากระตือรือร้นค่ะเขาชอบ
1: เพราะอะไรฮะทำให้เกิดสิ่งนั้น
0: อยู่ที่เด็กชอบก่อนเป็นทุนส่วนตัวเด็กชอบพอชอบเสร็จเขาได้ทำเขามีความสุขได้ทำในสิ่งที่มีตัวเองสนใจด้วยถ้าเราไม่ได้บังคับไม่มีคะแนนใช่ไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นใจต้องมาก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมีเพื่อนครูบางท่านอยากจะเริ่มทำละครในโรงเรียนครับแต่ว่าอุ้ยมองไปมันมืด8ด้านเลยคนก็เยอะต้องใช้ความรู้ความสามารถด้วยครูมยุรีแนะนำหน่อยครับเริ่มยังไงดีฮะ
0: ค่ะมันไม่ยากเลยค่ะสำหรับการเรียนรู
1: ้เริ่มจากศูนย์เลย
0: อาสาสมัครแล้วก็ครูต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยว่าการกำกับอย่างไรแล้วก็อาจจะเอาหนังเอาวิดีโอนะมาให้เด็กดูหรือเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเด็กให้ทราบเบื้องต้นว่าพื้นฐานละครเวทีมีอะไรบ้างแต่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะเราทำตามที่เรามี
1: ค
0: ่ะสอนเรื่องการตีความการเลือกบทพวกนี
1: ้ถ้าเริ่มใหม่ครูเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าครูไม่มีเลยไม่มีความรู้เล่นก็ไม่เป็นออกมายืนบนเวทีก็มือไม้สั่นอาจารย์ประวิทย์แนะนำไงดีครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคงต้องขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
1: มาที่อาจารย์ประวิทย์เลยได้ม
2: ั้ยก็ได้ครับได้ครับเรายินดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้กิจกรรมของละครเวทีในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆผมเพิ่มเติมที่อาจารย์มิรีพูดอีกนิดนึงก็คือว่าอย่ามองว่าละครเวทีเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียว บางครั้งการเลือกเรื่องที่จะมาจัดแสดงละครเวทีเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวรรณคดีอย่างที่อาจารย์สอนอยู่ก็ได
0: ้
2: เพราะนั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอนซึ่งก็เหมือนกับที่ประเทศอังกฤษที่เขาทำละครเชกสเปียร์กันก็เพราะว่าในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขาอ่านละครเชกสเปียร์เพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่สนับ

0: สนุนการเรียนการสอนของเขา
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็คือลองคิดว่าจะทำยังไงที่จะเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
1: เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนจริงๆถ้าเทียบกับบ้านเราจากเชกสเปียร์ควรจะเป็นใครดีฮะในเมืองไทย
0: ถ้าเชกสเปียร์เมืองไทยก็น่าจะเป็นสุนทรภู่
1: ท่านสุนทรภู
0: ่ครับผมก็คือลองทำละครของครูสุนทรภู
1: ่
0: นะครับลองทำเป็นละครเวทีลองปรับเป็นสมัยใหม่ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ถ้าคนยุคใหม่จะได้กลับมาสนใจในด้านนี
0: ้ครับ
1: ครับก็น่าสนใจนะครับอยากให้ทุกท่านได้ทั้งสองท่านได้พูดถึงความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการทำละครในโรงเรียนครับ
2: กิจกรรมการทำละครเวทีนะคะมันหมายถึงเกี่ยวกับการรวมศาสตร์ต่างๆมากมายซึ่งการเรียนการสอนอย่างเช่นเด็กได้เรียนรู้วรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแต่แล้วก็สอนเรื่องการตีความเด็กจะต้องตีความบทละครตีเรื่องว่าเรื่องนี้จะต้องการสื่อสารอะไรให้กับคนดูนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำงานที่เป็นกระบวนการนะการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นการที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ในข้างหน้าแล้วเด็กสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได
1: ้ครับบางทีทำงานด้วยกันจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
2: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับข้อตำหนิข้อคอมเมนต์ของแต่ละฝ่ายเวลาทำงานพอเลิกกิจกรรมตรงนี้แล้วเขาจะมีการคอมเมนต์วันนี้ฝ่ายนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนักแสดงไปอย่างไรเพราะว่าอยากจะสอนให้เด็กยอมรับคำติบ้างไม่ใช่รับแต่คำชมของคนอื่นซึ่งเป็นการปูพื้นให้เด็กไทยเป็นคนที่มีความกว้างต่อไป
1: ครับอาจารย์ประวิทย์คงเห็นด้วยกับที่
0: ครับผมเห็นด้วยทุกประการครับแล้วก็อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงก็คือผมว่าการที่มาทำละครเวทีร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยคือการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1: ครับ
0: นะแล้วซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยเรามักที่จะห่วงแต่ตัวเองใช่ไหมเราจะแข่งขันจะทำยังไงที่จะทำให้เราเข้ามหาวิทยาลัยเข้าคณะที่ดีๆได้แต่การทำละครเวทีมันคือการที่ไปอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่จบแล้วไม่ต้องแข่งกับใครแล้วไปเข้าไปทำงานในบริษัทเราก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
1: บางทีเรียนเก่งทำงานเก่งแต่วงแตกไปแล้ววงแตกมันก็ไม่ดีเพื่อนไม่ครบอะไรก็ไม่ดีครับแต่อีกการนึงที่อาจารย์ประวิทย์พูดแล้วน่าสนใจคือบางทีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามของละครเวทีมันเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจศิลปะอาจจะไปเป็นผู้ชมที่ดีผ
0: ู้
1: ชมที่ชมเป
0: ็
1: นที่ดูเป็นจะสำคัญยังไงฮะกับการที่เข้าใจและเรียนรู้รู้จัก
0: สำคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายของประเทศเราพัฒนาศิลปินแต่เราไม่ได้พัฒนาคนดูฮะเพราะว่าคือเราทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างศิลปินในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาแต่เราลืมพัฒนาไปว่าศิลปินพวกนี้ออกมาแล้วจะเล่นให้ใครดูนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนที่เข้าใจการทำละครเวทีรู้ว่าละครเวทีดูยังไงนะฮะแล้วก็ทำละครสนุกยังไงแต่ไม่มีเวลามาเล่นเราอยากได้คนแบบนี้มากแล้วก็เวลาที่มีละครเวทีมาพวกคนพวกนี้ก็จะซื้อบัตรไปชมนะฮะหรือเราอยากได้เจ้าของบริษัทนะฮะร้อยล้านพันล้านที่เคยทำละครเวทีกับคุณนงนะฮะแต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้ว
1: ตอกฉากอยู่แล้วก็ถูพื้นอะไร
0: แต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีเวลามาทำละครเวทีไม่มีเวลามาช่วยคุณนงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ละครเวทีเกิดขึ้นมาเขาจะสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆของเขาที่เขาทำได้ครับเราอยากได้คนแบบนี้เพิ่มขึ้น
1: ครับเคยสังเกตว่าผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจากละครเวทีนั้นมีมากมายครับทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวที่จะเกิดขึ้นก็หวังว่านี่จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูในการลองทำละครในโรงเรียนดูนะครับขอบคุณอาจารย์ประวิทย์และครูมายุรีมากนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: และถ้าท่านใดอยากจะสัมผัสเบื้องหน้าของละครเวทีเรื่อง Macbeth ขอเชิญนะครับแสดงวันที่2ถึง19มิถุนายนครับที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลอาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับทั้ง2ท่านด้วยครับสวัสดีครับ

0: ็นไกด์มาคุเทศ
1: อยากเป็นนักดนตรีครับ
2: เขาเป็นผู้คุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
3: ไม่อยากครับผมสอนไม่เก่งครับ
0: ไม่อยากเหนื่อยเห็นอาจารย์เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน
4: เป็นครูทำไมเนี่ยไม่ผมไม่เลือกเป็นครูแล้วลำบากผมเลือกไปทางเป็นหมอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ครูอ่ะไม่ไหวอ่ะลำบาก
5: ที่แน่ๆคือวิศวะกับหมอที่ออกมาก็ภาษีมันดีกว่าเวลาไปไหนก็แบบดูน่าเชิดชูมากกว่าครับ
6: ประการแรกก็คือครูเป็นอาชีพที่ทำงานหนักประการที่สองก็คือว่าเงินเดือนของครูน้อยสังเกตได้จากเงินเดือนขั้นต่ำจบปริญญาตรีมาเงินเดือนครู 7,940 บาทถ้าเกิดเป็นบุคลากรที่เขามีความสามารถจริงๆเขาก็ไม่อยากมาเป็นครูเพราะว่าความสามารถเขาสามารถทำได้มากกว่านั้น
7: อาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วมีเกียรติมากด้วยถ้าเรามองไปทุกสาขาอาชีพอย่างวิศวกรหรือแพทย์หรือนักกฎหมายอะไรก็ตามทุกคนต้องผ่านครูมาถ้าเขาไม่มีครูเขาคงไม่ได้เป็นถึงทุกวันนี้ยังตัวครูเองเนี่ยพอมา ประกอบอาชีพครูทำให้เรานึกถึงครูที่เคยสอนเรามาว่าถ้าเราไม่มีครูที่เราสอนเรามาในอดีตเราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกัน
8: ฟิล์มเนี่ยผมสอนเขาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นม.1แล้วเขาก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ผลการเรียนดี
9: ก็แปลกใจคือวันที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะได้ฟังที่เขาพูดนะคะว่าเขาอยากเป็นจริงที่เขาพูดเนี่ยคือเขาอยากเป็นจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
10: ครูก็คือผู้ให้ครับก็คือหลายคนก็มักจะตอบแบบนี้แต่ก็คือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างเวลาก็ต้องให้นักเรียนความรู้ก็ไม่ปกปิดก็ต้องให้ก็คือต้องให้ทุกอย่างครับเท่าที่จะให้ได้ถ้าสมมติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติผมก็คิดว่าครูเป็นปอดนะครับก็คือมีหน้าที่รับเลือดดำมาฟอกแล้วก็เป็นเลือดแดงส่งไปเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายคือประเทศชาติปอดก็จะส่งเลือดแดงไปดูแลร่างกายทุกส่วน
11: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนที่สร้างเยาวชนคนเก่งมากมายใครจะรู้ว่าที่นี่จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นครูค่ะ
12: เขาเป็นคนเรียนเก่งครับแล้วก็เวลาใกล้สอบก็ติวเพื่อนครับ
13: ก็ไม่นึกว่าจะไปทางครู
14: ถ้าคิดว่าแบบเขาเป็นครูครับผมก็ว่าเขาเป็นครูที่ดีครับ
15: ดีครับสวัสดีลูกดีครับ
16: ครับแล้ววันนี้ผมทำอะไรมาครับ
15: เนี่ยดูเนี่ยยืนเรียงแต่นักเรียนเข้ามาไหมต้องคอยดูความเรียบร้อยครูตั้งแต่ผมเนี่ยผมยาวก็เรียนผมยาวนะอะไรเงี้ยตัดสั้นกระเป๋าผิดระเบียบหรือเปล่า
11: ฉะนั้นรายการกล้าคิดกล้าทำจึงขอท้าน้องนักเรียนที่ชื่อน้องฟิล์มซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6สายศิลป์คำนวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มาเรียนรู้หน้าที่การทำงานของคุณครูและทดลองเป็นครูกันโดยวิชาที่น้องจะเลือกเป็นครูสอนก็คือภาษาอังกฤษและครูที่จะมาถ่ายทอดความเป็นครูให้กับน้องฟิล์มก็คือคุณครูสุวรรณาครูสอนภาษาอังกฤษที่น้องฟิล์มประทับใจมาตั้งแต่ชั้นม.4ค่ะ
17: Sit down. Did you do my homework? Finish?
11: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการสอนหน้าห้องเรียนของคุณครูและรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูค่ะ
15: ตอนบ่ายเนี่ย4:02เขาจะถึงตรงนี้ชูกับอีกนาฟเราก็ต้องรู้ ต้องแม่นตัวนี้อธิบายได้อย่างละเอียด
17: เละได้ไหม
18: ได้ครับ
17: แล้วพออธิบายเสร็จก็ให้น้องเขาเนี่ยนั่งทำแบบหัดไป
18: มีเฉลยให้ผมป่ะ
17: ฮะ
18: มีเฉลยให้ผมป่ะ
17: มีเฉลยผมป่ะไม่ยาก
19: ถูกกับอีนะตามความหมายของมันมันก็จะบอกตรงตัวอยู่แล้วแต่ว่าในประโยคเนี้ยก็คือคำว่าถูกมันจะเป็นตัวขยาย adjective หรือ adverb อีกคำหนึ่งก็คืออีนะ

0: คอยตามหลัง adjective หรือ adverb มีใครไม่เคลียร์ไหมครับ
1: ซึ่งการทดลองสอนของน้องฟิล์มครั้งแรกนี้อาจจะยังไม่หนักมากนะคะรุ่นน้องที่ฟังก็ให้ความสนใจดีค่ะวันถัดมาน้องฟิล์มก็ได้เรียนรู้หน้าที่ครูอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกห้องเรียนซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการติวรุ่นน้องนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎค่ะ
2: อย่าง The Deepest Known Cave คำว่า known มันขยายคำว่า cave เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น verb ช่อง3เพราะว่าcave มัน known by people ก็คือมันรู้จักโดยคนอื่นเพราะฉะนั้นเลยใช้ verb ช่อง3
3: อธิบายได้เคลียร์ฟังแล้วเข้าใจ เข้าใจป่ะนะใช้ได้ไหมโอเคเลยถูกต้อง
1: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ได้มาเรียนรู้วิธีการออกแบบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบภาษาอังกฤษที่คุณครูจะนำไปให้นักเรียนชั้นม.4ค่ะ
3: ขั้นตอนที่ครูจะทำชีพมาแต่ละชุดเนี่ยครูทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหม
2: อันนี้เริ่มจาก put about ก็ต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อน
3: A B A C ทีนี้มันมี English meaning ไหม
2: ไม่มี
3: ถ้าเราลองไปดูเล่มนั้นหาคำว่า put about มีไหมเราเทียบเราต้องดูเราใช้วิจารณญาณดูว่าอันไหนที่มันเคลียร์แล้วมันเคลียร์ลองเรียนไปเท่ากับเราดูซิมีตัวอย่างประโยคไหมเล่มนี้มีไหมมีหรือไม
2: ่มีครับที่หนูครับ
3: นี่คือความหมายที่หนึ่งเท่านั้น
2: ครับ
3: เข้าใจป่ะเห็นไหมมันไม่ใช่ความหมายเดียวเราต้องดูให้ละเอียด
2: ครับ
3: เป็นไงหนึ่งคำมาจะเสร็จ
2: ผมไม่เคยรู้เลยว่าชีทแต่ละแผ่นว่าจะออกมามันใช่ได
3: ้ มันกว่าจะได้มาใช่ไหม
2: ครับ
1: นอกจากนั้นก็มาดูกันต่อว่าวิธีการตรวจงานตรวจการบ้านนักเรียนจะต้องพิจารณาอย่างไรค่ะ
3: อย่างเวลาเราตรวจการบ้านเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเพราะการเขียนเนี่ยเราต้องดูอย่างละเอียดเลยเนี่ยถามว่าดูตรงนี้มีที่ผิดไหมเราดูคร่าวๆมีที่ผิดไหมประโยคนี้
2: ไม่มี
3: เนี่ยถูกต้องไม่มีมาถึงอันนี้เนี่ยเขาผิดมาอย่างเงี้ยนะประโยคไม่ได้สื่อความหมายเงี้ยเราก็ต้องบอกแต่เราพอเราปุ๊บเออเขาทำงานเรียบร้อยนะเราต้องแยกเราต้องแยกเขียนชมเป็นกำลังใจทำงานเรียบร้อยดีทำงานเป็นระเบีย
2: บ
3: มันเป็นกำลังใจ
1: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอหน้าที่ประจำวันของคุณครูซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ทุกอย่างที่ครูทำล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการทำเพื่อนักเรียนค่ะ
3: เธอก็ห้องนี้จะมีกระดานกระเดินไปห้องเรียนเสร็จเธอก็เป็นครูหน้าห้องครูจะไปเป็นนั่งเป็นนักเรียนฟังเธอ
2: Good afternoon ladies and gentlemen today I'm gonna teach you something
3: มันไม่มี lady ลูก
2: โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้ศัพท์คำว่า another other others the other แล้วก็ the othersก็คำว่า another ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ pronoun
3: การเขียนที่กระดานไม่ต้องไปเขียนหมดเดี๋ยวเด็กมันงงเอาทีละตัวเราอาจจะยกตัวอย่างประโยคง่ายๆบนกระดานเพิ่มที่ไม่ใช่ในชีทอะไม่ต้องรีบเอาช้าๆชัดๆ เพราะเรื่องนี้มันเป็นการเข้าใจที่ยากพอสมควร
2: ครับ
3: ใช่ไหมช้าๆชัดๆ

0: Good afternoon, how are you?
1: I'm fine, thank you, and you?
0: Fine, thanks. Sit down, please.
1: Thank you.
0: คำว่า another นะครับก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราพูดถึงของอีกอย่างนึงแต่เราไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดมันคืออะไรคำต่อไป

0: ก็คืออาร์เธอร์สคำนี้จะทำหน้าที่เป็นนามพหูพจน์ตัวอย่างเช่น I ใครมีตัวอย่างขอหน่อย
1: I buy a clock and I want other clocks
0: ครับสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกันถ้าเกิดพี่จะเขียน I want other clocks ในรูป other พี่ทำไง
1: I want others
0: ขอบคุณคร
2: ับ
0: ที
2: ่
0: ต
2: ั้
0: งใจเร
2: ีย
0: นคร
2: ับ เขาสอนผมตอนแรกผมนึกว่าครูมาสอนเลยครับเขาสอนเหมือนครูมากครับ
3: พี่เขาน่าจะเตรียมตัวมาก่อนบางทีแบบยกตัวอย่างครับพี่เขาคิดไม่ออก
4: เขาค่อนข้างจะตื่นเต้นคือรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ว่าเวลาจะถ่ายทอดอะไรนิดนึงอาจจะยกตัวอย่างประโยคให้มันมากขึ้น
0: พอผมได้ทดลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ยากจริงๆครับเพราะว่าการเข้าไปอันนี้ก็คือน้องเขาให้เกียรติผมอยู่ด้วยก็เลยน้องเขาเลยไม่ค่อยคุยก็ตั้งใจฟังแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบมันหามันก็ยากแล้วแค่ถ่ายทอดออกมาแค่แบบเตรียมตัวขนาดผมคิดว่าผมเตรียมตัวแบบใช้ได้แล้วมันก็ยังไม่พอ
5: ครั้งนี้จะบวกด้วยคำพหูบวกน้ำพหูพจน์นะคร
6: ับ เราลองอ่านทั้งประโยคก่อน
7: ก็ดีเขาจะได้ทราบว่าทุกๆอาชีพมันก็มีความยากลำบากนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพียงแต่บอกมีความรู้สึกว่าถ้าลูกชอบอะไรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้บังคับอะไรถ้าเขาชอบ
4: ฟิล์มเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมีความรู้ความสามารถแล้วถ้าเขาแค่เขามีความคิดนะคะว่าเขาอยากจะเป็นครูนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเพราะว่าถ้าหากเขาได้เป็นครูจริงๆเนี่ยเราก็คงจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพคือน้อยมากอ่ะที่เด็กวัยรุ่นยุคนี้ที่คิดอยากจะเป็นครู
0: มันก็ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูมันเป็นหนทางที่ยากลำบากมันมีหลายอย่างที่เราต้องรับมือถ้าเกิดเรายังจะเดินบนเส้นทางนี้ครับก็ยังอยากเป็นครับเพราะว่าครูก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ให้มาเปลี่ยนตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะเส้นทางนี้มันเส้นทางของผมอยู่แล้วอย่าคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติหรือเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมการเป็นครูเป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำมันก็ต้องสำเร็จสักวันครับ
8: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้การทดลองเป็นครูนั้นจะต้องพบเจอกับความยากแต่น้องฟิล์มนักเรียนคนนี้ก็ยังมีความตั้งใจและยกย่องอาชีพครูให้เป็นอาชีพในดวงใจเสมอและถ้าหากนักเรียนที่เรียนดีก้าวมาเป็นครูมากก็เชื่อได้เลยว่าในอนาคตเราจะมีบุคลากรครูที่มีคุณภาพอีกมากมายค่ะ
0: ผมอยากเป็นครูครับ

0: ประโยคหน้าเข้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำสิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
3: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this?
4: Van.
3: What's this?
4: Van.
3: Is a van. Repeat after me. Is a van.
4: Van.
3: Is a van.
4: Is a van.
3: Van.
4: Van.
3: Van.
4: Van.
3: Van. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคำทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคำศัพท์ค่ะ
4: What's this?
3: Cheese.
4: Cheese.
3: Cheese.
4: Cheese.
3: What's this?
4: Cheese.
3: Cheese.
4: Cheese.
2: คนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่พอออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with v นะ start with v
0: เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ
3: the first letter is vตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฝีปากนะมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิ้นฝีปากใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำที่คะ
4: V
3: V
4: V
3: V
4: V
3: V บางคนบอกว่า Vมันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากแล้วออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร V
4: V
3: V
4: V
3: มีอะไรเกิดขึ้นไหม
4: ม
3: ี
4: ลม
3: บางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นลิ้นฝีปากห่อลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือทีนี้อีกตัวที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรstart with F
4: F
3: F วิธีการออกเสียง F ก็คือเอาลิ้นฝีปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกนะคะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหมV V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะทีนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเลยดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหมเอาอีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van
4: Van
3: Van
4: Van
3: Van
4: Van
3: ทีนี้เราเปลี่ยนThe first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่า
4: fan
3: fan
4: fan
3: fan
4: fan
3: fan
4: fan
0: จาก lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
3: The van runs very fast
4: The van runs very fast
3: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast The van runs very fast
4: The van runs very fast
3: Run
4: Run
3: โอเคนะคะ
2: สำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะ
3: คะ Lice แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัว R ทีนี้วิธีการออกเสียงตัว R ก็คื

0: rice. See? The farmer plants rice.
1: เสียงของ ch กับ sh เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
0: C H เอาใหม่ C start ด้วย C H ตัวนี้ start ด้วย S H แล้วเรียนดูตัวแรกตัวนี้แล้วเรียนดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะคุณครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เรามาออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม่ชิปชิปชิปชิปชิปตัวนี้เป็น SA แล้วออกเสียงเป็นชิปชิปชิปชิปชิปชิปแรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
2: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
3: She sells seashellsOn the seashore, she sells seashells no more.
0: Shell,
3: shell,
0: shell.
1: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
2: She sells seashells on the seashore
0: Good ต่อไป
3: She sells seashells no more
4: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S S S จนอ่านได้ครับ
0: เอานะ A
4: A
0: ทีนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ
4: A
0: Aปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่ A
4: A A A A
0: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี้ H
4: H
0: H
4: H
0: H
4: H
0: Good Excellent เก่งมาก
5: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
1: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมีintonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะ
0: นักเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words นักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว s กับ a n กับ a n กับ o b กับ o คำที่ตัวThe first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A

0: ไรขึ้นต้นเป็นอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะตรงนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนะเนี่ยลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a ไม่อ่านว่า is a นะคะ is a
1: Is a
0: แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away
1: run away
0: นั่นเลยอย่าลืมเสียง
1: run away
0: run away
1: run away
0: turn off
1: turn off
0: turn off
1: turn off
0: ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn off
1: Turn off.
0: Turn off.
1: Turn off.
0: Isa.
1: Isa.
0: Run away.
1: Run away.
0: Turn off.
1: Turn off.
0: Front off.
1: Front off.
0: Front off.
1: Front off.
0: Weekend.
1: Weekend.
0: Weekend.
1: Weekend.
0: Lots of.
1: Lots of.
0: Lots of.
1: Lots of.
0: Look round.
1: Look round.
0: Look round.
1: Look round.
0: Look round.
1: Look round.
0: Look round.
1: Look round.
0: นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive
1: alive
0: alive
1: alive
0: arrive
1: alive
0: they arrive
1: They arrive.
0: They arrive.
1: They arrive.
0: When they arrive.
2: Weekend.
1: Weekend.
2: This weekend.
1: This weekend.
2: On this weekend.
1: On this weekend.
2: Recycle.
1: Recycle.
2: Front of the room.
1: Front of the room.
2: The teacher stand at the front of the room.
1: The teacher stand at the front of the room.
0: โอ้excellent เก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มาช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบนะคะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัดจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัดจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัดจริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหา

0: ข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
4: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
5: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้ว
6: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
5: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
3: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
4: กากากากา
7: ไม่ใช่กากากากากาย
4: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
5: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
4: อักษรสูงผันได้3เสียง
5: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
4: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
5: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
4: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
8: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
9: ๆคุณผีเสื้อ
8: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
9: ดีค่ะ
8: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
7: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
8: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
6: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
8: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
4: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
8: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษ

0: ราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
1: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
1: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขะข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ได้ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
1: ค่าค้าขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

ื่อครูสุพงศ์ทัศนกุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ็ดแก้วจุฬาลงกรณ์สำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32ปีครับ

0: ในครอบครัวผมก็มีคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารักนะครับแล้วก็สนใจในภาษาไทยก็อยากจะเป็นครูนั่นแหละนะครับจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถให้กับเด็กคนอื่นได้ถ้าจะพูดถึงความยากของการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กเขาจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะฉะนั้นครูต้องออกแรงมากหน่อยต้องคิดวิธีการคิดเทคนิคนะครับที่จะให้เขาสนใจอย่างผมเนี่ยผมมีกิจกรรมตอนเช้านะครับชื่อกิจกรรมนี้ว่าประตูนำสู่คำนะครับเมื่อเด็กเดินมาโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เดินมาที่นะประตูนำสู่คำแล้วก็หยิบบัตรคำอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เดินไปที่จุดที่2หยิบลูกบอลนะครับโยนลงไปในห่วงนะครับ1ครั้งอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้เหมือนกับเป็นการเสริมแรงให้เขาได้โยนลูกบอลแค่นี้ผมว่าเขาก็มีความสุขสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันไดนะครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางต่ำอะไรทำนองเนี้ยก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงกรีดเสียงจัตวาพร้อมกัน
1: เอกโทปีจัตวา
0: วรรณยุกต์มี5เสียงมีกี่รูป
1: 4รูป
0: มีกี่เสียง
1: 5เสียง
0: กลวิธีการสอนคุณครูก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการเรียนแตกต่างกันนะครับเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการได้ไปอยู่ในสนามในที่กว้างๆโล่งๆเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมกลุ่มบางคนชอบแสดงออกในการพูดบางคนเก่งแต่ไม่ค่อยชอบพูดงั้นครูก็ต้องกระตุ้นครูต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขา อยากพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีเทคนิคทั้งนั้นแหละครับกาสามัญไหมกาแล้วก็ผันนะกาเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอ้าวผันนะวิ่งกับแพ้มันกระฉับกระเฉงเอาเรามาทดสอบกันว่าเขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับสามัญทุกคนลองผันดิเรืออยกนิ้วขึ้นมาเรือเสียงสามัญถูกไหมถูกต่อไป
1: การ
0: ใช่เสียงสามัญไหม
1: ใช
0: ่ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกัน
1: นก
0: นกเสียงอะไรครับเสียงเตะก็ยืนถูกที่ไหม
1: ถูก
0: เรื่องของเสียงก็สำคัญนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งนะครับกลองนะเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าผมตีกลองอย่างเงี้ยเด็กรู้ว่าจะ

ต้องทำอย่างไรนี่เป็นการสื่อสารระหว่างผมกับเด็กนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับเวลาผมตีกลองเนี่ยว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเอาล่ะเป็นการวอร์มนะฮะเล็กน้อยเป็นการออกกำลังนิดหน่อยระดมความคิดของสมองคนละ1แผ่นทุกคนยืนเคลื่อนยืนอ้าวแบ่งกลุ่มแล้วจัดกลุ่มนั่งลงไหนกลุ่มสีฟ้าส้มสีเขียวสีม่วงวันนี้เรามาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งสนุกกับภาษาไทยนะครับใครจะช่วยครูมาถือได้บ้างอ่ะผู้ชายดีกว่าใกล้ครูอ่ะเป็นคนถือเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3

0: าล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้เด็กออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามาฝึกตอนโตฝึกยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับนะรอเรือรอลิงอย่างเนี้ยนะครับออกบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆเด็กเขาจำแข่งกันออกเสียงกลุ่มไหนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนให้1คะแนนนะครับทองเก็บไว้ก่อนถ้าครูบอกว่าถูกต้องถึงจะยกทองขึ้นมานะถ้าไม่ถูกงดเอาสีก่อนเอาสีฟ้าเขียวส้มและก็ม่วงพร้อมหรือยัง1 2 3ความยากง่ายนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็ต้องหาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกมนะครับการที่ให้ได้แข่งขันนะครับได้ออกมาเล่นเกมได้คิดนะครับได้ตอบโดยใช้เกมเป็นตัวนำและจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เขามีความสนใจ1 2 3ต้องชัดเจนนะต้องชัดนะอ่ะสีส้มก่อน
1: กริ
0: ่
1: งเกรง
0: 1คะแนนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก
1: ริ
0: ่
1: งเกรง
0: อ้าวชัดเหมือนกันสีเขียว
1: กริ่งเกรง
0: โอ้โหพยายามมากสีเขียวเนี่ยสีม่วง
1: กริ่งเกรง
0: โอ้ชัดทุกคำ1 1 1หมดต่อไปคำที่3 1 2 3
1: ควายเป็น
0: ทีละกลุ่ม
1: ควาย
0: มีชัดอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทำไมสีฟ้าได้คะแนนนอกนั้นกลุ่มอื่นบอกไกวเปไกวเปต้องอะไรไกวเปแต่ออกเสียงพร้อมกันสิ
1: ไกวเป
0: ทีนี้ให้สีฟ้า1คะแนนพยายามทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีแต่จะพูดไปก็คือมีชีวิตชีวานั่นแหละครับเอาดูง่ายๆก่อนว่ารอยยิ้มนะครับถ้าเด็กมีรอยยิ้มนั่นแปลว่ามีชีวิตนะครับค่อยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักจะอ่านน่ะเขารักอยากจะทำอ่ะพรุ่งนี้อยากจะมาทำอย่างนี้อีกนะมารื่นอย่างนี้ก็อยากจะทำอะไรเงี้ยนะครับนั้นเมื่อเขาได้ทำได้ฝึกเขาก็อ่านได้เขาก็ทำได้ผมมักจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าเราสามารถเรียนภาษาไทยได้ทุกที่เดินผ่านด้านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านได้นะครับตรงไหนที่มีตัวหนังสือเราอ่านได้ทั้งหมดขอให้เราฝึกสังเกตเพราะเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับบ่อยๆนะต้องดูบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆก็ลืมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นการสอนสะกดคำสำหรับเด็กป.1 นะครับนะถ้าครูให้เด็กสะกดคำแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยมันก็ได้ฟังอย่างเดียวนะตาไม่ได้เห็นแต่เขาได้เห็นด้วยนะหูได้ฟังด้วยได้หยิบนะครับสำคัญคือได้จับได้เคลื่อนไหวพูดง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนำสิ่งนั้นไปเหมือนกับไปเสิร์ฟอาหารให้เขาอะใครเคยไปรับทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ้างใครเคยไปมีของให้เลือกอะไร

0: กอย่าง
1: วันนี้ไม่เป็นอาหารแต่วันนี้จะมีคำให้เลือกเหมือนกับบุฟเฟ่สมมุติว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านของเรานะทีนี้เราจะช่วยเลี้ยงต้อนรับแขกนะมันทุกคนจะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง
2: อาจารย์สุขพงศ์เริ่มต้นกิจกรรมบุฟเฟ่คำด้วยการแจกคำที่เป็นชื่อเมนูอาหารจากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหยิบคำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆสนุกกับการเลือกบุฟเฟ่คำเพราะเหมือนได้ทำอาหารจริงๆนักเรียนจะต้องแต่งเป็นประโยคโดยเรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนการทำอาหารจากคำทั้งหมดที่มี
1: เดี๋ยวครูได้คำอะไรลองตอบครูสิครับได้อะไรมาบ้าง
3: เนื้อไก่ผักกาด
1: กลุ่มสีเขียวได้คำอะไรได้อะไรมาบ้างครับ
4: ได้พริกป่นผักกาดหอมน้ำมันพืชน้ำตาลกีวีองุ่นแอปเปิ้ล
1: แล้ววางแผนว่าจะทำอะไร
4: สลัด
5: จากการทำกิจกรรมบุฟเฟ่เราได้ความรู้ก็คือเราได้สะกดคำเราได้คิดคำใหม่การเขียนให้เรามาผสมคำกันแล้วทำมาเป็นเมนูอาหารค่ะหนูก็ทำสลัดผลไม้รวมค่ะ

0: พอมาที่นี่แล้วมาเจอวิธีการสอนของครูสุภพงศ์ดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างในการที่ว่าอย่างเราเป็นครูใหม่อย่างนี้นะคะเมื่อเรามาเห็นวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะมีเกิดความคิดว่าเวลาเราไปสอนเด็กเราจะมีไอเดียมีวิธีการอะไรในการนำเอาไปใช้อย่างเช่นบัตรคำนิ่งๆเนี่ยจากที่ครูจะต้องมาถือคนเดียวให้เด็กหน้าชั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยที่เราเป็นคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆให้เขาได้มีกิจกรรมที่เขาได้เป็นคนทำเอง
1: นักเรียนลองดูนะลูกถ้าครูโชว์บัตรคำแล้วคำของใครตรงกับของครูนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะอาจจะลองดูนะคะคำแรกคำว่าหูสลาไรเอ้ยใครเหมือนไม่ออกมาเลยวิ่งออกมาเลยอาโชว์สูงปิยวัฒน
2: ์หูดู
1: อะไรคะเหมือนกันไหม
2: เหม
1: ือนเพราะฉะนั้นเป็นคำครั้งจะยัง
2: ได้
1: ปรบมือให้เพื่อนด้วย
3: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอาแต่ว่าในโรงเรียนกันก่อนนะครับอยู่ห้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับติดกันเราก็ควรจะดูเพราะแต่ละคนนี่ก็มีกลวิธีต่างกันนะครับบางคนเขาก็ถนัดในรูปแบบการสอนอีกแบบนึงเราก็ถนัดอีกแบบนึงเราคุยกันครับนะเราไปดูเขาบ้างเขามาดูเราบ้างใครมีเทคนิคดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสื่อการสอนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยนะครับสำคัญนะครับ
0: ทำมาเป็นโครงรูปร่างมาเราอาจจะให้เด็กช่วยระบายสี
3: ห้องผมมีนะผมขนาดใหญ่ขนาดไอ้ A4 เลยน
0: ะคร ับ
3: ก็ดูเมื่อกี้เด็กก็ทำสนุกดีแต่ว่าถ้าเพิ่มท่าทางไปนิดนึงก็ค
0: ือ
3: บทบาทสมมติว่ากากาทำท่าทางเงี้ยขาเงี้ยมันก็ได้เคลื่อนไหวด้วย
0: การแชร์แลกเปลี่ยนความคิดวิธีการสอนของครูเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีครูที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงซึ่งอย่างเราเป็นครูใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการของเราอีกแบบนึงซึ่งครูเก่าเขาอาจจะไม่มีตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนำเอาไปใช้ด้วยกันแล้วมันก็จะทำให้การเรียนรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

สวัสดีครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันวิธีการเรียนการสอนดีๆจากคุณครูทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานีโทรทัศน์ Teachers TV ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เรามีซีรีส์ที่น่าสนใจมากมาฝากกันมีชื่อว่าGreat Lesson Ideas ครับเราให้ชื่อซีรีส์ว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอนที่มีไอเดียดีๆนะครับทั้งการพูดแล้วก็การฟังผ่านชื่อตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์หมาป่าสอนภาษาเป็นยังไงไปติดตามดูครับ

0: รายการสนทนาเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับการพูดและการฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจหมายถึงว่านักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมกับการจัดรายการทุกคนจะมีวัตถุประสงค์ในการตั้งคำถาม
1: Okay, wolves. So we're going to come out into the playground and we're going to creep and look for Little Red Riding Hood. But remember to be very, very quiet.
0: ก่อนรายการสนทนาจะเกิดขึ้นดิฉันขอให้นักเรียนเข้าถึงบทบาทการเป็นหมาป่าก่อนฉันทำด้วยการพาพวกเขาออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแล้วก็แซงทำเป็นว่าพวกเขาเป็นหมาป่าใจร้ายจริง
1: ๆ Show those big, mean wolf teeth.
0: และเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในห้องฉันก็จะให้นักเรียนบรรยายลักษณะของหมาป่า
2: Big. It's big. Yes.
0: ฉันขอให้พวกเขาคิดว่าอยากถามอะไรหมาป่าถ้ามีโอกาสได้พบหมาป่าจริงๆนะคะ
1: Have a think. Press your wolf brains. What would you like to ask Mr. Wolf?
3: How long? How big are you?
4: How long are your clothes?
0: วัตถุประสงค์ของการเรียนก็คือการตั้งคำถามเริ่มด้วยฉันบอกประโยคง่ายๆให้กับนักเรียนค่ะ
1: Ilhan in a big voice.
5: I think you are very mean, Mr. Wolf.
1: Is that a question?
6: No.
1: Why not?
5: Because he hasn't.Got a question mark at the end.
1: Can you put this sentence into a question, Sarvani?
7: Why are you very mean?
0: สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คืออะไรจะช่วยให้เกิดประโยคคำถามที่ดีฉันขอให้นักเรียนกลับไปที่โต๊ะเพื่อตั้งคำถามของตัวเอง
8: Where do you live? How long toenails do you have?
1: How long are your toenails? That's an excellent question.
9: Why do you always eat children?
1: Here is our special guest, Mr. Wolf. Mr. Wolf, how are you feeling today?
10: Very good.
1: Very scary. Some of our audience have some questions. Let's have a question from the back.
11: Do you have a car?
12: No, I don't have a car, but I can be very sneaky and walk sometimes.
1: So you like walking, do you, Mr. Wolf?
12: Yes.
0: ระหว่างดำเนินรายการสนทนาฉันจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการจะพยายามทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแทนที่คุณหมาป่าจะเลือกแต่เพื่อนของเขาเอง
1: And let's take a question from this gentleman over here.
13: Why do you eat children?
1: Why do you eat children, Mr. Wolf?
13: They are tasty.
1: Would anyone like to say anything to Mr. Wolf, especially about him eating children and find them very tasty?
0: การเป็นพิธีกรรายการการตั้งคำถามสดๆเพื่อถามผู้ชมบางครั้งก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าบางครั้งพวกเขาได้ยินคำตอบจากคุณหมาป่าแล้วก็อยากจะตั้งคำถามอื่น
13: Why don't you eat normal food?
12: Because no one lets me buy them because I'm such a criminal.
13: Why are you such a criminal?
12: I am angry and no one lets me eat them.
0: ฉันจะ

0: ทำทักษะการพูดและการฟังให้นักเรียนเพราะว่าฉันจะให้พวกเขาคิดถึงคำตอบด้วยและนักเรียนก็ตั้งใจฟังจริงๆจากนั้นพวกเขาจะตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
1: Mr. Wolf, have a look around. Who do you think looks tasty here?
0: การใช้กล้องในบทเรียนทำให้รายการดูสมจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนประเมินตัวเองเกี่ยวกับบทเรียนได้มากขึ้นด้วย
1: And does he look very tasty?
2: His eyeballs look like meat.
0: Mm. แนวคิดเรื่องรายการสนทนานำมาใช้ได้กับนักเรียนทุกชั้นปีและเนื้อหาวิชาอื่นๆมันเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมเพราะว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสพูดและทุกคนก็มีโอกาสฟังสิ่งที่คู่ของพวกเขาตอบกลับมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของคุณหมาป่า
1: Hey, so today we've been very lucky to have our very, very special mean evil guest on our chat show. So let's thank Mr. Wolf.
3: Arjun was acting, and we were asking questions, and asking questions was fun.
4: ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับมนุษย์หมาป่าสอนภาษาน่ารักดีนะฮะสัปดาห์นี้พูดเรื่องของภาษาทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาพูดคุยกับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มิตรรองศาสตราจารย์ดร.สวรักษ์รัตนวิทย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เมื่อกี้อาจารย์ได้ชมแล้วมนุษย์หมาป่าสอนภาษาผมถามข้อแรกก่อนกันแล้วกันว่าทำไมเขาต้องให้นักเรียนเหมือนกับมีแชทเขาเรียกอะไรนะมีแชทโปรแกรมทำรายการที่แบบนั้นด้วย
5: ค่ะ
4: คือมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการเรียนการสอนธรรมดาทั่วไปฮะ
6: โอ้แรกจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการของการสอนภาษาเนี่ยเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยรู้เข้าใจความหมายของสิ่งที่สื่อสารเพราะตามธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลนี่เขาก็เอานิทานมานะซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจเด็กทุกคนสนใจแล้วก็คิดตามเรื่องถ้ามองในมุมของการพัฒนาภาษาคือว่าหนึ่งได้ใช้ความคิดเริ่มจากความคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็มาถึงการพูดพอได้คิดแล้วก็จะพูดออกมาได้นะถ้าไม่มีความคิดก็พูดไม่ได้แน่นอนพอพูดออกมาปั๊บเนี่ยจากภาษาพูดที่ตัวเองพูดได้ยินได้ฟังมากๆคำศัพท์ต่างๆมันจะได้เรียนรู้นะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนคำศัพท์เหล่านั้นนะที่ไม่รู้ครูก็จะเป็นผู้บอกผู้เน้นให้แล้วก็พอเข้ามาเรียนต่อเช่นในเรื่องการอ่านเขาก็จะได้เห็นคำศัพท์ตัวนั้นซ้ำเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียนซ้ำย้ำทวนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงการเขียนซึ่งจริงๆแล้วการเขียนเนี่ยมันจะเป็นทักษะกระบวนการสุดท้ายซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์มาจากการฟังหรือการพูดมามากได้ยินได้ฟังมามากไม่ใช่อยู่ๆจะเอาไวยากรณ์มาต่อกันแล้วพูดได้เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะไม่ใช่ภาษาของเรา
4: ค่ะครับผมแต่ผมกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ชมอยู่หรือว่าคุณครูบางท่านชมอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีแบบว่ามาสอนไวยากรณ์กันวันนี้มัน present tense นะอย่างนั้นอย่างนี้ คือมาถึงปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้ว่า ไม่เห็นมีโจทย์ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้ถือว่าเราจะเรื่องของข้อมูลมันจะตกหล่นไปไหมฮะ
6: โอ้ไม่เกี่ยวเลยคือตรงนี้ค่ะไวยากรณ์ต้องเข้าใจว่าไวยากรณ์เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของภาษา มันเหมือนกับเราร้อยลูกปัดเนี่ย นะคะลูกปัดเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยก็เหมือนกับคำ นะคะประโยคเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำหลายๆคำ แล้วเราก็เอาเชือกหรือเอาเอ็นอะไรมาร้อย เอ็นหรือเชือกนั่นก็เปรียบเสมือนไวยากรณ์นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะว่าต้องไปรู้จักเส้นเชือกนี้ก่อนเลยนะก็คือเราต้องรู้จักลูกปัดการจะเรียงลูกปัดให้เข้ามาเป็นคำที่มีความหมายมากกว่าก็คือความหมายว่าต้องการจะพูดอะไรต้องการจะสื่ออะไรมาจากความคิดของเด็กเองมนุษย์เราต้องมาจากความคิดก่อนมันถึงจะไปเป็นภาษาพูดภาษาเขียน
4: ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเพื่อนครูที่ชมอยู่นะครับแล้วเขาเห็นแล้วไอเดียนี้นะเจ๋งดีครับอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้กับภาษาไทยที่ตัวเองสอนอยู่ไงครับอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับ
6: ทำได้เลยก็คือว่าหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกสื่อการสอนนะฮะซึ่งจะมี2แบบก็คือว่าเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือสั้นๆหรือครูอาจจะแต่งเองก็ได้หรือไปนำมานะฮะตัดตอนมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตประจำวันหลายเรื่องเอามาพูดคุยกันเอามาแสดงบทบาทสมมุติร่วมกันแล้วก็ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วค่อยไปเรียนไวยากรณ์หรือการเขียนที่หลังต่อสืบเนื่องไปในเรื่องราวเดียวกันเด็กก็จะมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างตามมาแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่ลืมแล้วไม่จำเป็นต้องท่องจำอะไรมากมายนั่นก็ใช้ได้เลยกับภาษาไทยอีกแบบนึงก็คือเป็นกิจกรรมเราอาจจะเริ่มจากกิจกรรมการทำอะไรสักอย่างเช่นทำขนม

0: ทับกระดาษอะไรเงี้ยสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็จัดกิจกรรมแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเออเราทำยังไงทำมันสวยไหมเธอชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วมันมีขั้นตอนยังไงก็เอามาเขียนแล้วก็เอามาอ่านกันสอนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับมีอีกหนึ่งเทคนิ
0: คว
1: ันนี้มาฝากอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยดูแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนะฮ
0: ะ
1: กับเทคนิคที่มีชื่อว่าคอนดาร์ดครับไปชมกันดูครับ
2: บัตรคำเชื่อมเป็นกิจกรรมการพูดและการฟังที่ดีมากเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้คำเชื่อมเป็นตัวเปิดประโยคด้วยครับ
3: So just to familiarize ourselves with where we got to yesterday. Now we've been looking at the Prince, the Cook, and the Cunning King. Can somebody tell me something that happens at the beginning of the story?
4: Ellie knocks on the door and then the cook opens the door.
2: ก่อนเริ่มกิจกรรมบัตรคำเชื่อมการทบทวนเรื่องที่นักเรียนกำลังคุยกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำมากเลยนะครับ
3: Remember how Ellie might have been feeling when she was entering that kitchen for the first time?
4: Afraid?
3: Afraid? Yep. Why would she be afraid, Ellie?
4: Because of how big the cook is.
3: Yeah, because the cook's a big fellow, isn't he? So I want you to remember all of these words. But perhaps the most important thing that we need to include today are some of our connectives. You're going to have a little bundle of connectives, as we normally do, and we're going to use those as our sentence openers.
2: เพื่อเริ่มกิจกรรมนักเรียนจะได้รับประโยคเริ่มเรื่องซึ่งจะให้คนแรกของกลุ่มเป็นคนอ่านนะครับ
3: Group.
4: It was a cold and miserable evening in Tudor when Ellie and her mother walked up to the large wooden door of the kitchen.
2: เมื่อนักเรียนอ่านประโยคนั้นจบลงนักเรียนคนต่อไปจะเลือกคำเชื่อมจากกองเพื่อจะตอบประโยคโดยใช้คำเชื่อมนี้เป็นคำเปิดประโยคนะครับ
4: Above all, when Ellie opened the big fat door and saw the big fat cook, he was feeling very nervous.
5: Indeed, she was feeling nervous as the cook was a big and fat man and very ferocious.
2: เมื่อเกมดำเนินไปจะกลายเป็นเรื่องที่ต่อกันไปครับแทบจะไม่มีตอนจบเลย
4: However, the cook was mean.
2: แต่ละกลุ่มจะได้รับคำเชื่อมที่แตกต่างกันไปครับซึ่งเหมาะกับความสามารถของนักเรียนซึ่งจะนำมาใช้กันได้ต่อไปตลอดทั้งปีแต่ละครั้งที่ผมเล่นเกมนักเรียนจะได้รับกลุ่มคำเชื่อมที่แตกต่างกันไป
4: Also she opened the door and started to feel nervous and scared and after when they got in the kitchen they met the cook
2: วิธีการทำงานของกิจกรรมทำให้ผมสามารถเน้นไปที่คำเชื่อมเฉพาะบางคำครับหรือว่าคำศัพท์บางคำที่ผมอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในการเขียนได้อีกด้วย
3: Get you to stop there. Okay.
1: อาจารย์ครับในตอน connective card เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ในวิธีอ่านเนี่ยเขาพยายามจะสอนให้นักเรียนใช้ไอ้คำว่าไอ้ conjunction หรือว่าคำเชื่อมใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ซึ่งภาษาไทยก็คือ
0: สันธาน
1: สันธานนั่นเองถ้าเราปรับมาลองใช้เป็นภาษาไทยดูบ้างครับเป็น connective card แต่เป็นใช้ภาษาไทยเนี่ย
0: โอ้ได้เลยอะค่ะนะคะก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเอาประโยคที่เด็กเคยเรียนเคยอ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาตัดออกเป็นส่วนๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองมาต่อกันนะคืออยากจะแจกบัตรคำไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาต่อกันอย่างที่เขาทำเนี่ยนะก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ลักษณะของคำแต่ละคำว่าทำหน้าที่อะไรเช่นทำหน้าที่เป็นสันธานทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นคำกริยาแล้วมันจะเอามาเชื่อมกันยังไงทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กก็จะได้เรียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้
1: อง
0: ไปในตัวเสร็จแต่ว่าด้วยความคิดนะคือเรียนไวยากรณ์เชิงปฏิบัติไม่ได้เรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่ยกเว้นเยอะมากก็อาจจะเรียนไม่ได้เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีค่ะ
1: จำง่ายกว่า
0: จำง่ายกว่าและเข้าใจชัดเจนกว่าด้วยค่ะ
1: ครับผมวันนี้คุยกันสนุกมากเลยนะเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โสรักมากเลยนะครับยังต้องรบกวนอาจารย์ท่านอาทิตย์เลยนะครับอย่าไปไหนนะครับอยู่กับเรานะครับส่วนนี้เวลาหมดแล้วครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจันทร์สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับรายการที่จะทำให้คุณครูไม่ได้เป็นแค่คุณครูธรรมดาแต่เป็นคุณครูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับอยู่กับซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ชมไปแล้ว2เทคนิคด้วยกันนะฮะวันนี้มีมาฝากอีก2เทคนิคครับในเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังชื่อตอนอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้ยังไงแต่ต้องลองไปชมดูครับนั่นก็คือชื่อตอนกรงสัตว์ครับ
2: กิจกรรมกรงหมีเป็นความคิดที่วิเศษมากค่ะสำหรับทักษะการพูดและการฟังมันกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความเห็นและความคิดของพวกเขาและได้ใช้ภาษาที่ให้แรงดลใจมากสิ่งที่ฉันทำก็คือจัดทำกรงหมีไว้ในห้องและดูให้แน่ใจว่า special effect เสียงใช้งานได
3: ้ What's happening in here?
2: มันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทำให้เด็กสนใจว่าจะเรียนบทเรียนเรื่องอะไรมันน่าตื่นเต้นทำให้รู้สึกสนใจขึ้นมาทันที
3: Hey, so Theo, if you could just come here for me. Theo, you're gonna need to back in for me, okay? So can you get down on all fours for me? Thank you. Turn round for me. Okay, Theo, I'm just going to put a couple of bars in, okay? How's it feeling, Theo? Trapped?
4: How about lonely?
3: Said he felt a little bit lonely, guys.
2: สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ฉันคิดในการสอนก็คือทำให้มันสมจริงทำให้นักเรียนเชื่อวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองนี่คือสาเหตุที่ฉันให้นักเรียนบางคนได้เข้าไปอยู่ในกรงหมี
4: It's really small and that's like I've only been in here for like 2 seconds but being in here for like even a morning I'd get really squashed and there would be nowhere to sleep
3: So Aaron how do you feel in there
5: I feel quite claustrophobic and alone.
3: Claustrophobic and alone, that's a brilliant word to use. Anything else?
5: Unhappy.
3: Brilliant.
5: Because everyone can move about and go in open space, but I'm just stuck in here.
3: Is it right to trap or hunt animals? I want a really good discussion. 2 minutes, talk partners. What's your opinion?
6: I don't want to be put in this cage. It's yeah, like they can't just say, oh, I don't want to be put in this cage. They just like, have to say that. Yes. They can't do anything.
7: They don't really have a say and it's not fair.
8: And it's kind of cruel to animals as well as, but some people need to survive to eat.
9: You need meat to survive, don't you?
10: Because it has good things.
3: Proteins.
11: But sometimes it's not good to kill animals just for fur.
2: เนื่องจากเรามีฉากกรงหมีนักเรียนจึงรู้สึกว่าสามารถแสดงความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเพราะว่านักเรียนรู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องนี้มันสำคัญมากเวลาพูดถึงทักษะการพูดและการฟังนะคะเราจะต้องให้สิ่งที่นักเรียนรู้สึกสนใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกหลงใหลกับมันและพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาได้
3: The trap jaws clanked and held him fast. None marked his fright. None heard his cries.
2: บทเรียนกรงหมีจะมีบทกวีอยู่หลายบทเพื่อค้นหาความคิดเห็นฉันพูดถึงขั้นที่พวกเขาจะต้องตั้งใจฟังน้ำเสียงของฉันและวิธีที่ฉันอ่านบทกวี
3: Ignore the prison leg away then day came rosy from the east
2: ฉันจะบอกนักเรียนก่อนจะอ่านบทกวีว่าพวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาหรือว่าพวกเขาอาจจะเกิดความคิดหรือว่ามีคำบางคำที่อยากจะใช้
3: Through the gloom the night came one who set the timid spirit free I know thine anguishLittle son, so once men trapped and tortured me. Hey guys, anything that you feel at all, any words, just write them down, okay? This is your words, how you feel. Write them down on the whiteboard. I'm going to give you about a minute.
12: I wrote, disgust, anguish, horrified, worried.Small, cruelty, madness, bad, evil, upsetting, odd, wrong, and then madness. And I wrote sad really, really big because I think the animal would be sad and, well, I feel sad just thinking about those poor animals trapped in the cage.
2: ประเด็นการพูดและการฟังของบทเรียนนี้จะก่อให้เกิดคำศัพท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนักเรียนจะเขียนความคิดของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันระหว่างกันถกกันพวกเขามีความคิดเห็นที่ต่างกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์ การใช้คำที่นักเรียนจะนำมาใช้ต่อไปในบทเรียนวิชาร้อยกรองแล้วก็ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในตอนท้ายเลยนะคะ
12: Trapped Deserted No one cares
0: It's always much easier when you've actually done something to be able to talk about it
13: Frustrated in your attempts to get out They bring you to dance
14: I didn't probably end up going crazy
15: Infuriated Why is this happening? Frightened They ever let me go?
1: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมในคงสงสัยคล้ายๆผมว่า เอ๊ะทำไมเราต้องวุ่นวายขนาดนี้ฮะเราสอนกันตรงๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมีจำลองกรงสัตว์กันขึ้นมาต้องให้เด็กแต่งตัวเข้าไปอยู่ในกรงอะไรอย่างนี้ด้วยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครูคนนี้ฉลาดมากแล้วก็เป็นครูมืออาชีพจริงๆตรงที่ว่าเขาเข้าใจหลักการว่าจริงๆเราสอนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่มันคือการสอนคนสอนคนให้เป็นคนนี่เป็นหัวใจของครูเลยทำยังไงจะปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกเรื่องเนี่ยสาระของมันจริงๆเนี่ยคือการมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เพราะนั้นถ้าเผื่อเด็กเนี่ยไม่ถูกสมมติว่าตัวเองที่จะเป็นสัตว์จริงๆแล้วก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นอยู่ในกรงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้สึกหรอกว่าไอ้ความเมตตาที่จะมีกับผู้อื่นเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประสบการณ์เด็กโดยตรงแล้วก็เชื่อมโยงไปกับความคิดของเขาแล้วเขาจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นความรู้สึกตรงนี้นอกจากจะสอนภาษาได้ดีแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยยังสอนจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมไปในตัวเสร็จเลยซึ่งถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
1: เราจะมาห่วงมัวแต่ติดอาวุธทางปัญญาอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องติดศีลธรรมจะได้ทำให้กับเด็กไปด้วยใช่ไหม
2: จิตสำนึกที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องเกิดมาจากตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองความรู้สึกของเขาเองแล้วมันก็ถ้าเขาเข้าใจตัวเขาเองเขาจะเข้าใจผู้อื่น
1: อ
2: ันนี้คือหลักการสำคัญค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยครับทีนี้ถ้าเราจะใช้กับภาษาไทยในบ้านเรา
2: ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วทำได้ไหมฮะ
2: โอ้ดีใช้ได้สบายยิ่งง่ายกว่าภาษาอังกฤษซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีเรื่องราวสาระเยอะแยะมากจากนิทานที่อาจจะดึงมาจากเรื่องราวในบทเรียนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาภาษาเนี่ยเป็นวิชาหลักของหลักสูตรเป็นวิชาแกนซึ่งต้องให้เด็กเนี่ยได้สาระเกี่ยวข้องกับมวลประสบการณ์วิชาอื่นๆด้วยเราจะนำเรื่องราวของวิชาอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นพูดเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได
1: ้
2: นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมได้อะไรหลายด้านมากเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยได้ทุกเรื่
1: อง
2: แล้วก็สามารถให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าเรียนแบบบูรณาการหลักสูตรดีมากๆเลย
1: แล้วถ้าเพื่อนครูไทยตอนนี้ที่สนใจอยากจะลองไปนำไปใช้ดูบ้างเขาจะมีติดปัญหาในเชิงปฏิบัติไหมครับเช่นแบบว่าคลาสใหญ่เกินไปจำนวนนักเรียนมากเกินไปอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยอะไรเงี้ยครับ
2: ก็มีบ้างค่ะทีนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็เอาใจใส่สักนิดหรือก็สนับสนุนเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้บางทีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บ้างโดยเฉพาะสถานที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องเรียนเสมอไปละบางเรื่อง
1: บาง
2: เรื่องอาจจะเป็นนอกห้องเรียนบ้างก็ได้นะเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความซ้ำซากจำเจของห้องเรียนเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้น
1: เด็กก็สนุก
2: นะคะแล้วก็สำหรับห้องเรียนที่เยอะก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่
1: ม
2: แล้วก็ผลัดกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายดูเป็นฝ่ายอ่านเรื่องเป็นฝ่ายฟังเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูว่าเข้าไปเป็นสัตว์แล้วเป็นยังไงก็สลับกันทำกิจกรรมนะคะก็สามารถจะทำได
1: ้เราได้ชมเทคนิคแรกไปแล้วนั่นคือเทคนิคจะใช้กรงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาชมเทคนิคที่สองกันบ้างดีกว่ากับลูกบอลสีส้มเป็นยังไงต้องไปชมกันดูครับ
16: การใช้บอลเพื่อการพูดและการฟังในการรวมกลุ่มจะช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการพูดให้กับนักเรียนได้ครับตลอดทั้งชั่วโมงเรียนเพราะว่าได้นำวิธีการสุ่มมาใช้เราจะเล่นเกมเรียนแบบนะครับและจะใช้ลูกบอลเพื่อการพูดและฟังนี่ด้วยนะครับนักเรียนจะพูดเมื่อถือบอลเพื่อการฟังและพูดเมื่อนักเรียนไม่มีลูกบอลอยู่นักเรียนต้องมีสมาธิและต้องฟังเพื่อนบางทีอาจจะคิดว่านักเรียนจะเพิ่มอะไรเข้าไปในประโยคที่คนก่อนหน้าเราพูดไว้
17: The ball rolled
18: The green ball rolled. The green shiny ball rolled. The hard green roll, the hard

0: Green shiny bull road
1: นักเรียนบางคนรู้สึกว่ามันยากครับที่จะมีสมาธิเมื่อพวกเขารู้ว่ายังไม่ถึงตาของเขาทันทีการนำลูกบอลเพื่อการพูดและการฟังมาใช้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิฟังคนอื่นพูดครับเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะถึงตาของพวกเขา
0: The game boy you're far away to a land far far away

0: ครับกับลูกบอลสีส้มนะฮะอาจารย์ว่าคุณครูในวิทยาสกุลนี้เขาพยายามจะสื่ออะไรหรือต้องการจะให้อะไรกับเด็กๆฮะ
1: คือเทคนิคของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การสร้างเงื่อนไขก่อนว่าถ้าครูโยนลูกบอลนะแต่ละคนจะต้องคิดคำแล้วก็ต้องต่อคำของเพื่อนนะคือต้องฟังเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะควบคุมวินัยในชั้นเรียนได้อย่างดีแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้สมาธิ
0: แล้วผมเชื่อว่าเด็กๆคงตั้งใจแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะ
1: ครับก็เหมือนการเล่นเกมสิในตัวเหมือนเล่นเกมหรือว่าถ้าลูกบอลมันมาเราต้องรับได้นะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อมันมีเงื่อนไขเป็นกฎเป็นเกม
0: พอลูกบอลอยู่ในมือเราเนี่ยคนที่เหลือก็ต้องแบบว่าใจจดใจจ่อ
1: ใจจ่อ
0: มันจะมาถึงเราหรือยัง
1: ใช่แล้วก็จะพูดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังของเขาเรียนรู้คำของเพื่อนแล้วก็ตัวเองแล้วก็พยายามต่อเนื่องก็คือทักษะของทางภาษาว่าความหมายด้วยก็ต้องเข้าใจความหมายไม่ใช่รู้อย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็รู้ว่าความหมายนั่นคืออะไรเราจะต่อยังไงจะสืบเนื่องกันยังไงนี่น่าจะสนุกมากกว่าในการเรียนภาษา
0: ผมว่าผู้ปกครองบางท่านที่ชมอยู่หรือว่าเพื่อนครูบางท่านเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วเนื้อหาการสอนจะตกหล่นไปไหม
1: ไม่ตกหล่นเลยมองแล้วไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการคิดนะคือเข้าใจความหมายนะเพื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำที่เพื่อนสร้างตัวเองก็จะต้องต่อความหมายนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ดีซะอีกนะคะคือเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่คือใช้ภาษาได้จริงเรียนโดยภาคปฏิบัติไม่ได้เรียนโดยกฎเกณฑ์นะแล้วก็สนุกครูเองก็สามารถจะควบคุมวินัยได้อันนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นสอนได้ง่ายด้วย
0: แต่อาจารย์คงไม่ทราบเห็นด้วยกับผมนะฮะผมรู้สึกว่าคุณครูเหล่านี้ต้องทำการบ้านหนักเป็นพิเศษ
1: แน่นอนค่ะครูที่จะสอนแบบนี้ได้เนี่ยต้องเตรียมการแล้วก็ลักษณะของครูที่ดีครูสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีครูที่เตรียมการจะต้องเตรียมว่าเนื้อหาสาระจะใช้อะไรมีจุดมุ่งหมายยังไงจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเด็กจะต้องสามารถทำอะไรได้เขาต้องมุ่งหมายต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนนะคะว่าเด็กเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากแล้วนั่นนะคะคือประสบการณ์ของตัวเราเองของความเป็นครูมืออาชีพเราเองก็ไม่รู้สึกเบื่อมันน่าจะดีกว่าแบบที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเออเราจะเป็นต่อไปอีกนานสักแค่ไหนอย่างเงี้ย
0: ตัวเองก็พัฒนาด้วย
1: ตัวเองก็พัฒนาสนุกด้วยสนุกไปพร้อมกับเด็กเหมือนกับเรียนรู้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
0: ครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดปรื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้

0: ส่งหมายมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการ

นำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำพวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจาก

ั้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

สาวน้อยหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและหน้าที่การงานวัน

0: รายการลูกศิษย์คิดถึงครูขอพาย้อนอดีตกระโปรงบานที่แสนสนุกสดใสน่ารักในรั้วเขียวขาวของสาวรถเมย์ศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการด้วยความสดใสมีน้ำใจมารยาทเรียบร้อยทำให้เธอกลายเป็นที่รักของครูทุกคนสมกับเป็นกุลสตรีสีสมุทรจริงๆ
1: วันนี้นะคะรถเมย์คณิงนิดจากสมิทธานนท์ค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าค่ะสตรีสมุทรปราการต้องบอกว่าจะพาไปหาอาจารย์3คนด้วยกันอันนี้เป็นอาจารย์ที่รักคนนึงก็จะอ้วนๆเหมาะกับขนมมากๆอีกคนนึงก็ไซส์กลางลงมาเป็นผู้ชายอีกคนนึงอาจารย์ผู้หญิงหุ่นสเลนเดอร์มากยังแบบว่าขนาดอายุเยอะแล้วยังแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วยงานอาจารย์ตลอดค่ะเป็นค่อนข้างทำกิจกรรมเหมือนกันคือช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็เป็นเฮดในการทำบอร์ดในการทำงานกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำประจำกิจกรรมตอนที่เรียนบ้างล่ะคะก็เวลามีงานแห่พวกแบบแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะได้เป็นนางฟ้าเลยนะนั่งอยู่บนรถแล้วก็แห่มาในตลาดนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้3ปีซ้อนประทับใจอะไรที่โรงเรียนนี้บ้างอะคะตัวเรื่องของมารยาทโรงเรียนนี้สำคัญมากค่ะเขาจะสอนเรื่องมารยาทในการแบบแต่งตัวในการไหว้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีหมดได้จากโรงเรียนนี้มาหมดเลยค่ะมีอยู่3ท่านด้วยกันค่ะที่แบบสนิทเลยแล้วก็คนแรกเลยคืออาจารย์เทวันอาจารย์เทวันเนี่ยสอนฟิสิกส์ตัวรถเมย์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟิสิกส์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีคำนวณจะมีปัญหาก็อาจารย์เทวันเนี่ยก็เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยอาจารย์เทวันเป็นคนค่อนข้างแบบน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีแบบวิธีการสอนให้เด็กเรียนเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปสำหรับวิชาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้มาร้านขนมแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอาจารย์ทั้งไปสมัยก่อนเราโดยสารด้วยรถนี้แหละค่ะไปโลด
0: และเพื่อเป็นการระลึกความหลังเธอจึงขอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สมัยเรียนเธอโดยสารเป็นประจำ
1: ใกล้ถึงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาโรงเรียนกี่รอบมีตลอดเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะมีอะไรถึงแล้วค่ะโรงเรียน
2: ถึงแล้วเปิดตอน
1: เดี๋ยวดูสิโอ้ยวันนี้มีต้อนรับอีกแล้วเห็นไหมหนูบอกแล้วมีซุ้มธงของเรานี่วงยนต์ทวันทิศบรรเลงตามสไตล์ของเรา
0: หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกครูผู้ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทำให้เธอชอบและเข้าใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้นนั่นก็คือครูเทวันดีจรัส
1: ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยอาจารย์เทวันสอนวิชาฟิสิกส์หนูได้ขึ้นลิฟต์วันนี้นะคะแต่ปกติตอนเรียนหนังสือไม่ให้ขึ้นลิฟต์ห้ามขึ้นเด็ดขาดอ่านแหละตึกนี้เด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะเรียนห้องตึกแถวนี้แหละเดี๋ยวตอนเดินลงบันไดเดี๋ยวจะพาดูที่นี่เขาจะมีทุกชั้นเขาจะมีกระจกใหญ่เท่าตัวคนตรงบันไดเวลาเดินนักเรียนทุกคนจะได้ส่องดูตัวเองว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังตอนขึ้นมาห้องเรียนอะไรแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณครูห้องพักครูแล้วก็เจอคุณครูอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันเกือบหมดมีเพิ่มมาไม่กี่คนนอกนั้นกรุ๊ปเดิมหมดนี่อาจารย์เทวันคนนี้เลยอาจารย์เทวันเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงเสียงจริงอาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่อเฟี้ยว
3: เชิญนั่งเชิญ
1: แบบไม่ปกติเลยทีเดียวอาจารย์คะวันนี้หนูแวะตลาดมาก่อนค่ะซื้อขนมมาฝากคุณครู
3: ขอบคุณมากแล้วไม่น่าลำบากเลย
1: ไม่น่าลำบากไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าอาจารย์น่าจะกินขน
3: ม
1: ไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เทวันนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปมีสอนกันมา3ปีนอกจากในห้องเรียนแล้วยังสอนพิเศษ

0: ทั่วไปเรียกว่าต้องติวเข้มเลยทีเดียวเป็นหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่หนูเริ่มเรียนใหม่
1: ตอนม.4 เหรอตอนม.4 เรานะบอกตามตรงเลยคิดคำนวณเรื่องเลขเนี่ยแย่มากแย่มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราคงไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดวิธีการอะไรมากกว่
0: า
1: หลังๆก็ค่อยๆดีขึ้นดีข
0: ึ้นหนูเรียกว่าหนูเป็นเด็กขยันใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆเป็นคนที่ใฝ่เรียนเอางี้ดีกว่า
0: โอเคถึงหนูไม่เก่งแต่หนูใฝ่เรียนนะคะโอเค
1: คนเราถ้าไม่ฉลาดนะแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันมันเพียรมันก็ประสบความสำเร็จได
0: ้นี่แหละอาจารย์เขาจะเป็นคนที่มีคำคมแบบนี้อยู่ตลอดในการสอนน้องๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มีวิธีการในการสอน
1: ก็
0: ค่อนข้างโอเคนี่มีพี่เขาถามหนูมากๆว่าอาจารย์เขาสอนยังไงเราถึงชอบอาจารย์คือหนูตัวหนูเองเนี่ยหนูอธิบายไม่ถูกหนูรู้ว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้เรื่องอ
1: ่
0: ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนน้องๆหรือว่าลูกศิษย์อาจารย์สอนยังไงให้น้องๆรู้เรื่องถามอาจารย์เองดีกว่า
1: ใช่ก็โดยปกติเวลาสอนก็อย่างที่เห็นในห้องนะก็พยายามพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เราประสบจริงๆอ่ะ
0: ค
1: ือไม่ได้หมายความว่าเราจะเน้นแต่วิชาการตามเนื้อหาตลอดไม่ใช่คือเราพยายามโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตจริงให้เห็นว่า
0: ซึ่งฟิสิกส์เนี่ยทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ก็คือฟิสิกส์เกี่ยวกับชีวิตจริงทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอดเลย
0: อย่างโหนรถเมย
1: ์
0: จำได้เลยขึ้นรถสองแถวมีโหนมีท่าน
1: ั่งรถขึ้นรถ
0: แล้วก็มียังไงทำไมรถเบรกอย่างนี้แล้วแรงเหวี่ยงยังไง
1: ทำท่าให้ดูด้วย
0: ใช่ทำท่าให้ดูด้วยค่ะนอกจากว่ารูปเก่งแล้วยังทำท่าให้ดูด้วย
1: ทำให้เราเรียนแล้วสนุกกว่าล้อ
0: ใช่
1: หัวล้อครู
0: หัวล้อคุณครู
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะอ
1: ย่างนี้ตลอดกี่ปีก็อย่างนี้แหละก็คือให้สนุกสนานเข้าไว
0: ้
1: วิชานี้ปกติมันก็ซีเรียสเรื่องตัวเลข
0: ซีเรียสมากค่ะ
1: ใช่เราก็พยายามสอนอย่าให้ซีเรียสพยายามโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้มันเอาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง
0: บางทีอย่างเช่นได้ไหมคะ
1: บางทีเราไม่รู้อย่างเช่นสมมติใช่ไห
0: ม
1: สมมติอย่างเราจะยกของอย่างเงี้ยไอ้เราจะก้มยกมันก็ปวดหลัง
0: ใช่
1: เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันเกินฐานเราอย่างที่อธิบาย
0: ลงไปมันอาจจะหน้าทิ่มลงไปใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็พยายามกางขานิดนึงแล้วก็ย่อตัวยกมันจะได้ไม่ปวดหลังอย่างนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตจริงเราหมดเลย
0: อย่างสูตรอย่างพวกสูตรมันต้องมีสูตรล่ะในการคำนวณนะคะ
1: ไอ้ตรงสูตรตัวนี้เราก็ต้องไปฝึกเอาเองแต่ถามว่าถ้าเด็กเก่งอ่ะถึงจะให้ตรงนั้นเพิ่มไปแต่ถ้าเด็กดูแล้วไม่ได้เก่งทางด้านฟิสิกส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องการให้เขารู้ถึงฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นคำนวณเยอะก็ให้เขารู้ตรงนี้ให้มากๆเข้าไว
0: ้
1: อย่างน้อยให้เห็นคุณค่าว่าหน้าฟิสิกส์มันไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว
0: คือจริงๆนอกจากเรื่องของการเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคในการประสบการณ์ชีวิตในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วอย่างอาจารย์เทวันเองก็เป็นคนนึงในนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยหนูบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เน
1: า
0: ะ
1: มีความตั้งใจสักอย่าง
0: ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอีกแรงนึงที่ทำให้เราขึ้นมาว่าถึงเราเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันเราทำได้เชื่ออย่างนั้น
1: สุดท้ายเราก็ดีขึ้นนะเกรดก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นตลอด
1: แต่ถามว่ามันถึงเกรด4อะไรอย่างคนเก่งไหมก็ไม่ใช่อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับในระดับอย่างเราเนี่ยนะก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วเก่งกว่าครูแล้วครูได้เกรด1เลย
0: วันนี้หนูมีนี่เลยค่ะพวงมาลัย
1: มาทุกครั้งก็มา
0: เราต้องมี
1: เคารพตลอดนี่แหละคือความกตัญญู
0: เคารพอาจารย์หนูจะต้อง
1: ทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้า
0: ทุกเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เอาแหละวันนี้มีพวงมาลัยมาให้อาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเด็กแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ก็ขอให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ก้าวหน้าแบบยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆครูก็มีของให้เหมือนกันพอดีวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้แต่ส่งเมสเสจไปยังไม่ได้ให้ของ
0: ใช่หนูเพิ่งเบิร์ธเดย์ไปไม่กี่ว
1: ันได้ไปป่ะส่งเมสเสจ
0: ไปได้ค่ะ
1: คือมันอยู่ในนี้นะมันจะมีคำสอนบางอย่างที่ทำให้เราอ่ะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเป็นคำสอนอยู่ในน
0: ี้งั้นต้องไปแปะฝาบ้านเอาไว้เลยโอเคความกตัญญูนำสู่ความเจริญนี่จันเทวันและลูกส่วนท่านที่สองเป็นอาจารย์สิริพรอาจารย์สิริพรเนี่ยจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงผมเป๊ะชุดเป๊ะหุ่นดีตลอดเวลาแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเป็นคนที่นั่งเรียนด้วยละเพลินแล้วเวลาเขาก็จะมีแบบวิธีแบบเหน็บนักเรียนเล็กๆแต่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้เอาล่ะออกจากห้องวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ต้องขึ้นไปชั้น4ข้างบนค่ะเป็นห้องคณิตศาสตร์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเราเจอกระจกใหญ่มากคือทุกครั้งต้องมี

0: หนูส่องประจำกระจกเนี่ยเวลาจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเรียนทีนึงก็ต้องจับผมจับให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปได
1: ้มาถึงครูอีกท่านที่สมัยเรียนเธอมักจะมาช่วยงานครูในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อยู่เสมอนั่นก็คือครูสิริพรยังคง
0: โอ้อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ไปแล้วไหนต้องสอนสักที เดี๋ยวหนูจะถามนิดนึงค่ะอาจารย์ห้องเปลี่ยนไปเยอะมากทุกอย่างหมดเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่ะ
2: ก็ปรับหมดเพื่อให้บรรยากาศสมัยใหม่ไม่งั้นแล้วนักเรียนก็ไม่อยากมาอยู่ละ
0: คณ
2: ิ
0: ตศาสตร์
2: ใ
0: ช่ตัวเองคนนึงวิ่งหนีก
2: ่อนก็จะทำอะไรให้มันน่าสนใจนักเรียนจะได้เข้ามาใช้บริการ
0: ทีนี้เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่มีบอร์ดให้หนูมาทำกิจกรรม
2: เยอะเลยข้างหน้าข้างหน้าเยอะเลย
0: ไปถึงว่าข้างหน้าห้อง
2: ใช่ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งเหมือนเดิมนี่บอร์ดหลังนี้ยังมีทุกช่องอันนี้จะมีทุกช่อง
0: อันนี้สายก็ยัง
2: แล้วก็บอร์ดความรู้อันนี้เป็นบอร์ดของนักเรียนม.5ที่จะต้องทำก็ยังมีอยู่ยังบอร์ดเหล่านี้สมัยรุ่นเมย์เรียนเนี่ยเพื่อนๆรุ่นเมย์ก็จะช่วยกันทำแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยครูมีแค่สมาชิกเจ้าหน้าที่ครูมีแค่5คนรุ่นเมย์เนี่ยเป็น1ใน5ของครูแล้วก็จะช่วยด้วยความสมัครใจตั้งใจเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: มีศิลปะ
0: เป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะแต่ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์หัวเราะเลยทีเดียวคือเป็นคนมีศิลปะมากๆแต่พอเวลาเรียนได้คณิตศาสตร์จะมีปัญหาตลอดเลยหนูเองใช่ไหมคะ
2: แต่การที่ครูเทสบ่อยๆแล้วครูใช้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยครูต้องการเสริมให้มีกำลังใจว่าวันนี้ยังไม่ได้นะประเดี๋ยวค่อยๆได้และการสอบของครูเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกเทส
0: ใช่ค่ะ
2: คิดในการจะได้ตกกันเป็นคู
0: ่เพราะว่าบางทีตัวเอง
2: จะได้ตกกันเป็นคู่แล้วก็ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งสอบทำคะแนนไม่ได้สูตรจำไม่ได้เนี่ยจะพบว่าสูตรเนี่ยยังมีสมัยรถเมล์เรียนที่นี่สูตรก็ยังอย่างเนี้ยครูก็จะบอกว่าทุกวันนะเวลาขึ้นมาบนห้องเรียนเนี่ยถ้าเราเดินมาจากลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นสูตรของม.ปลายถ้าเรากลับมันจะเป็นสูตรของม.ต้นแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันสูตรเหล่านี้เนี่ยมันจะจำได้เลยว่าป้ายไหนคือสูตรอะไรวันม.5 ม.6ถ้าเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเช้ามากลางวันลงไปทานข้าวก่อนกลับบ้านเปลี่ยนคาบโอ้โหเห็นทั้งวันเลยจำได้แน่นอนเรียนกับครูแล้วมีอะไรที่มันเป็นสูตรเป็นเกรดเป็นนิยามเป็นทฤษฎีให้ช็อตโน้ตนะแล้วเอาไปใส่ที่อยู่เยอะๆหัวเตียงปลายเตียงแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังได้พูดเป็นขำพ
0: ู
2: ดเป็นขำคือนั่งห้องน้ำแล้วก็จะเห็น
0: นั่งดูไปด้วย
2: นั่งดูไปด้วยพ้นตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่เยอะๆเราก็จะเป็นโอกาสที่เราเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยมันก็จะค่อยๆจำเพราะคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพอเริ่มสอนเนี่ยครูไม่เคยถามไม่ถามมีสักกี่คนที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่กล้าถามแต่เราจะค่อยๆไปเรื่อยๆและเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่านักเรียนเริ่มรู้สึกดีหรือยังและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกดีเนี่ยเขาก็จะสามารถในการที่จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก

ในแต่ละวันที่มาเรียนคณิตศาสตร์หนูก็ว่าหนูรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรียนตอนแรกไม่โอเคแต่ว่าเรียนไปเรื่อยๆเริ่มโอเคขึ้นจนเรียนจบก็ไม่ได้แบบว่ามีทัศนคติ

0: ติที่แยกกับคณิตศาสตร์แล้วก็สูตรคูณหรืออะไรเงี้ยพวกสูตรต่างๆเราก็จะได้ท่องตอนที่เราเรียนใช่ค่ะคือหนูว่าเป็นเทคนิคอย่างนึงที่ทำให้หนูรู้สึกดีกับคณิตศาสตร์มากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
1: และเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนของครูทุกคนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยที่ตกมาโดยตลอดแล้วเขารู้สึกดีกับวิชามันเป็นสิ่งที่ครูรู้สึกภูมิใจมากครูไม่เคยนึกว่าเวลาที่เราสอนคณิตศาสตร์แล้วสอนเด็กเก่งให้เก่งมากขึ้นจะรู้สึกภูมิใจไม่ใช่รถเมย์นี่เป็นนักเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บังเอิญมีศิลปะสามารถที่จะมาช่วยงานครูได้อย่างดีซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วหายากมากหายากมากคนที่เรียนแผนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วจะชอบงานศิลปะด้วยแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ เริ่มทีเดียวอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่เรียนม.4เนี่ยเขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ชอบเพราะเราตกแน่นอนคนที่ตกบ่อยๆก็ไม่ชอบแต่ทำอย่างไรเขามีจิตอาสาที่จะกล้ามาสมัครงานกับครูเนี่ยถือว่าเขากล้าหาญชาญชัยมากและสุดท้ายเมื่อเขาอยู่กับครูโดยตลอดเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเมื่อรู้สึกดีการเรียนมันก็จะปรับไปด้วยก
0: ็
1: จะทำให้สามารถทำคะแนนได้
0: ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงกลางวันทุกๆวันเนี่ยตัวหนูเองหนูก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ห้องคณิตศาสตร์ตลอดหนูก็เคยโดนจดสูตรเหมือนกันคือ
1: คัด
0: สูตรคัดสูตรจดสูตรจะมีสมุดหนึ่งเล่มที่เป็นสมุดของโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดสูตรไปเลยวันนี้กี่จบกี่จบ
1: เริ่มตั้งแต่5 10 20 40
0: แต่ดูของรถเมล์โดน
1: 160
0: โดนเยอะตลอด
1: ขึ้นเท่าตัวไปเรื่อย
0: ๆเต็มสมุดมีแต่สูตรจดไปเลยโจทย์ใหญ่คัดกันใหญ่เลยคือก็ดีค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาที่เราทำอะไรย้ำๆทุกวันเนี่ยมันทำให้เราจำสูตรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตัวรถเมล์เองเป็นคนนึงที่ชอบเอาชนะความที่เป็นจุดด้อยของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาพูดว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยหนูจะคิดตลอดว่าถ้าฉันขยันสักอย่างฉันทำได้แน่นอนคนเราเนี่ยถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรเอาขยันไว้ก่อนถ้าขยันทุกอย่างจะสำเร็จหมดแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะในโอกาสนี้หนูมีโอกาสเข้ามาต้องขอพวงมาลัยให้อาจารย์นิดนึงนะคะ
2: ไม่ได้เลย
0: เข้ามาที่นี่แล้วขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีหน้าเกษียณแล้วก็จะพักผ่อนเนาะหนึ่งอันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะหนูว่าอาจารย์ต้องได้ใช้แน่ๆอาจารย์เป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าเป๊ะตลอดแล้วก็ต้องมีแอคเซสซอรี่เล็กๆให้แล้ว
1: ค่ะขอเปิดดูนะ
0: ยินดีค่ะอาจารย์นี
1: ่โอ้โห
0: เห็นไหมล่ะนี่ออกเป็นแนวลายเสือเล็กหนึ่งตอนนี้กำลังอินเทรนด
1: ์โอ้โห
0: อาจารย์ค่ะไหนๆวันนี้ก็ได้เข้ามาโรงเรียนแล้วมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเห็นบอร์ดเห็นน้องๆทำอยู่อยากไประลึกความหลังบ้างขอทำบ้างได้ไหมคะ
1: ได้เลยลูกไป

0: และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้เพราะครูคอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมือนเด็กทุกๆคนเป็นลูกนั่นก็คือครูชาญชัยพลอยสว่าง
1: ส่วนอีกคนนึงท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชาญชัยทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์คนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายปกครองอยู่ช่วงนึงแล้วก็มีวิธีทำโทษเด็กๆตลอดเวลาคนนี้ด้วยการกระโดดตบคือเป็นการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายไปด้วยเพราะหนูก็เคยโดนไปแล้วกระโดดตบคือเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็พอมาอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจนักเรียนมากๆอะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับอาจารย์ชาญชัยค่ะวันนี้รถเมย์จะทำการ์ดให้กับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปหาอาจารย์นะคะมีรูปคู่กับอาจารย์หลายรูปเลยอย่างรูปนี้เนี่ยไปงานรับปริญญาหนูค่ะอาจารย์ก็ไปนะคะอยู่ที่นครนายกก็ยังไปแสดงความยินดีกับรถเมย์ด้วย

0: ียงแถวกันขึ้นไปเด็กๆสมัยก่อนก็เดินเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีกิ๊บหล่นโอ้โหป้าขึ้นไม่ไหวแล้วชั้นหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่ออาจารย์ชาญชัยเดินขึ้นมาชั้น6นี่ค่ะ6/5ห้องเรียนประจำของหนูห้องนี้เลยสมัยก่อนยังวิ่งขัดพื้นนะคะสีเขียวๆเนี่ยขัดพื้นให้ห้องลื่นๆ6/2แน่เลยสอนห้องนี้อีกแล้วมาจ้าเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาทุกครั้งหนูจะเจออาจารย์อยู่ห้องนี้ทุกครั้งเลย
1: ใช่ใช่เพราะครูประจำชั้นห้องนี้ก็ต้องให้มาอยู่ห้องนี้
0: ปีนี้อาจารย์ประจำชั้น6/2
1: 6/1
0: อ้าวเหรอโอ
1: ้เขาเลื่อนห้อง
0: เขาเลื่อนห้องมาให้อาจารย์อยู่6/1คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ยินดีค่ะแนะนำอาจารย์ก่อนค่ะท่านนี้คืออาจารย์ชาญชัยค่ะอาจารย์ชัยสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยตอนม .6ท่านคะแอบถามในสมัยก่อนตอนหนูเรียนม .6 ที่นี่เป็นไงบ้างคะหนูเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยกว่าคนอื่นสังเกตง่ายๆก็คือเรื่องผมจะตรงเป๊ะผูกโบกระโปรงยาวก็ไม่มีอะไรร้อยเป็นคนเด็กเรียบร้อย
0: อย่างที่หนูบอกไปว่าอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ดูแลฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์มากคืออะไรคะ
1: คือตอนหลังเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ใช้การเคี่ยนตีก็เลยคือจริงๆแล้วเราทำโทษเนี่ยไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่ทำโทษเพื่อให้รู้ว่าการทำโทษนี้นะเขาผิดนะก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการออกกำลังกายโดยการกระโดดตบแทน
0: นั่นแหละ
1: เปลี่ยนมาสายไม่ทรงงานอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออให้เราทำโทษนะเพราะเราทำผิด
0: แต่หนูว่ากระโดดตบจริงๆน้องๆไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เวลาหนูเห็นอาจารย์เดินไปไหนน้องๆจะปะกระจายหายตัวหายหมดเลย
1: คือสมัยก่อนนะครูเป็นฝ่ายปกครองอ่ะนักเรียนเขามีความรู้สึกว่าครูเนี่ยโหดร้ายดุอะไรเงี้ย
0: ดุ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้มาสัมผัสมาเรียนกับครูเขาจะรู้ว่าครูไม่ได้ดุคือทำไปเพราะหน้าที่ทำไปเพราะต้องการให้นักเรียนมีความมีอะไรเป็นคนดีทำเป็นคนดี
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมากค่ะอาจารย์เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดในชีวิตมากค่ะต้องบอกตั้งแต่เรียนเนี่ยหนูถ่ายหนังสือช่วงนั้นรู้สึกอาจารย์จะมาประจำชั้นม .6 ช่วงนั้นหนูถ่ายโฆษณาด้วยถ่ายหนังสือด้วยถ่าย MV ด้วยอะไรเงี้ยเวลาไปทำงานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะรู้รับทราบว่าวันนี้หนูไปทำงานอันนี้เพราะว่าหนูจะต้องหายจากที่เรียนไปตอนรับปริญญาเนี่ยโอ้โหหนูรับปริญญาที่นครนายกค่ะอาจารย์ก็ยังไปแต่ว่าแล้วเมย์เข้ามาโรงเรียนก่อนใช่ปะคะ
1: ใช่ก่อน
0: แล้วเมย์เข้ามา
1: คือวันแรกที
0: ่ไม่แน่ใจไงว่า
1: แม่ครูจะว่างไหม
0: ใช่
1: แต่พอดีวันที่รับปริญญาจริงๆว่างก็เลยไปอีกรอบนึง
0: ไปนู่นเลยถึงนครนายกเลยค่ะอาจารย์เขาจะมีเอกลักษณ์อะไรเยอะอย่างสอนหนังสือน้องๆอยากโชว์มากเลยเห็นเข้ามาแล้วนี่เอกลักษณ์ของอาจารย์ทุกหน้าที่เป็นชี้สอนหนังสืออาจารย์จะต้องมีปั๊มประทับตา
1: อันนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่11ต่อจากรุ่นเมย์เขา2 ปี
0: ทำให้อ่ะ
1: วันเกิดผมเนี่ยเขาไปเขาไปเขาไม่บอกผมอะเขาไปทำเขาให้กล่องมากล่องเรานึกว่าพระวันเกิดเราก็แกะออกมาปั๊บพอเราเห็นโลโก้เราปั๊บเราเห็นหน้าปั๊บเราโอ้โหดีมากเลยเนี่ยครูชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเอกลักษณ
0: ์เป็นตรายาหน้าตัวเอง
1: คนที่มาส่งงานตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนักเรียนเขาต้องมาส่งงานเราให้งานเขาไปทำเขาจะมาส่งเขาจะต้องมาปั๊มนี่คือการรู้ว่าคนนี้ได้ผ่านการตรวจ
0: ถ้าไม่มีหน้าปั๊มอาจารย์นี่ไม่ได้จะหนูกำลังจะบอกว่า
1: โดดตบ
0: โดนตบคือจะบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตาปั๊มก็ลำบากเลยนะคะที่น้องๆจะเอาไปแกะตามตาปั๊มนี่แล้วมานั่งปั๊มแทนอาจารย
3: ์ทีนี้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือว่าเด็กๆเนี่ยรักแล้วก็เคารพคิดถึง
1: ค
3: ุณครูทุกๆคนเลยนะครับจนแบบว่ามีหนังสือรุ่นที่ทำให้ครูด้วย
0: อันนี้
1: คือรุ่นของรถเมย
0: ์นี่อันนี้เป็นเล่มของหนูจะมีรูปเพื่อนๆทุกคนในห้องนี่เขามีวันเกิดบอกอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์ไม่เคยลืมเบิร์ธเดย์ค่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาอาจารย์ยังส่งเมสเซจไปเบิร์ธเดย์หนูอยู่เลยเพราะว่าในเล่มนี้เขาจะมีบอกหมดว่าคนไหนเกิดวันที่เท่าไหร่บ้างอาจารย์ขาวันนี้ในโอกาสดีวันนี้ได้เข้ามาโรงเรียนอีก1ครั้ง น้องพวงมาลัยมากราบอาจารย์ค่ะ
1: โอเค
0: ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: โอเค
0: แข็งแรงเร็วๆนะ
1: ให้เธอมีชีวิตที่ก้าวหน้านะแล้วก็มีสิ่งใดที่เธอปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จครับ
0: ถูกค่ะอาจารย์เว้งนี่เรามีการ์ด
1: ด้านอะไร
0: การ์ดรูปหนูกับรูปอาจารย์มีข้างหลังมีข้างหลัง
1: ทำเองเหรอ
0: นี่ไงนี่ไง
1: โอ้โห
0: เขียนแล้วด้วยเขียนให้แล้วด้วย
1: โอเคขอบใจมากขอบใจมาก
0: แพทย์อาจารย์หนูรู้ว่าอาจารย์เป็นคนชอบเก็บของน่ารักน่ารัก
1: โอเค
0: มีเป็นคอลเลกชันเลยที่บ้านอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันค่ะ
1: โอเค
0: สำหรับอาจารย์ชันชัยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรักและความเอาใจใส่ให้กับลูกศิษย์คนนี้ต้นเมย์สั้นๆนะ
1: วันเกิดที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่นะ
0: 25
1: อ๋อ25เพราะว่า
0: 25ใช่ไหมคะ
1: เออ25ใช่ใช่เพราะว่าต้นเมย์รุ่น9รุ่นนี้รุ่น16ใกล้
0: มาใกล้ๆมาใกล้ๆอุ้ยโอ้โหขอบคุณมากโอเคเป่าแล้วนะ
1: เป่า
0: โอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยอ่ะ Happy Birthday
1: 99
0: My lovely student with love wow
4: ก็ขอให้พี่รถเมย์มีความสุขมากๆนะ
0: คะ
4: ก็ขอให้มีงานกำไรเยอะหนูจะติดตามแล้วก็ขอให้เป็นแบบอย่างกับน้องๆโรงเรียนสตรีสมุทรปราการแบบนี้ตลอด
0: โอเคขอบคุณนะคะปีนี้วันเกิดนะหนูจะบอกว่าหนูแบบหนูแฮปปี้มากอ่ะอาจารย
1: ์
0: หนูแบบรู้สึกว่ามันเป็นปีนึงในชีวิตที่แบบมีแต่เรื่องดีๆเนาะ
5: เธอบอกกับทีมงานว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะครูทุกๆท่านได้หล่อล้อมอบรมและสั่งสอนเธอยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาพบครูภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูซึ่งจริงๆแล้วในทางกลับกันครูทุกท่านก็รู้สึกภูมิใจและยินดีที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เช่นกัน
0: โอ้โหต้องบอกจริงๆค่ะว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการอีกครั้งนึงนะคะเห็นรอยยิ้มของอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่โรงเรียนแล้วประทับใจมากมาทุกครั้งอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรถเมย์ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ทำให้ตัวรถเมย์เองเนี่ยมีโอกาสได้มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจริงๆทุกวันนี้อาจจะยังไม่ถึงตัวรถเมย์ด้วยก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็รถเมย์กลับแล้วค่ะขอให้ที่โรงเรียนนี้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็มีภาพความประทับใจดีอย่างนี้ให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะไปแล้ว

0: อาชิตะคณาศาสตนันนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กหลังห้องที่เกเรโดดเรียนจนเกือบเรียนไม่จบแต่ด้วยความรักความเมตตาและคำสอนจากครูที่เปรียบเสมือนวัคซีนคุ้มกันทำให้เธอพ้นจากชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นมาได้ในวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปร่วมย้อนรำลึกถึงความผูกพันของครูกับลูกศิษย์อย่างอิ่มอาชิตะในรั้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอิ่มอาชิตะค่ะวันนี้มาแอวเมืองเหนือเนอะสมัยเรียนของหนู

0: ือติดเพื่อนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนนะแต่คือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูที่รักและผูกพันที่จำได้ตอนนี้จนถึงแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณครูจริยาค่ะแล้วก็คุณครูอดิศักดิ์แล้วก็อาจารย์สงวนอาจารย์อดิศักดิ์พลิกชีวิตอิมแบบว่าจากที่เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียนติดเพื่อนมากอาจารย์คนนี้ก็จะบอกว่าแม่อาชิตะอะไรกันเนี่ยนะถ้าเธอบ่ตั้งใจเรียนนะเธอก็จะมาจบเนอร์เงี้ยคนอื่นเขาจบไปหมดแล้วนะระวังเขาต้องมาเยี่ยมเธอมาซื้อขนมมาหาเธอว่าว้ายแม่อาชิตะซ้ำชั้นซ้ำชั้นอีกโอ้ไม่จริงไม่หนูต้องไม่ซ้ำชั้นเลยกันเขาคอยสอนหนูก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยที่รายการนะคะให้หนูได้กลับบ้านเกิดแล้วก็ได้มาโรงเรียนเก่าของหนูเป็นโรงเรียนยุพราชเป็นความทรงจำที่มันลบเลือนยากแล้วก็มีความสุขมากค่ะได้ข่าวมาว่าจาจิยานะคะเป็นคนชอบทานเค้กมากเลยแล้วซึ่งร้านนี้ก็ดังเรื่องเค้กส้มกับเค้กมะพร้าวใบเตยนะคะอาจารย์ต้องชอบแน่ๆเลยรู้ใจอาจารย์ค่ะผ่านไปแค่ไหนก็ยังรู้ใจอาจารย์อยู่นะคะเอาอันนี้กับอันนี้ค่ะ
1: และเมื่อออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อไปพบครูเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความตื่นเต้นที่จะได้กลับมาหาครูอีกครั้งหลังจากไม่ได้ติดต่อกับครูมาหลายปี
0: ตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนยุพราชแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่รู้ว่าบรรยากาศของโรงเรียนที่จะไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะมีแบบว่าทันสมัยขึ้นเข้ายุคสมัยขึ้นเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนู่นยังแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่ก็ตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อิมเคยเรียนสมัยตอนเป็นเด็กค่ะปกติเวลาอิมมาอิมจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเนี้ยค่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้นี่เลยหรือว่าจอดแถวรอบโรงเรียนก็ได้แล้วแต่ขอถ่ายรายการอยู่
2: คือจับเลย
0: โอ้ค่ะคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาไปหาอาจารย์อดิศักดิ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปถามน้องๆเขาดีกว่าเดี๋ยวนี้เขาให้ตัดทรงนี้เหรอตัดทรงผมนี้ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอก
0: เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมคือมันยุคสมัยแบบว่าช่วงวัยรุ่นนะคือเมื่อก่อนหนูก็ตัดทรงนี้เหมือนกันแล้วก็เขาให้ตัดผมบ๊อบใช่ไหม
2: ใช่
0: ตรงดิ่งเลย
2: เขาบอกว่าความรู้อยู่ปลายผมเนี่ยความรู้อยู่ตรงนี้อะไ
0: รสวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงตั้งนานแล้วก่อนโอ้นี่เป็นครูประจำชั้นอิมเลยนะฮะ
1: วันนี้สิ่งที่เธออยากมอบเป็นของขวัญเพื่อระลึกถึงพระคุณครูก็คือการได้เป็นผู้ช่วยครูสอนน้องๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้น้องๆได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
0: พี่อิมก็อยากจะฝากให้กับน้องๆดีกว่าสำหรับน้องกำลังเรียนอยู่ม.6 ใช่ไหมหลายๆคนพี่อีว่าเคยมีประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเด็กเกแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกเรเราทำอะไรผิดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วแต่คือด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อนที่แบบว่าโหที่เรียนที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีความดีของเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือเราก็เอาแต่สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกหาว่าเราจะเรียนคณะอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าสมมติเราถึงทางตันคิดไม่ออกบางทีต้องให้คนรอบข้างเรามองเราบางทีเรามองตัวเองไม่ได้บางทีเราเฮ้ยเราจะเรียนวิชาอะไรดีเราตันคือคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วพี่คิดว่าน้องๆน่าจะเลือกถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบคุกคีกับน้องๆถามว่าอาจารย์คิดว่าหนูเนี่ยควรเรียนคณะอะไรพี่คิดว่าอาจารย์หลายๆคนที่สนิทกับน้องๆหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอน

0: ตอนนี้น้องน้องกำลังวางแผนอะไรกันอยู
1: ่วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าเรียนต่ออย่างเง
0: ี้ยจะเลือกอะไรคณะอะไร
1: พวกคณะพวกนิติศาสตร
0: ์ทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมไม่เลือกแบบว่าอย่างอื่นที่เขาฮิตกันแบบว่ากฎหมายยากนะ
1: มันก็พอสมควรยากพอสมควรแต่สนใจที่แบบชอบอย่างเงี้ยครับ

0: เหมือนเพื่อนพี่ตอนนี้เป็นทนายแล้วอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กยุพราชเนี่ยแหละไปอยู่ที่นู่นละ
1: อะไรเนี่ยอะไรอะไรติดกิฟต์อะไรเนี่ยติดกิฟต์อะไรผิดกฎเนี่ยโอ้นี่ก็โบใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย
0: คุยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มานี่เลยฮัลโหลเขาเฮียหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาอันนี้ใคร
2: เพื่อน
0: นึกว่าแม่ตอนนี้หนูถึงเวลาต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์อดิศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของอิมเองตอนที่อิมอยู่ชั้นม.6เนาะอาจารย์ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆนานาที่น้องอิมอยู่โรงเรียนยุพราชอะค่ะ
3: ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ว่าไม่จริงเขามันสมองเช็ดดีนะ
0: จริงเหรอ
3: แต่เขาที่เกียจที่เกียจเรียนนะแล้วก็ชอบนอนหลับแต่พอมาคิดอีกทีต้องไปสืบที่บ้านแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่ามีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณแม่เขาก็รับฟังก็ตั้งแต่นั้นมาเขาสืบจะดีขึ้นหน่อยนะ
0: แต่คุณแม่ไม่บอกอะไรเลยนะ
3: เหรอ
0: ไม่มี
3: กูไปหา
0: อ๋อถือว่าแต่พ่อบอกว่าทำตัวให้มันดีๆหน่อยว่าเอ้ยอะไรอะไรอะไรเธอถึงทักเราอย่างนี้อะไรอ๋อไปหานี่เอง
3: คือไปที่นู่นเลย
4: และอิมอะคะเห็นบอกว่ามีฉายาด้วยเป็นเด็กหลังห้องเลย
0: โอ้โหอยู่หลังห้องตลอดเลยคือสารพัดฉายาไอเสียงแหลมไอจิ้งจกไอโอลิฟอะไรเงี้ยไฮเปอร์นู่นนี่นั่นคือแบบว่าเป็นคนชอบอยู่หลังห้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกทำเลยตรงนั้นเพราะวางแผนไว้เลยนะกับเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนหนูมี10กว่าคนเงี้ยนะถ้าอยู่ตรงทำเลตรงนี้เราสามารถคาดออกได้โดยที่อาจารย์ไม่รู้ในสมัยเด็กไงทั้งที่จริงๆแล้วพอปัจจุบันเนี่ยมองไปอาจารย์เขาต้องรู้อยู่แล้วเขาเห็นทั่วหมดเลยแต่สมัยนั้นเป็นเด็กไงจินตนาการไปเรื่อยแต่ว่าต้องไม่เห็นแน่เลยต้องค่อยๆคาดค่อยๆคาดอะไรอย่างเงี้ย
3: คือตอนก้มมองหนังสือก็ไม่รู้แต่พอเงยหน้าขึ้นรู
0: ้หายไปไหนแล้ว
3: มารู้ทีหลัง
0: ตามไม่ทัน
3: เพราะเด็กมันเยอะห้องละ50 กว่าคนเนาะแต่ส่วนมากก็จะรู้เป็นส่วนใหญ
4: ่อิมบอกว่าอาจารย์อดิศักดิ์เป็นไอดอลของอิมเลย
0: คือเวลามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวทุกอย่างท่านแล้วท่านก็จะคอยแบบว่าให้คำแนะนำแล้วมีแต่รอยยิ้มที่จะให้กับเราคือแบบว่าอาจารย์เนี่ยหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเธอถ้าเธอบอกได้นะวันเสาร์ที่เธอมาบ้านอาจารย์มาเฮียนมาติวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใจดีคือแบบเด็กๆสามารถถามเขาได้ทุกอย่างทำให้แบบว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าแฮจ่าเป็นไอดอลหนูเลยอย่างงี
3: ้ครูถือว่ามนุษย์เราเนี่ยควรจะช่วยเหลือกัน
0: ครับ
3: ครูคือผู้นำวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เข้ากำลังจะแย่แล้วเราต้องนำให้เขารุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นครูก็จะแนะนำเขาไปเรียนไปอะไร
0: ใช่
3: ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่อยู่มาฝึกให้เธออ
0: ะไรอย่างงี้นี่
3: แล้วบ้าไปเลยที่
0: แล้วเชื่อมั้ยคุณผู้ชมคือตั้งแต่ม.4แย่ม.5แย่ม.6พอไปติวอาจารย์ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเกรดขึ้นมาดีเลยนะคือหนูกลายเป็นว่าอ๋อจริงๆนะบางทีภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ายากนะแต่ด้วยความกลัวไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันเรียนไม่ได้หรอกแต่พอเจออาจารย์ค่อยๆสอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคืออาจารย์จะมีเทคนิคแบบว่าสอนแบบว่าสบายๆสนุกๆทำให้แบบว่าเด็กมันสนุกกับวิชาที่ตัวเองเรียนมันทำให้เด็กว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างนี
4: ้ในฐานะที่คุณครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเห็นทราบมาว่าอิมเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกเลยตอนนั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
3: คือครูนี่นะครูเป็นครูประจำชั้นเนาะ
0: ครับ
3: ครูเป็นหน้าที่ครูประจำชั้นคือจะต้องปกป้องลูกศิษย์เองที่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายมากที่สุดนี่หน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคือครูคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะผลักดันเด็กให้ไปเลยครูก็พยายามไปพูดกับฝ่ายปกครองว่าในส่วนดีเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีส่วนร้ายหมดครูก็ไปหาฝ่ายปกครองเนาะ
4: ขอเหรอ
3: ครับไปขอครับว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่จะเลวร้ายหมดเพราะยังมีส่วนดีบ้างครูไปขอเขาไว้
0: แล้วมีคำหนึ่งค่ะอาจารย์ที่หนูชอบจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่นะคะเด็กของฉันต้องปกป้องเด็กของฉันยังหนูเสื้อหูเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยอ่ะเหมือนพ่อแม่เราถ้าสมมติว่าลูกมีปัญหาอะไรพ่อแม่พร้อมที่จะปกป้องพออาจารย์พูดคำนี้มาหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบเราต้องกลับใจแล้วเราไม่ได้แล้วเราไม่เป็นเราต้องไม่เป็นเด็กเกเรแล้วขนาดอาจารย์ยังปกป้องเราทำไมเราไม่ถึงไม่ปกป้องตัวเองคือแบบมันเป็นคำที่แบบหนูเนี่ยจนปัจจุบันนี้คำยังมาถึงหูหนูอยู่อ่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นอ่ะเป็นคำที่เรารู้สึกว่าให้เราพลิกชีวิตแต่ว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองนะเราต้องจบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ชีวิตก็เดินทางไปในทางที่ดีแล้วก็

มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนหนูในช่วงเวลาตอนที่หนูยังเป็นวัยรุ่นถ้าไม่มีอาจารย์ก็หนูคิดว่าโอ้โหอิมคงแบบค่อนข้างแบบเตลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีอาจารย์เนี่ยค่ะคอยดึงหนูให้กลับมาแบบว่าตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตของเธอจะได้ไป

0: ไปอะไรที่คุยไว้พรทั้งเมื่อกี้เนาะ
1: ค่ะขอบค
0: ุณค่ะขอให้โชคดีนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: และหวังว่าวันหน้าหลังมาคุย
1: มาเที่ยวหาแน่นอนแน่นอนเลยครับผม
0: ดีมาก
1: เดี๋ยวอาจารย์จะไม่หล่อวันนี้หนูเตรียมมาเลยหันเดินเดินเดินหล่อได้แน่อันนี้แบบว่าแฟนอาจารย์ต้องหลงอาจารย์แน่นอนลูกศิษย์นี้อึ้งตะลึงเลยสุดยอด
0: สุดยอด
1: โอ้โหสีสวยเห็นไหมอ่ะเดินเดินเดิน

0: สึกของเธอในวันนี้ก็คงไม่ต่างจากความรู้สึกเมื่อวันก่อนเพราะเธอยังรับรู้ถึงความเมตตาจากครูและสำหรับครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ได้เห็นลูกศิษย์กลับมาระลึกถึงครูอีกครั้งครูท่านต่อไปที่อิมผูกพันและคิดถึงนั่นก็คืออาจารย์จริยาอนุกูลครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งท่านเป็นครูที่เข้าใจเด็กๆโดยเฉพาะช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นในขณะนั้นก็มักจะมาปรึกษาครูอยู่เสมออ
1: าจารย์จริยานะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ดีศักดิ์ซึ่งสอนอังกฤษเสริมก่อนจะเรียนหนังสือใช่ไหมเขาต้องมีการคลายเครียดบ้างไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บอ่ะเปิดสมุดเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แล้วเขาก็พูดเรื่องราวให้แบบว่าโน้มน้าวจิตใจให้เราแบบว่าเอ้ยเริ่มสนุกกับวิชานี้ละเริ่มเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มเจอความรักอะไรเงี้ยน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็จะแบบว่ามีอกหักบ้างมีอะไรบ้างก็จะมาปรึกษาอาจารย์อิมเข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นหลายๆคนบางทีอาจจะออกนอกกรอบบ้างอาจจะเดินผิดทางบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออิมคิดว่าหลายๆคนคงต้องผ่านประสบการณ์ทางนี้ไม่มากก็น้อยอ่ะคือถ้าสมมุติเราเจอคนที่เขาอบรมเราแล้วมันแบบว่าดึงเราในทางที่ดีได้ในช่วงจังหวะนั้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันที

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้ไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ

ะไรเกี่ยวกับคำบ้างวันนี้วิทยากรมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะชวนคุณครูมาร่วมสนุกกันค่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเรียงคำสำคัญฉไหนค่ะวิทยากรมีคำอยู่ทั้งหมด4คำนะคะที่อยากจะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะมาช่วยกันพิจารณาสักเล็กน้อยนะคะว่า4คำนี้นะคะมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า4คำนี้มีอะไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะคำว่าแม่ค่ะคำที่2คนใช้คำที่3ฉันและคำที่4เกลียดค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณครูช่วยกันพิจารณาก็คือว่าเมื่อนำทั้ง4คำนี้นะคะมาเรียงต่อกันเป็นประโยคจะได้เป็นประโยคที่มีความหมายกี่ประโยคและได้เป็นประโยคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอคุณครูพิจารณานะคะวิทยากรสังเกตสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ4คำนี้นะคะถ้าคุณครูพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทั้ง4คำนี้มีชนิดของคำที่แตกต่างกันนะคะคือมีทั้งคำนามนะคะก็คือคำว่าแม่คำว่าคนใช้นะคะมีคำสรรพนามนะคะก็คือคำว่าฉันและมีคำกริยาก็คือคำว่าเกลียดนะคะซึ่งถ้าดูในแง่หลักภาษาเนี่ยเราสามารถนำชนิดของคำต่างๆเหล่านี้นะคะมาวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะได้ความหมายอย่างไรบ้างเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คุณครูได้กันกี่ประโยคแล้วคะอาจจะได้3ประโยค4ประโยคนะคะได้เป็นประโยคแบบไหนก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะได้กี่ประโยคก็พิมพ์มาได้เลยนะคะแต่ด้วยเวลาของเราอาจจะมีไม่มากนักนะคะคุณครูขาเดี๋ยววิทยากรขออนุญาตเฉลยแล้วเลยแล้วกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ประโยคและได้ออกมาเป็นประโยครูปแบบไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะคุณครูแบบที่1นะคะประโยคแบบที่1แม่เกลียดคนใช้ฉันอันนี้คือประโยคที่1ที่ได้นะคะแม่เกลียดคนใช้ฉันมีคุณครูคนไหนได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าคะประโยคที่2ค่ะฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้แม่นะคะอันนี้เป็นประโยคที่2ที่ได้นะคะประโยคที่3ค่ะแม่ฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้นะคะได้3ประโยคแล้วนะคะมีมากกว่านั้นค่ะประโยคที่4คนใช้เกลียดแม่ฉันคนใช้เกลียดแม่ฉันนะคะได้4ประโยคแล้วนะคะประโยคที่5ค่ะแม่คนใช้เกลียดฉันแม่คนใช้เกลียดฉันนะคะประโยคที่6ค่ะฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้นะคะ6ประโยคแล้วนะคะมีคุณครูที่สามารถคิดประโยคได้ถึง6ประโยคหรือยังคะแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะคะประโยคที่7นะคะคนใช้แม่เกลียดฉันคนใช้แม่เกลียดฉันและประโยคสุดท้ายค่ะนะคะคนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่จากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เรานำคำ4คำนะคะจากคำที่วิทยากรกำหนดให้เนี่ยนะคะมาวางเรียงต่อกันก็สามารถสร้างเป็นประโยคที่มีความหมายที่แตกต่างกันได้ถึง8ประโยคด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยของเรานะคะการเรียงลำดับคำในประโยคเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเนื่องจากในภาษาไทยของเรานะคะลักษณะภาษาของภาษาไทยของเราเป็นภาษาคำโดดนะคะภาษาคำโดดในที่นี้หมายถึงจำนวนพยางค์จะมีจำนวนไม่ยาวมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 พยางค์นะคะและแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเองนะคะรวมถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำก่อนนำไปใช้สื่อสารด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะสื่อสารเป็นประโยคนะคะเราก็สามารถนำคำไปวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวางเรียงต่อกันแล้วจะได้ความหมายอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคจึงสำคัญมากเพราะถ้าเรียงลำดับคำผิดตำแหน่งความหมายก็อาจจะแตกต่างหรือความหมายเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการได้

นะคะวิทยากรขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นแม่ตีลูกนะคะแม่ตีลูกถ้าเรามีการเรียงตำแหน่งคำใหม่เป็นลูกตีแม่อันนี้ก็จะได้ความหมายกันคนละอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียงลำดับคำจึงสำคัญมากในภาษาไทยของเรานะคะคราวนี้ต่อมามาดูกันในส่วนของความหมายของประโยคนิดนึงนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์โดยปกติประโยคหลักๆนะคะก็จะมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเป็นหลักนะคะแต่คราวนี้เมื่อเราจะมาดูส่วนประกอบย่อยๆนะคะที่อยู่ในประโยคแต่ละประโยคนะคะเราก็จะแบ่งเป็นบทนะคะแบ่งเป็นบทบทในที่นี้หมายถึงคำหรือวลีนะคะที่ใช้เป็นส่วนต่างๆของประโยคนะคะในภาษาไทยของเราจะจำแนกบทออกเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะเราเรียกว่าบทประธานบทประธานคือบทที่ทำหน้าที่คุมบทกริยาให้มีลักษณะเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะบทที่2ค่ะเราเรียกว่าบทขยายประธานบทขยายประธานก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทประธานให้ได้ความดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆค่ะตามชื่อเลยก็คือทำหน้าที่ขยายประธานนั่นเองนะคะชนิดที่3ค่ะบทกริยานะคะบทกริยาบทกริยาก็คือบทที่แสดงความเป็นไปของบทประธานนะคะเพื่อให้รู้ว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ทำเป็นผู้ถูกทำหรือว่าเป็นผู้ถูกใช้นะคะเราก็จะดูตรงส่วนของกริยาของประโยคนั้นนั่นเองนะคะชนิดที่4นะคะบทขยายกริยาก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกริยาให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะก็คือทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยคนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะบทกรรมบทกรรมก็คือบทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกทำนะคะในประโยคนั้นๆ นะคะชนิดที่6ค่ะบทขยายกรรมนะคะบทขยายกรรมคือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกรรมให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะบทเชื่อมนะคะบทเชื่อมก็คือบทที่ทำหน้าที่เชื่อมบทกับบทเข้าด้วยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบบทเชื่อมในประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะถ้าเป็นประโยคเนื้อความเดียวนะคะเราก็มักจะไม่พบบทเชื่อมนี้นะคะคราวนี้จากบททั้ง7บทนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆอีกทีหนึ่งที่อยู่ในประโยคนะคะหลังจากที่เมื่อกี้วิทยากรบอกว่าประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันว่าบทแต่ละบทจะอยู่ในส่วนของภาคประธานหรือภาคแสดงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคประธานนะคะภาคประธานหมายถึงส่วนที่เป็นประธานของประโยคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบทที่จะต้องมีอยู่ในภาคประธานนะคะก็จะมีอยู่2บทด้วยกันก็คือบทประธานและบทขยายประธานนะคะส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็หมายถึงส่วนที่แสดงอาการนะคะหรือแสดงความเป็นไปของประโยคนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทกริยานะคะบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมนะคะอันนี้ก็คือ1ประโยคนะคะถ้าแบ่งแบบกว้างๆแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะได้เป็นภาคประธานกับภาคแสดงแต่ถ้าซอยย่อยลงไปนะคะให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นบทต่างๆตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมกันเล็กน้อยเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องส่วนของประโยคนี้นะคะภาคประธานนะคะเป็นส่วนที่อยู่ตอนมักจะอยู่ตอนต้นของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประธานอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าประกอบไปด้วยบทประธานแล้วก็บทขยายประธานนะคะบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดในภาคประธานนะคะก็คือบทประธานบทขยายประธานจะมีก็ได้ค่ะคุณครูขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารหรือคนที่แต่งประโยคเนี่ยอยากจะใส่คำขยายเพิ่มเติมลงไปไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่บทประธานเป็นบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยนะคะในภาคประธานส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงประกอบไปด้วย4บทถูกไหมคะบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมแล้วก็บทขยายกรรมนะคะในส่วนของภาคแสดงเนี่ยบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือบทกริยานะคะบทกริยาจะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดบทขยายกริยาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนขยายนะคะบทกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าเพราะอะไรไม่มีกรรมได้ด้วยหรอได้นะคะถ้าในประโยคนั้นเราใช้กริยาชนิดอกรรมกริยานะคะซึ่งเป็นกริยาชนิดที่

ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายเพราะฉะนั้นบทกรรมก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะส่วนบทขยายกรรมก็เป็นในส่วนของบทขยายเช่นเดียวกันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านกบินนะคะเพียงแค่2คำนี้เราก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเพราะว่ามีบทที่จำเป็นจะต้องมีที่สุดก็คือบทประธานกับบทกริยาแค่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูกันในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่วันนี้ยกมา1ประโยคนะคะอยากจะให้คุณครูมาช่วยกันวิเคราะห์สักเล็กน้อยนะคะว่าประโยคนี้นะคะแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วถ้าเรานำประโยคนี้นะคะไปใส่ในตารางนะคะในส่วนของภาคประธานภาคแสดงและบทต่างๆเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะคะจะจับใส่ได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยนะคะเราก็ทำมาเป็นตารางเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม่ก็จะทำหน้าที่เป็นบทประธานนะคะแม่ทำอะไรล่ะแม่ซักนะคะเพราะฉะนั้นซักก็ทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะซักอะไรคะซักเสื้อเพราะฉะนั้นเสื้อก็ต้องทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะเสื้อมีลักษณะแบบไหนเสื้อสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คืออย่างรวดเร็วก็จะทำหน้าที่ขยายกริยานะคะเพื่อที่จะบอกลักษณะของการซักว่าซักออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วเมื่อเอามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคก็จะได้เป็นเช่นนี้นะคะคราวนี้มาลองดูกิจกรรมกันบ้างนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอยากจะให้คุณครูมาลองวิเคราะห์กันค่ะวิทยากรจะมีประโยคทั้งหมด3ประโยคด้วยกันนะคะให้คุณครูช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็จับใส่ในตารางเหมือนแบบเมื่อกี้เลยค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1ค่ะเขาวิ่งบนสนามหญ้าเขาวิ่งบนสนามหญ้าประโยคนี้เมื่อจับใส่ในช่องตารางแบบเมื่อกี้จะได้เป็นยังไงนะคะให้เวลาคุณครูคิดสักเล็กน้อยนะคะได้ไหมคะจริงๆประโยคนี้ไม่ยากนะคะลองดูดีๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะวิ่งทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะบนสนามหญ้าค่ะบนสนามหญ้าคุณครูคิดว่าทำหน้าที่อะไรคะมีคุณครูท่านไหนวิเคราะห์ว่าเป็นบทกรรมไม่เอ่ยนะคะบนสนามหญ้าในข้อความนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะบทขยายกริยาไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะการวิเคราะห์เรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะในบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะที่บอกว่าบนสนามหญ้าไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาเนื่องจากว่าคำว่าวิ่งนะคะเป็นกริยาชนิดอกรรมกริยาเพราะฉะนั้นเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายตัวมันได้ใจความครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบนสนามหญ้าจึงไม่ได้ทำหน้าที่กรรมแต่ทำหน้าที่มาขยายเพื่อบอกสถานที่ให้มันชัดเจนว่าวิ่งที่ไหนนะคะก็คือวิ่งบนสนามหญ้าตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะคะเพราะถ้าดูเผินๆจะดูเหมือนกรรมนะคะข้อ2กันบ้างค่ะเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะง่ายนะคะสามารถแบ่งได้ง่ายนะคะแบ่งได้ดังนี้นะคะเด็กนะคะทำหน้าที่เป็นบทประธานอ้วนคนนั้นก็ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกรูปร่างลักษณะของเด็กนะคะแล้วเด็กอ้วนทำอะไรกินค่ะเพราะฉะนั้นกินเป็นบทกริยากินอะไรล่ะกินข้าวเพราะฉะนั้นข้าวก็ทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะส่วนที่เหลือก็คือ2จานก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะเพื่อบอกจำนวนของข้าวที่กินไปนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ยากนะคะข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อนี้พ่อเป็นอาจารย์พ่อเป็นอาจารย์3คำง่ายๆเท่านั้นพ่อเป็นอาจารย์เมื่อวิเคราะห์ส่วนของประโยคนะคะจะได้ดังต่อไปนี้ค่ะพ่อทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเป็นนะคะทำหน้าที่เป็นบทกริยาปัญหาอยู่ตรงที่คำว่าอาจารย์ค่ะหลายท่านนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็มักจะ

วิเคราะห์เลยว่าอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะมีประธานมีกริยาครบแล้วก็มักจะวิเคราะห์ว่าเป็นกรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่กรรมนะคะอาจารย์ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาค่ะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ทำหน้าที่กรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้ความรู้เรื่องชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นเนี่ยนะคะชนิดของกริยาเนี่ยจะเป็นกริยาชนิดวิกะตัฏฐกริยานะคะฟังชื่อก็ดูยากแล้วก็ดูยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดไหนวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดที่ส่วนที่มาต่อท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าวิกะตัฏฐกริยาแต่ถ้าเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายเราจะเรียกว่าสกรรมกริยาเพราะฉะนั้นจะคนละชนิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอาจารย์นะคะในที่นี้จึงทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มักจะวิเคราะห์ผิดกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนต่างๆกันแล้วนะคะหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของชนิดของประโยคนะคะโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารจริงๆเรื่องชนิดของประโยคเนี่ยนะคะมีเกณฑ์แบ่งที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่2เกณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารอีกชนิดนึงก็คือชนิดของประโยคโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารกันก่อนนะคะชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารหรือบางทีเราจะเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะในเด็กชั้นป.3นะคะเด็กนักเรียนชั้นป.3ก็จะมักจะได้เริ่มเรียนชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียนพวกประโยคคำสั่งนะคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามพวกนี้นะคะซึ่งเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะวิทยากรเอาข้อนี้นะคะโดยมีการแบ่งแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหลักสังเกตของคุณครูนะคะมาดูกันว่าถ้าแบ่งแบบละเอียดแล้วจะได้เป็นกี่ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะประโยคบอกให้ทราบนะคะประโยคบอกให้ทราบอันนี้เป็นประโยคที่ผู้ต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆบอกให้ทราบก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นแม่ชอบทานส้มตำและไก่ย่างอันนี้ก็คือบอกเนื้อความโดยปกติทั่วๆไปนะคะชนิดที่2ประโยคเสนอแนะนะคะคือประโยคที่ผู้ต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังปฏิบัตินะคะมีจุดสังเกตค่ะจุดสังเกตก็คือดูคำเหล่านี้นะคะถ้ามักจะมีคำเหล่านี้อยู่ก็มักจะเป็นประโยคเสนอแนะนะคะอย่างเช่นคำว่าลองคำว่าดูคำว่าควรพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆมีคำว่าควรนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเสนอแนะนะคะชนิดต่อมาค่ะนะคะชนิดที่3นะคะประโยคสั่งนะคะประโยคสั่งหรือประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะเป็นประโยคที่ผู้ต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าจงคำว่าต้องพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอต้องทานข้าวให้หมดนะคะเธอต้องทานข้าวให้หมดก็มีคำว่าต้องเป็นจุดสังเกตได้นะคะชนิดที่4ค่ะประโยคห้ามนะคะประโยคห้ามนะเป็นประโยคที่ผู้ต้องการสั่งผู้ฟังไม่ให้กระทำนะคะมักจะมีคำว่าอย่านะคะหรือคำว่าห้ามอยู่ในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ากลับบ้านดึกเกินไปอย่ากลับบ้านดึกเกินไปนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าอย่านะคะเป็นลักษณะของประโยคห้ามนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะประโยคชักชวนนะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนนะคะมักจะมีคำว่ากันคำว่าเถอะนะคะหรือกันเถอะเลยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นไปหาข้าวทานกันเถอะไปหาข้าวทานกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคชักชวนนะคะ
ชนิดที่6ค่ะประโยคขู่นะคะประโยคขู่ประโยคขู่คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชักจูงให้ทำตามนะคะแต่จะมีการบอกผลของการไม่ทำตามนั้นไว้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีจุดสังเกตเป็นคำที่ใช้เชื่อมอยู่ก็คือคำว่าถ้าหรือคำว่าหากนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกนะคะอันนี้ก็มีคำว่าถ้าอยู่ต้นประโยคใช้เชื่อมนะคะแล้วก็บอกผลของการไม่ทำตามด้วยก็คือจะสอบตกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประโยคขู่นะคะชนิดที่7ค่ะประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ฟังช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะคะก็คือคำว่าช่วยกรุณาโปรดพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์นะคะก็จะมีคำว่ากรุณาเพื่อแสดงเจตนาขอร้องให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชนิดที่8แล้วค่ะคุณครูประโยคคาดคะเนนะคะประโยคคาดคะเนประโยคคาดคะเนคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายอะไรบางอย่างไว้ว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคำที่เป็นจุดสังเกตได้นะคะก็อย่างเช่นคำว่าคงคำว่าอาจคำว่าหน้าพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงเจตนาการคาดคะเนหรือการคาดเดาตัวอย่างเช่นน้องคงไปโรงเรียนแล้วน้องคงไปโรงเรียนแล้วนะคะมีคำว่าคงอยู่แสดงการคาดเดานะคะและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่9ประโยคถามหรือประโยคคำถามนะคะคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟังนะคะนะจุดสังเกตเช่นเดียวกันค่ะก็มักจะมีคำที่แสดงการถามอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรไหนพวกนี้นะคะก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ตัวอย่างเช่นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีคำว่าที่ไหนซึ่งเป็นคำแสดงการถามอยู่นะคะตรงประโยคนี้นะคะคุณครูอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดีๆสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีเด็กบางคนที่พอเราบอกว่าจุดสังเกตให้ดูที่ตัวคำนะคะเด็กก็มักจะสังเกตแต่ตัวคำจริงๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ดูรูปประโยคเลยอย่างเช่นสมมติประโยคนี้ถ้าเกิดวิทยากรใส่คำเพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะคะเป็นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วสมมติลองให้เด็กวิเคราะห์เด็กบอกว่าอ้าวมันมีคำว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นประโยคถามนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้มีคำว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ประโยคถามนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าเจตนาคือการถามถามแล้วต้องได้คำตอบนะคะต้องเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบจึงจะเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องชี้แจงให้เด็กฟังด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนานะคะในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นประโยคชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะเด็กๆจะได้เริ่มเรียนกันก่อนคราวนี้เรามาดูสื่อกันบ้างนะคะว่าถ้าจะสอนเรื่องของประโยคให้เด็กเนี่ยนะคะควรจะใช้สื่ออะไรบ้างวิทยากรขอแนะนำสื่อเอาแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณครูสามารถหาอุปกรณ์ได้แล้วก็คุณครูสามารถทำได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องมีทักษะอะไรใดๆก็สามารถทำได้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นพวกบัตรคำต่างๆเนี่ยนะคะบัตรคำเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่สารพัดประโยชน์มากนะคะใช้สอนได้หลายหัวข้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่ทำง่ายด้วยนะคะเรื่องของประโยคเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะฝึกเด็กให้เด็กรู้จักการเรียงคำในประโยคให้มันถูกต้องถ้าเด็กสามารถเรียงได้แล้วเป็นประโยคที่มีความหมายก็แสดงว่าเด็กเข้าใจว่าประโยคคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทำเป็นบัตรคำนะคะโดยอาจจะทำเป็นคำต่างๆนะคะโดยมีชนิดของคำที่จำเป็นแล้วก็ที่เด็กชั้นป.3น่าจะได้เรียนแล้วแหละก็คือพวกคำนามนะคะคำนามนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะครูเนี่ยนะคะคำว่าหมอพวกนี้นะคะแล้วก็มีคำสรรพนามนะคะเด็กก็จะได้เรียนแล้วนะคะก็มีอาจจะมีคำว่าเธอมีว่าคำว่าคุณฉันพวกนี้นะคะอีกชนิดนึงที่ควรจะมีก็คือคำกริยานะคะเพราะจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยานะคะคำว่าบินคำว่าวางคำง่ายๆที่ระดับเด็กป.3ได้เรียนนะคะแล้วก็ให้เด็ก
ฝึกเรียงนะคะเรียงคำที่มีอยู่เหล่านี้ละค่ะให้เป็นประโยคนะคะนะถ้าเด็กสามารถเรียงได้เด็กก็จะสามารถแสดงว่าเด็กเข้าใจนะคะว่าประโยคคืออะไรนะคะอันนี้คือถ้าต้องการที่จะวัดเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเรียงลำดับคำนะคะหรือถ้าคุณครูมีเวลานะคะทำสื่อให้มันยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสื่อข้างหน้านี้ที่คลิปเมื่อวานนี้นะคะก็จะได้มีการสาธิตแล้วก็มีการสอนกันไปแล้วนะคะก็คือหมวกประโยคมหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่เด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะคะเรียนกัน

ได้นะคะเรียงเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสื่อหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้ส่วนถ้าเกิดคุณครูอยากจะวัดความเข้าใจของเด็กว่าเด็กจะเข้าใจเรื่องของชนิดของประโยคในแง่ของการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็สามารถใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้นะคะใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้เพียงแต่อาจจะต้องทำบัตรคำพวกตัวคำที่เป็นคำที่บ่งเจตนาเพิ่มนะคะคำว่าจงคำว่าไม่พวกนี้นะคะหรือคำว่าต้องพวกนี้นะคะทำเพิ่มเข้าไปแล้วให้เด็กลองเรียงดูซิว่าเป็นประโยคชนิดไหนคุณครูอาจจะกำหนดชนิดของประโยคให้แล้วให้เด็กเรียงนะคะหรือคุณครูทำบัตรแบบนี้เพิ่มนะคะทำแบบนี้เพิ่มแล้วให้เด็กทั้งเรียงและจับคู่กันก็ได้อันนี้ก็จะได้2ต่อก็คือได้ในแง่ของการเรียงลำดับคำส่วนของประโยคด้วยแล้วก็ได้ทราบด้วยว่าเด็กเข้าใจชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อง่ายๆนะคะที่ฝากไว้ให้คุณครูนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะคะในส่วนของส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก็หวังว่าคุณครูจะนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของคุณครูแต่ละคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะวิทยากรก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของคุณครูทุกคนนะคะคุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนของเราอ่านออกแล้วก็เขียนได้อย่างแน่นอนนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับชนิดของคำโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R

ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3 a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลัง

เนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับ -5 แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

ปริพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะ

ครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b แล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f x ให้ได้ก่อนนะครับ f x a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2 ลบ 4x
บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนวอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือ
ตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆ ของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำ

ให้ไม่มันไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: ค่ะไม่รู้เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่อะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด
1: ้
0: วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ด้วยกันเลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บ

0: ูเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
1: เหมือนคนไทยมาก
0: เหมือนคนไทย
1: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอะพลอย
0: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ป่ะคะ
1: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปิน

0: คุณครับ
1: เรามีภารกิจให้ทำ
2: อ้าวเราพูดแล้วแบบท่องเที่ยวสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
2: คืออะไรคะภารกิจของเรา
1: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
2: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
2: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100ลี
2: 100ลี พันลีก็จะเดินครึ่งไป
1: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
2: อยากรู้
0: อยากรู้แหละ
1: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เห็นป่ะพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำจะต้องเต้นให้ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
2: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: เออแค่สเต็ปไปๆมาๆได้ไหม
2: หนูง่ายสุดอาจารย
0: ์ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วจ้ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูดิ
2: โอ
0: ้
2: โห
3: มาบุฮาย welcome to the Philippines we are now at Rizal Park Manila the center of city Manila and this park is named after our national hero Dr. Jose Rizal he became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country you're going to have your mission ploy and person
0: Wow.
3: Here in our country, nothing.
2: อะไร

0: เป็นภาษาอ
1: ันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean
2: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
3: แค่มีชั้นแรกเลยเนี่ย
0: thrilling
1: เฮ้ย no tell anything อ่ะ no tell anything so you have to find out เองนะ
2: oh my god
1: so we wish you the best of luck
2: we wish you the best of luck I hope we can finish the 3-day stay
0: today and two nights stay here in the Philippines
1: yes
0: and enjoy the most of it
2: oh it will be an exciting day for you today a lot of challengesexciting and you will definitely make it so good luck to you
1: well thank you very much
0: Miss Tata is here with you to guide you and good luck
4: good luck I hope so I will do it
2: yes
1: โอ้โหอาจารย์ไหวมั้ยอ่ะไหวมั้ยอ่ะนักปักกะอินคืออะไร
5: ภาษาปากกาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
1: ้ education
5: ใช่ educationใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า
1: PULIS
5: police yes
1: police
5: ใช่
1: ตายแล้ว
5: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีรากก
5: ัน
1: ภาษาอังกฤษ
5: ใช่อย่างนี้เราอยู่พอเราได้เนอะเห็นปะ
1: ใช่
5: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
5: ใช่ไหม

0: because it's very light.
1: Mm-hmm.
0: And oh. when you see someone wearing that, it's very kind of high-end person oh. and fine, good-looking.
2: หนูอยากจะลองแล้วอ่ะค่ะครูค่ะ
3: เออใช่
2: ไปต่อๆๆ Let's try
3: เราจะถ่ายออกมาแล้วดูดีเหมือนคนฟิลิปปินโน่เนาะ
2: เราอาจจะเหมือนคนฟิลิปปินส์อย่างแท้จริงนะคะเป็นแบบว่าอันนี้น่าจะสดใสกว่าเนาะว้าว Nice มากค่ะสวยนะเนี่ย
3: เออพลอยสวย
2: สวยอยู่สวยอยู่เซ็กซี
4: ่นะ A bigger
0: Oh it's nice
1: Nice also
5: But if you have extra small you have extra small
4: Extra small ito Mix banana and pineapple
3: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบเออใส่แล้วเย็นมากใส่แล้วดีอ่ะ
4: Yeah, it's great and it fits perfectly.
0: Very nice. She looks like Filipina as well. And for him, the barong fits to him very well. He looks also Filipino. It's as if they're the supermodels. Wow. All right. This one is for you.
1: Oh, thank you very much.
0: And this one is for you.
3: Thank you so much.
0: You will be using that. You will be wearing that.In mm-hmm. one of these days, wear that barong proudly, like Whoa. Filipinos.
3: Wow.
0: Okay, so I hope you will like it because, yeah. as I've said, it's very dear to our hearts, mm-hmm. the Filipinos. That's our traditional clothes. Mm-hmm.

0: and saute it.
1: Oh.
0: And then they put egg on top. Okay?
1: Okay.
0: Now that you know this.
1: Wistful.
2: Hmm.
1: Poi.
2: Huh?
1: ก่อนกินอาหาร
2: huh?
1: คนไทยต้องพูดว่าอะไรนะ
2: คนไทยเหรอครับ
1: เออคนไทย
2: เชิญรับประทานอาหาร
1: เชิญทางบ้านอะไรนะแล้วก็ชัดอยู่นะขอให้เจริญอาหารเออคนก
2: ิน
1: บนอัปเปอร์ที่ enjoy your meal เออเน
2: า
1: ะ
2: ที่นี่อ่ะ
1: เออภาษาตากาล็อกพูดว่าอะไรอ่ะ
2: พูดอะไรเออสด
0: ตากาล็อก
2: ตากาล็อก
0: means กาอินนะ
1: กาอินนะ
0: กาอินนะ
2: โอเค
0: กาอินนะ go
2: okay I will show you โอ้โหท่าท่า
1: Oh.
2: Oh. Like that.
1: Oh. Like that.
0: Try it.
1: Okay.
0: Yes, very good.
2: Oh. Okay.
3: And push it with your thumb.
0: No.
1: Mm. Mm. Good.
0: Tastes better because it's coming from your hands.
1: Mm.
0: Mm. No, very oh. good.
2: Mm. My finger is good taste, isn't it?
0: Okay, this one, as I said earlier, is the sisig.
2: Mm-hmm.
0: It goes with the calamansi. Calamansi is a local lemon that we have. Abroad, you call it lemon, but this one is calamansi.
2: So, this is a lemon?
0: No. A local version of the lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger.
1: Yeah.
0: But
1: yeah.
0: this one, calamansi.
2: With songjit.
1: No.
2: Songjit.
1: This one,
0: tastes well like if this one goes with the shrimp paste and this one goes with the vinegar and the soy sauce, this one is very good with the sisi.
1: Oh.
2: นี่คือหางกับหูก็ไม่แย่หรอกก็โอเคนะคร
1: ับโอเค
2: ตอนแรกนึกว่าหูกับหางเนี่ยมันจะรสชาติแบบ
1: ใช่เหนียว
2: ตอนนี้มันก็เหมือนกรอบๆ
1: กรอบ
2: มันหมูทอดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่เออโอเคเลยเนาะ
2: Tata, so are we done the mission?
0: You think we're done?
2: Not yet.
0: Finished yet. No, this is just the start. The best has yet to come. Okay, next mission. This is part of your first. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now I will introduce to you the owner. Okay, the owner.
1: Okay.
2: อุ้ยคู่ค้าที่เราได้เข้ามาถึงบ้านคนฟิลิปปินส์จริงๆ Hi
1: hello
2: Chef Chef Chef
4: I just cook this for you I'm waiting
2: Wow โอ้โหนี่ต้องมันเลชองนี่มาจากคำว่าหมูหัน right เลชอง
1: is
2: the pig of
3: Pig. The pig, yeah.
1: Pig. Yeah, Lechon.
2: คู่ค่ะมาค่ะกำลัง
1: ร่วมด้วยช่วยกัน
2: ร่วมด้วยค่ะคู่ So this pig will be like a
1: slow,
2: very delicious.
4: Delicious.
2: วิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก่อน
4: ใช่
2: น้ำมันหมู
1: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
2: Remove the skin.
3: Little.
2: A little. The burn?
3: Yeah,
2: the skin burn. ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
1: อ๋อใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
2: สีสี
1: แบบใช่ใช่ใช่
3: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
1: ่
3: า
1: ใช่แล้วคอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1 ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
2: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
1: If you sell it how much is it
4: That's 5,000
1: 5,000 pesos
2: โอ้โห
4: ว้าว
2: crispy
4: very crispy
2: like this right
1: ใช่ๆพออย่างเงี้ยแล้วก็หันลงไป
2: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
1: มีใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
2: like that
1: แล้วก็แบ่ง
2: like this
1: yes
2: โอเค
1: ใช่ไม่ค่อย
2: เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
4: ่ you taste นะเดี๋ยว you taste
2: มาชุบ
1: กรอบอ่ะกรอบอร่อย
2: ครับ
1: แล้วก็
4: ซีซ
1: ันนิ่งเฮาส์พอย

0: เพราะถ้าเนื้อครับผม
1: ที่นี่เขาจะเหมือนมันเจาะหวานเลย
2: we have eaten this one in Thailand but it's different from here the skin crispy. Is very crispy.
3: Yes. Crispy. If the pig is young, it's tender. The meat is tender. And it's a native pig, and the fat is very thin.
2: You have to put the salt before
3: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion. Yes. Onion leek, the leeks, the onion leaf, two or three,
2: and take it, and take after that you then, take it then, about 1 hour.
3: 1 hour then
2: before you
3: cook.
0: เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
1: เป็น the base ของเขาเลย
0: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
1: ใช่ค่อยเรากินต่อก
0: ันกันดีกว่าค่ะ
1: จุดนี้
0: อร่อยมาก I'm very happy with your pig. Yes,

0: ช่
1: ไม่เหมือนไข่ต้มบ้านเราคุ้ม
0: จริงเออมันเหมือนอะไรอ่ะ
2: But you didn't drink the soup. The soup is good.
3: Oh my god.
2: And then
3: this is the egg.
2: Then put
3: from
2: salt
3: from the chicken.
2: Where is your? Give me your hand. The other one.
0: Yeah.
2: There.
3: ไม่เอาไม่กินได้ไหมอ่ะ
2: Okay.
0: Try.
2: Give me your hand.
0: Try.
2: Okay. We'll put all there, huh? And
3: yummy.Oh my god ใช่พี่อ๋อรู้แล้วมันเอ้ยพี่มันเป็นลูกไก่อยู่เลยอ่ะ
2: Where is the salt? Try it again. This one is good. Try this one, the yellow one.
3: รู้ละมันคือไข่ที่มันเตรียมจะออกเป็นไก่ ลูกไก่แล้วไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้จริงๆนี่คือ reality ของจริงหนู
0: เรียกอะไร reality
2: it's egg yummy
3: it's going to be like a chicken
2: no it's not It's not.
3: It's blood here.
2: It's not. See, do you see any chick here? None.
3: No.
2: It's an egg. Try it, Kim.
0: This one.
2: Ha. See? Very good.
3: You ขอปอดงานนี้หนูไม่เอาด้วยจริง
2: Try it. It's egg. Trust me.
0: Egg.
2: Good, huh?Yummy.
3: Thank you very much for letting me know.
2: Did you eat?
0: Let me know.
3: Yeah, okay. Thank you very much.
2: Egg is actually, the balut is actually, before a chicken become a chicken, it becomes a chick first. That's balut.
3: Oh, I know. This is because they have...
0: Yeah.
3: The blood. เขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือดอ่ะ
0: เส้นเลือดอ่ะ
3: เส้นเลือดอ่ะ
0: ดูดิ
2: So congratulations, you tasted the Filipino balut. So I'm really very proud having you in my country.
4: Yes.
2: And I can see that you have a taste of the Filipino already.
0: Okay.
4: Thank you.
2: So for your next mission, I wish you the best of luck.
3: Yes.
2: May you complete it with flying colors. And hopefully, I will still see you until you finish. Both of you, you graduate from this mission. And I'm sure it will be a lot of challenging.But very memorable one.
3: Yeah, thank you.
0: Thank you very much for today.
3: Kuka,
5: ไม่สบายเลย
3: โอ้ยครูเสียงหายเลย
5: ใช่
3: วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
5: ้ถูกต้อง
3: และภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะฮะวันนี้

0: no.
1: Yeah.
0: What does it taste?
1: It tastes sweet and sour.
0: Sweet and sour.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: โอ้ยครูคะเดินมาตั้งขนาดนี้สรุปภารกิจต่อไปนี่คืออะไร
3: พอรู้ยัง
0: ภารกิจอะไรคะต่อไป
4: ภารกิจสุดท้ายไงครับ
0: ภารกิจสุดท้ายแล้ว
3: จริงป่ะ
0: ของวันนี
3: ้ไม่แน
0: ่อะไรคะ
4: เราจะให้ไปที่นี่ครับ
0: Excuse me, can you speak English? Yes. Can I ask you where is it?โอเค thank you ครูขาหนูว่าไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนหนูว่าลองอุ๊ยรถ
3: Do you know
5: Yes I know
0: Yeah good
3: It's far from here
0: Okay far. So can you take us to here
3: Yes
0: okay. okay let's go โอ้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยได้นั่งรถแบบรถตุ๊ก
3: เป็นเมืองเขาเลยเนี่ย
0: เหมือนตุ๊กตุ๊กเหมือนตุ๊กตุ๊กบ้านเราเลยค่ะครูแต่ว่าขับแคบกว่า
3: ใช่ใช
0: ่คือขนาดรถสองแถวใครๆรถสองแถวที่เรานั่งกันเมื่อวานก็คือแคบแล้วเล็กๆแล้วเหมือนกันเตี้ยแต่นี่เตี้ยกว่าคร
3: ับเล็กกว่าด้วย
0: คือติดดินแล้วเนี่ย
3: Okay.
0: มันเหมือนร้านอาหารมันปิดอยู่
3: ใช่ใช่ไม่เปิดตรงนี
0: ้ Hello นี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
3: เออในนี่เนาะเหมือน
0: ระบำพื้นบ้าน
3: ใช่ใช่คอยเป็น traditional dance อะ
0: oh.
3: เอออะไรทำนองอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
0: โอ้อันนี้ใส่ชฎาเหมือนบ้านเลย
3: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
0: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
3: ก็ไปดูก็ดูดิ
0: Hi Whoa
3: Are you Esther
6: I'm Arthur
0: Oh Hi Nice to meet you Hello I come with to do a mission
6: Okay
0: So can you tell us the mission of today that I have to we have to come here
6: Yeah you have to learn the traditional dance
0: ว้าวครูขา
3: เอาอีกแล้ว
0: จับเรามาเต้นค่ะ
3: เราเต้นอีกแล้วใช่ไหม
0: คราวที่แล้วเราเต้นอะไรนะติ๊กลิงติ๊กอะไรติ๊กลิง yes so right now have a traditional dancing oh that's nice so you have to show me first right
6: yes okay we'll show you the dance first
3: ยากไหมอ่ะ
0: โอ้โหหรือจะทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
3: เออจริง

0: เขาแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆเนาะดูแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: หน้านิ่งมาก
0: ใช่
2: This is a cultural show, the Philippines. One is a tribal dance from Mountain Province, and the other one is a Muslim dance from Mindanao. Wow.
0: So very beautiful and very nice.
2: Thank you.
0: So you have to teach me how to dance the
2: yes, the one with the pot.
0: The one that the second
2: one. The first one.
0: Oh, the first one. Oh. So what about the clothes?
2: We have a clothes.
0: Wow. Wow!
2: This will be your costume.
0: Oh yes, thank you. Wow.
2: And this one. Oh, you have a different costume, of course.
0: Yes. Oh, this is a man costume. ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนโชว์แรก

0: ใครทำร้ายครู
1: ทำร้ายมากเลย
2: I Salidu my
3: very good
2: and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1
3: I don't know but somebody will sign that not me
0: oh my god
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากมันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์สอง

ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะสองสมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้าสองค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วนสองสมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นศูนย์แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีดสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นนะมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับพอถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเอง
ในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้น

เมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะสิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาใช้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบ
2: ภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้อง
0: ยกตัวอย่างกิจกรรมที่1นะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจดหมายครูคำป้องนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหา
2: ครูคำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป.6ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องรู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับเนี่ยถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องสิครับเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิตรได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได้
0: เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกันคนที่หนึ่งอาจจะพิมพ์โครงร่างเอาไว้คนที่สองมาเติมนะฮะคนที่สามมาแก้ไขคนที่หนึ่งนะเขาสามารถสร้างงานก็ได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได้
3: พวกผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

0: ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได
1: ้เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ทีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
3: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิดไปหน้านั้นได้เลยครับผม
4: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะพวกเราก็ทำจากแฟลชค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค
0: ่
4: ะ
0: เด็กๆชั้นไหนนะหมอต้นงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างฟัง
4: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค่ะ
0: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรน่ะนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จรอมาลงในบทเรียนของเรานะครับผู้เรียนก็สามารถจะเลือกตอนได้สตาร์ทได้รีไวซ์ใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับเอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรที่แนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเพราะเขากลัวอาจารย์ตำหนิว่าแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
4: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
5: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็คือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างเงี้ยครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
7: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณ

0: ครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
1: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1ถือเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับเกียรตินะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
2: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่ามีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
3: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นพับแจกพวกน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
4: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
5: ผมว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวีดิทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
6: เรามาเริ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะครับ
7: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะในที่ปากมันจะมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับ
3: บทเรียนที่พวกพี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
4: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำสื่อมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นค่ะเพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบเรื่อยตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
3: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่สองนะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
8: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องตรงนี้อยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นแหละครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
2: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำสื่อไปทดลองใช้กับน้องๆนักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
9: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
10: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
11: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5ได้คิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
8: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ตามครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับและจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใด

0: เมย์และน้องอัดมีสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระบัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับ

การเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ
UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร
v เท่ากับ

v ศูนย์บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v ศูนย์เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะ1นะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: ลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cristae ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH เราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป

เป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs Cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวทนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวทนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลไพรูเวทนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวทค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวทเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีพาราเวท2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะ
มีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำ

ได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะประดับภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกโคไลซิส2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E โถลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่า

เป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่แบบคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสถียรแห่งชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
2: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเราควรที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ช

0: ใจมากกว่า
1: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: อบอ่านการ์ตูนนิยายครับ
1: อันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรต์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบอ่าน
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่า
1: ไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบุ๊ชจำใส่เนี่ยค
3: ่ะอ่านหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันนะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี่ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจากหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียนหร
4: ือเปล่าเคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งไปนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวด้านบันเทิงสูงมากก็คือ50%เห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

0: แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่า1ส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะฮะก็ยังไปอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์

0: เล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
1: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
2: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่2หน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกเอหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรยานนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ๆก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทางนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดคอยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

0: เวลาว่างค่ะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: ก็แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปละคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: ็นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาได้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วอ่ะเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: ชื่อจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.4
7: การอ่านสำคัญกับคนเรา
6: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงที่อ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
8: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1 ถึงป.6เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
7: นี่ดูเด็กเขาสนใจมาก
8: วันจัน
9: ทร์คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองสถิติแล้วมองการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
8: เด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันนึงก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มนึงก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
10: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะทิชเชอร์เซ็นเตอร์นะฉะนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
11: โรงเรียนในกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับเราก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวด จุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
10: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
11: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
10: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
12: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
13: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไหร่จะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
14: การของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กก่อนเลยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิดมีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
5: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำ

0: การสำรวจในการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
1: สูตรมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะเนอะที่อื่นจะเป็นห้องสูตรคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคุณเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านรักหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากเรียนวิชาความรู้เรียนหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสินิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กที่มีเราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
2: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะ อาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
3: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจริงมันก็ค่อยๆเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามากินหนังสือหรือมาอ่านหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
4: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนกับอยู่ใต้เปล่าๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
2: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
5: ชอบค่ะเขาก็มาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
6: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
5: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
7: คือไม่ได้อ่านหนังสือถ้าได้อ่านกลับบ้านอยากให้ลูกอ่านเยอะ

อนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพยังไงผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้แล้วว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั้นพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กที่เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้อะไรที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
2: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
0: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
2: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
0: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
2: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคนในเกี่ยวบอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
0: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหโน่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณอุปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่านครับ
2: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนอะไรนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียว ผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: อ่านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่ที่เห็นนะ
1: เน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงนะมันจะมีปัญหาแต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้BBบ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้งพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
5: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรเงี้ยก็เล่นดู
6: ประโยชน์อย่างนึงของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
2: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: มันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มโอ้โหราคาน่ะ100 200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอ่านหนังสือตลอดตั้งแต่10โมงยัน4ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอันนี้คือหนังสือของที่ร้านเนี่ยหมายกับว่ามานั่งอ่านประจำปะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าอะไรพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านฟรีได
3: ้ก็มันอ่านได้แต่ว่าหนังสือถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิด

0: ิ่งที่อยากที่เราจะซื้อแต่ว่าถ้าเราไม่พร้อมแล้วก็มาดูก่อนจะเข้าพร้อมยังไงแล้วก็เอามาซื้อ
1: มาด
0: ู
1: ก่อนแล้วมาบ่อยไหมคะร้าน
2: บ่อย
1: อยากศึกษาอยากมีความรู้เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
3: ้ร้านในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
4: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
5: ผมว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ย
6: คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเลงกันไปเลงกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
7: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถ
6: ู
7: ก
6: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงจริงถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
4: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
8: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโรพาสค่ะคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะOuter membrane Outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่า light reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยัง บริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสั่งเคาะกลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจะปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสั่งเคาะด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ dark reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก็ปีนี้ปีที่7แล้วครับผม
1: ค่ะปีที่7เป็นยังไงบ้าง
0: ครับก็เราเข้ามาสู่โรงเรียนชุมชนวัดอัมพรามนะครับในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะครับเมื่อปีพ.ศ.2546ซึ่งตรงกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการพอดีในช่วงนั้นนะครับนะแล้วเราก็มาอยู่โรงเรียนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกนะครับที่เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนนะครับกับการเข้าสู่สถาบันศึกษาเป็นนิติบุคคลนะครับผม
1: ก่อนหน้านี้สอนอยู่ที่ไหน
0: ก่อนหน้านี้นะครับก็ครั้งแรกบรรจุเป็นคุณครูสายผู้สอนนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบิงดิงีนะครับอำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีนะครับนะก็เป็นระยะเวลา9ปีหลังจากนั้นก็สอบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านต้นแซะก็อยู่ใกล้ๆนั่นเองนะฮะก็อยู่อำเภอยะรังนะครับหลังจากนั้นอีกก็เช่นกันนะครับก็สอบปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แล้วก็เข้าสู่โครงสร้างใหม่ก็เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับผม

การศึกษานะครับเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนะครับซึ่งอนาคตของชาติก็อยู่ที่เด็กเพราะนั้นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆให้กับเด็กนั้นก็เป็นภาระหน้าที่หลักของคุณครูนะครับที่จะต้องทำงานด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของภาษาก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเราก็ดำเนินการมาตลอดนะครับแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ก็เรียกว่าเกิดเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งนะครับคุณครูก็ตกเป็นเป้าหมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนี้แต่เราก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจนะครับในการที่จะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในชุมชนทำอย่างไรเขาให้เข้าใจแล้วเขาเข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขา

0: ในช่วงระยะเวลานะครับที่ทำงานมานะครับเป็นเวลา17ปีนะครับนะเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเราจะทำงานเพื่อจะได้รางวัลเหล่านี้นะครับนะทำให้เราเห็นว่าสังคมสะท้อนออกมาว่าถึงเราทำงานไม่มีใครเห็นเราแต่นะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆนั้นก็พยายามที่จะเปิดกระจกบานนี้ออกให้เราได้มีโอกาสเข้ามา
1: คือ
0: ตอนรับรางวัลนี้ผมอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะนั้นทีมงานในการทำงานนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนตลอดจนกระทั่งชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม

0: เพราะผู้ในการของร้านนี่เป็นคนสมัยใหม่เลยครับก็มีการพัฒนาประจำตลอดเลยทั้งด้านวิชาการการบริหารแล้วก็ต่างๆครับเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยตลอดครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็ท่านจะสรรหามาตลอดเลยครับแล้วก็จะพยายามให้เด็กที่นี่ก็ให้มีความรู้สูงขึ้นกว่าปกติครับ
1: คือความฝันว่าอยากจะให้นักเรียนที่นี่ตั้งใจให้จบปริญญาตรีทุกคนเลยครับเมื่อจบการศึกษาระดับสูงๆแล้วนะครับอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะครับเหมือนที่บอกแล้วก็มีกิจกรรมมีธุรกิจมีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะๆก็เป็นการสร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับตรงนั้นก็คิดว่านำไปสู่ความสันติสุขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังเช่นอดีตได้ครับครับเรื่องของภาษาที่จริงตอนนี้เป็นจุดเด่นนะจากที่ว่าส่วนเรามองว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างน้อยเด็กได้ภาษาเรื่องของภาษามลายูท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียนะครับก็พอสื่อสารกันได้ในส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นการที่ไทยเราจะเข้าร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะเรื่องของเปิดการค้าเสรีนะครับในปี2558นะครับนะคิดว่าในส่วนของการสัมพันธไมตรีต่างๆหรือการที่จะลื่นไหลในเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นจุดเด่นมากกว่าในเรื่องของภาษานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ภาษาท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้วโยงไปสุดมาเลเซียได้แล้วก็ส่วนของภาษาไทยนะครับเราปรับปรุงพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เขาว่าอย่างน้อยต้องรู้อย่างน้อยต้อง2ภาษาในเบื้องต้นครับผมด้านหลังของผมนะครับก็เป็นห้องสมุดมีชีวิตนะครับของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามนะครับซึ่งเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับห้องสมุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่สำคัญยิ่งนะครับของโรงเรียนนะที่จะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นฟ้านะครับความรู้ต่างๆนะครับในห้องสมุด

0: คือในระบบการบริหารโรงเรียนนั้นนะครับนะก็ต้องมีคณะกรรมการการศึกษาทีนี้เราจะทำบริหารจัดการอย่างไรที่คณะกรรมการการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับให้เยอะที่สุดนะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับก็ต้องผ่านความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการการศึกษาการบริหารงบประมาณแม้กระทั่งการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต้องให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามด้วยครับ
1: คือเรียกว่าดึงคนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาอันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือยังไง
0: ครับใช่ครับเพื่อที่จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแล้วก็พัฒนานะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเหตุการณ์ความไม่ถูกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคณะกรรมการศึกษาก็ช่วยอีกเรียงหนึ่งนะครับที่จะเป็นหูเป็นตานะครับดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับคณะครูในโรงเรียนครับผม
1: แม่เองครับแม่เองช่วยสอนที่นี่มากี่ปีแล้ว
2: เพราะว่าแม่เองอยู่ที่นี่มาหลายสมัยแล้วแม่เองนี่ว่ามันรุ่งที่สุดรุ่งกว่าอ้อนี่ว่าออกหลายๆปออแล้วออกแม่เองอยู่ไปแต่ว่าหัวครูแม่เองที่ออกครูไม่ยอมออกให้ไปให้อยู่ปกครองแดดไปดูครูไปดูพ่ออ๋อมาผมมาไหว้ไปดูแดดด้วยวันนี้แหละ
1: ไปช่วยมาช่วยดู
2: เออมาช่วยไปดูแดดไปดูครูด้วยไปดูพ่ออ๋อด้วยไปดูหัวใจครูด้วยให้ดูครูมั้ยเนี่ยว่าโอ้กุมบานี่ปกสมัครการก็ไม่มาไปดูครูไปยังไงว่าแดดๆไปยังไงผมมาไปดูบ่อยๆอาทิตย์นึงมา2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าผมว่างๆแต่บ้านผมมาไปดูแดดวันนี้แหละไปแดดไปกินข้าวไปนี่มันกลางครัววันนี้ก็เปล่าไปให้มีนี่ว่านั่งที่สุดแล้วไปทำกันครูนี่ว่าให้ครูมาสอนที่นี่มึงแค่ตาเราไปดูง่ายแต่ว่าผมไปส่งล่างพงศ์มยาล่าเมื่อไกลตามันเป็นยังไงผมไม่รู้ไอ้นี่มันสอนแต่บ้านผมมันดีแล้วครูไม่สอนที่นี่

ีแล้วนั่นแหละแต่ว่ามันนี่แหละผมว่าให้ชอบให้สงบไปให้อยู่สบายใจครูก็แบบโมโอก็อยู่สบายใจอันนี้โรงเรียนเราดีที่สุดแล้วก็ที่มันลำบากเลยลำบากอันนี้ดีที่สุด

0: เรื่องหลักสูตรจริยธรรมนะคะวิชาจริยธรรมต่างๆที่มีการพูดถึงบ่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับก็เขาก็เน้นนะฮะทุกฝ่ายนะครับในส่วนของคุณธรรมนำความรู้มาเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือคู่กันนะครับนะก็คือความรู้คู่คุณธรรมก็พยายามปลูกฝังกันเพราะนั้นจะให้ได้ผลจริงๆนั้นต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำกันอย่างจริงจังนะครับให้เด็กคุณธรรมตรงนี้หลักสูตรอะไรต่างๆนี่เขาก็มีเขาก็เน้นอยู่ครับผม

0: ะไรที่ทำให้เป็นสิ่งที่เหนี่ยวทำให้ครูที่ดีครูที่เก่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่อไปนะ
1: ครับมีหลายส่วนเหมือนที่บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับก็อยากจะคือไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สุขใดเท่าบ้านเองอ่ะบ้านเองในที่นี้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผม
0: มีความสุขแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ฝันอยากให้บ้านเองเนี่ยสงบสุขเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันและต้องการนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะมีแต่การสูญเสีย
0: การศึกษาจะช่วยได้ไหมคะ
1: ระยะยาวในการศึกษาช่วยได้มากเลยครับผมต้องผลักดันการศึกษาเนี่ยนะครับดูแลให้ใกล้ชิดคือเหมือนที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอยากให้ดูแลจนกระทั่งเหมือนที่บอกว่าระดับปริญญาตรีอย่างต่ำนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องในส่วนของที่ใกล้ชิดมากๆเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นระดับม.6 ครับไม่อยากให้เด็กนะครับต้องออกไปสู่นอกระบบการศึกษาคือต้องพูดความจริงตรงนี้ว่าครูมีจำนวนเยอะนะทั้งประเทศนะครับ 3-4 แสนนะครับในการที่ทางรัฐบาลจะผลักดันนะครับให้ครูนะครับเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆคัดเลือกคนที่เก่งเข้ามาจริงๆตรงนี้นะครับนะมันก็อยู่ในค่านิยมและก็ลักษณะงานด้วยเหมือนที่บอกว่าคุณครูนะครับที่เข้ามานั้นต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูต้องความทำด้วยความเสียสละนะครับแต่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแนวหน้านะครับที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เก่งได้ดีเนี่ยก็ยังไปอยู่ในส่วนของแพทย์บ้างหรือว่าไปในส่วนของคณะนะครับอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ยังไงเสียเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจเรื่องของการขึ้นบัญชีเงินเดือนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จะจูงใจให้คนที่เก่งเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นคุณครูนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เยอะไหมก็ยังไม่เยอะครับผมยังไม่เยอะนะ

พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ข้างจะไปเป็นปลายเหตุเพราะในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

0: อนที่นี่มันดีนะคะ
1: แต่พ่อยะหาศิยานุกูลมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะก็ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปีแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดกี่ปีคะ
1: ก็ตั้งแต่เกิดนะคะค่ะก็49ปีแล้ว
0: 49ปีแล้วก็มีอาชีพครูตั้งแต
1: ่ก็จบจากการศึกษาก็ตั้งแต่ปี2526ก็เป็นครูมาตลอดนะคะก็อยู่อำเภอบางสะตาซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดนะคะจังหวัดยะลาก็พื้นที่สีแดง
0: ปกติคุณเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่อยู่ในพื้นที่น้อยมากอะไรที่ทำให้ครูไม่ออกจากพื้นที
1: ่ก็ความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะใน3จังหวัดของเราให้มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆเขานะคะเพราะว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่ก็รู้ว่าปัญหาที่นี่จริงๆส่วนหนึ่งการศึกษาก็มีส่วนนะคะที่ว่าทำให้มันเกิดปัญหาหลายๆเรื่องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่รู้ปัญหาดีแล้วก็ทิ้งถิ่นไปก็คงจะไม่ช่วยให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้นะคะ
2: คุณยายคะสมัยเด็กๆครูจิ๋วเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เรียนได้ที่หนึ่ง
2: อ๋อเรียนได้ที่หนึ่ง
3: ค่ะ
2: แล้วตั้งใจเรียนยังไง
3: ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ
2: คุณยายต้องแบบว่าบอกไหมหรือว่าครูจิ๋วตั้งใจเรียนเอง
3: ก็ตั้งใจเรียนดี
2: ครูจิ๋วเคยเล่าให้คุณยายฟังไหมในฐานะที่เป็นแม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรสมัยเด็กๆ
3: เขาก็พูดถึงงานนะเขาก็จะเป็นครูให้ได
2: ้ครูจิ๋วเคยบอกไหมคะวันหนึ่งอยากเป็นด็อกเตอร์
3: เขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ทำไม่ได้เขาว่างั้นพอก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็มาทำงาน2ปีกี่ปีทีแรกก็บอกเขาจะเรียนต่ออีกถึงแม่ก็บอกว่าตามใจลูกเราไม่มีสมบัติไม่มีอะไรจะได้ให้เรียนเอาเองวิชาได้พักตัวพาแค่นั้นนั่นก็ยายก็ภูมิใจนะว่าเขาทำได้เขาก็จะสบายไปข้างหน้าอย่างไงยายจะอยู่กี่วันแกว่า70ปาแล้วนี
1: ่แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราจะทำยังไงส่งเสริมให้คนในพื้นที่นี้มีคุณภาพอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการจากการศึกษาในหลายจุดมันยังไม่มีคุณภาพอย่างจริงจังเพราะนั้นเราเรียนมาค่อนข้างจะเยอะเราก็น่าจะรู้แล้วน่าจะมีวิธีการที่คิดว่านะคะตัวเองคิดว่าดีกว่าคนอื่นสักนิดนึงในการตรงนี้เพราะนั้นก็น่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ให้เต็มที่แล้วก็ในความที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะการทำงานกับองค์กรชุมชนอื่นๆก็จะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเสนอแนวคิดหรือเสนอโครงการไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปคุยอะไรกับเขาก็จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาในระดับที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันช่วยได้นิดนึงในสังคมไทยนะคะก็ถ้าในเรื่องของการศึกษานะคะที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะในเรื่องของการศึกษาที่ใกล้ตัวมากก็คือในเรื่องของดูแล้วนะคะระบบของการจัดการศึกษาใน3จังหวัดช่วงนี้ค่อนข้างจะสับสนนะคะคือต่างคนก็ต่างบอกว่าเราจะมามุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาแต่จริงจุดที่เป็นคุณภาพจริงๆเรายังไม่ได้ทำร่วมกันไม่ได้วางระบบโครงสร้างตัวใหญ่นะคะที่มันจะพัฒนาไปถึงคุณภาพของคนคือหลายคนให้เงินให้งบประมาณหรือโรงเรียนที่เป็นเอกชนอะไรนี้พยายามจะจัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มุ่งในตัวที่เป็นคุณภาพของคนที่หลังจากจบไปแล้วว่าเขาจะน่าจะมีคุณภาพระดับไหนน่าจะมีงานรองรับยังไงนะคะในตัวจุดนั้นคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายใน3จังหวัดพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างในส่วนของไทยมุสลิมอาจจะมีปัญหากระทบค่อนข้างน้อยในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวบ้านนะคะแต่ส่วนของข้าราชการก็กระทบบ้างนะคะในการที่ว่าจะออกไปสังคมข้างนอกให้เยอะขึ้นก็น้อยลงส่วนในสังคมของไทยพุทธนี่ก็ถ้าตามอำเภอนะคะถ้าต่างอำเภอตามที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อตกเย็นแล้วก็คือไม่มีความสามารถในการที่จะออกไปด้านนอกได้เลยนอกจากอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็ค่อนข้าง

จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นการไปวัดนะคะวัฒนธรรมของเรื่องของการไปวัดอย่างเงี้ยนะคะเดิมเราเคยต้องไปได้ไปวัดกลางคืนนะคะในการสวดมนต์หรือวันสำคัญทางศาสนาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาอย่างถาวรแล้วก็คือทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นจนถึงช่วงบ่ายนะคะหรือเรื่องวิธีการแต่งงานนะคะแต่งงานก็เมื่อก่อนจะเลี้ยงกลางคืนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเที่ยงนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบตรงนั้นนะคะ

0: ในส่วนที่ตัวเองอยากจะขอให้ทางการนะคะช่วยได้ก็คือเขาจะน่าจะมีวิธีการอย่างไรที่มันไปถึงตัวปัญหาจริงๆแล้วก็รัฐบาลก็ยอมรับจริงๆว่าปัญหานี้มันคืออย่างนี้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ชัดเจนเพราะนั้นความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวรนะคะเราคงไม่ไปเรียกร้องอะไรมากมายแต่ว่าถ้าวิธีการขั้นตอนหรือสำหรับขั้นที่มันจะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าในมุมมองของตัวเองก็คิดว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะมองในเรื่องของความสงบนะคะความสันติสุขที่จะอยู่กันได้ในสังคม
1: ทุกครั้งที่ครูเสียชีวิตเท่ากับตำราเคลื่อนที่ได้จบลงด้วยถูกเผาไปด้วยมันจะปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้เนี่ยมันถูกทาง
0: พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ค่อนข้างจะไปเป็นปลายเหตุนะคะก็โอเคในส่วนที่ว่ารัฐบาลให้สวัสดิการกับครูที่เขาขอนะคะทีมที่ไปขอก็คือสมาพันธ์ครูนะคะที่ไปขอในจุดนี้มันก็เป็นการดีสำหรับโอเคแล้วนะดูแลว่าโรงเรียนใน3จังหวัดน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าโรงเรียนในจังหวัดปกติเพราะว่าเขาค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะเดินไปดูแลนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ช่วยให้ปัญหามันจบนะคะเพราะว่าคนที่ทำเรื่องของปัญหามันอีกฝ่ายนึงนะคะไม่ใช่ฝ่ายของครูเพราะว่าถ้าครูโดนยิงโดนฆ่าก็คือครูแค่ได้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สงบเพราะฉะนั้นในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าครูมีคุณภาพนะคะพัฒนาให้เขามีคุณภาพแล้วสอนเด็กให้มันเกิดจริงๆสังคมยอมรับพ่อแม่ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนนะคะดูแลลูกเขาให้เรียนดีเรียนเก่งมีงานทำพี่ว่าคิดว่าน่าตรงนั้นรัฐบาลน่าจะแก้ตรงนั้นทำยังไงให้คุณภาพของการศึกษาของ3จังหวัดนี้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนใน3จังหวัดนี้มีผลกระทบอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือครูดีครูเก่งครูเก่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่ทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แถวนั้นก็จะโดนเพราะว่าถือว่าไว้ใจนะคะถือว่าไว้ใจกันอย่างเอารายล่าสุดที่3จังหวัดที่นาทีว่าที่โดนยิงนี่ก็คือคนในหมู่บ้านเพราะว่าผู้หญิงที่โดนยิงนั้นไม่ตายคาที่นะคะเขากว่าจะตายไปตายโรงพยาบาลเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าคนที่ยิงเขาอะคือคนที่เขารู้จักแล้วก็การยิงครูมันจะมีผลเพราะว่าจะมีผลต่อรัฐบาลทันทีนะคะมีผลต่อทหารนะคะว่าทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะ
2: เขาบอกเขาไม่กลัวก็เราเกิดที่ก็จะไปกลัวอะไรนั่นเราชินเนาะชินกับเหตุการณ์แล้ว
1: ก็ต้องทำได้
2: ทีก็ต้องทำถ้าเราหนีไปก็ไม่รู้ใครยืมมาสอนป้าเขาก็ว่างั้นเคยชวนไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ไปพี่ชวนให้ไปซื้อที่อยู่ที่อื่นก็ไม่ไปไม่จะอยู่ที่นี่

0: วันนี้ทวีธนีนุกูลท่านเป็นผู้ใจดีมากให้ความร่วมมือกับนักเรียนดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการบริหารของโรงเรียนท่านจะส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนของเราสนใจในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่านอกสถานที่โรงเรียน
1: ท่านนะคะเป็นคนที่รักในการเรียนค่ะแล้วก็ชอบให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะเวลาว่างเขาต้องการให้นักเรียนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีกิจกรรม
0: ท่านอ่าน
1: เสริมการอ่านอะไรแบบนี้ค่ะเวลาว่าง
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรกันคะ
1: อยากเป็นครูค่ะ

0: ยท้อแท้เคยอยากจะทิ้งเคยอยากจะไม่เอาไหมคะ
1: ไม่ได้เคยมีความคิดเหล่านั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าที่นี่อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจบสิ้นเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเราต้องอยู่ต้องช่วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะมีสิ่งไหนที่เราสามารถจะทำให้ที่นี่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามทำนะคะต้องรีบทำแล้วก็จากการที่เป็นครูทำได้นิดนึงก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผอโรงเรียนนะคะเพราะว่าจะได้ทำในเรื่องของเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้พัฒนาคือถ้าเป็นครูเราก็พัฒนาได้หนึ่งคนคือตัวเราเองใช่ไหมคะแต่พอเราเป็นผอโรงเรียนก็พัฒนาอย่างน้อยก็ได้เพิ่มจำนวนคือครูแล้วก็นักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนขึ้นเป็นผู้บริหารก็จะได้ดูแลได้ขับเคลื่อนได้หลายเรื่องมากกว่านะคะได้นำเสนอทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติที่อยู่ในโรงเรียนได้มากขึ้นนะคะ

ค่ะก็ในส่วนของตัวเองที่เป็นครูมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ26-27ปีแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะต้องทำให้ชุมชนเขาเห็นนะคะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะต้องทำตรงนั้นให้ประจักษ์ชัดต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะมีรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงนะคะพยายามเข้าให้ถึงชุมชนสังคมแล้วก็ให้ความคิดนะคะถ่ายทอดความคิดแทรกซึมความคิดนี้ไปผ่านทั้งตัวนักเรียนนะคะตัวผู้ปกครองว่าเราจะต้องทำให้ชุมชนของเรามีคุณภาพนะคะมีความสันติสุขแล้วอยู่กันอย่างมีความรักใคร่สามัคคีนะคะสิ่งนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ครูทำได้นะคะทำได้ทุกวันด้วย

เรามาทำความดีนะคะแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่โหดร้ายกับชุมชนเลยอะไรเนี้ยก็คิดแค่ว่าถ้าเราชีวิตเราสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี้ก็โอเคนะคะ

0: ตอนสอบบรรจุได้เนี่ยก็มาสอบบรรจุที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็สอบได้แล้วก็กรรมการก็ถามคำถามนะคะก็ถามว่าไม่กลัวเหรอที่มาเลือกลงจังหวัดยะลาเนี่ยก็ปีช่วงปี37ก่อน37ก็มีเหตุการณ์บ้างแล้วใช่ไหมคะก็คือก็ตอบเข้าไปตอบคณะกรรมการนะคะว่าก็ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าก็คิดว่าเรามาสอนเด็กนักเรียนนะคะเราไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นในเมื่อเราไม่ได้มาทำลายท้องถิ่นเขาไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครมาทำอะไรเราเช่นกันนะคะแต่ถ้าในความเป็นครูนะคะในคนที่มีดวงจิตวิญญาณเป็นครูจริงๆนะคะเขาจะไม่สอนลูกศิษย์ในทางที่ผิดนะคะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะไม่ว่าจะยังไงเหมือนครูนี่ครูมีลูกศิษย์ทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธถูกไหมคะแต่ถามว่าเวลาครูมองลูกศิษย์นี่ครูเคยมองไหมว่าคนนี้เป็นพุทธคนนี้เป็นอิสลามครูมองไม่เห็นนะคะครูคนอื่นครูไม่รู้นะแต่ตัวครูเองครูเป็นครูประจำชั้นนะคะครูมองไม่เห็นว่าหนูนับถือศาสนาอะไรแต่หนูคือลูกศิษย์ครูหนูคือลูกครูคือสิ่งที่เราจะต้องให้เขามีความคิดที่ดีให้เขาเรียนรู้ให้เขาจบสถาบันนี้เพื่อจะมีอนาคตต่อไปข้างหน้าถูกไหมคะแต่เราไม่ได้มองเห็นเขาหรอกว่าอ๋อหนูเป็นอิสระหนูเป็นไทยพุทธนะครูมองไม่เห็นนะคะใครมองเห็นครูไม่รู้แต่ครูมองไม่เห็นก็เหมือนพ่อแม่ไม่แยกลูกนั่นแหละนะทุกคนคือลูกเราอะ

0: บัตรหมายเลขอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ให้หาว่าสำนวนไทยที่ถูกต้องคืออะไรแล้วค่อยเขียนความหมายมาอะไรเนี้ยเด็กก็มาหาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้รู้สำนวนไทยเหมือนเล่มเหมือนเนี้ยค่ะที่เขาทำไป
1: ก็มีความคิดตลอดว่าจะต้องหาหนังสือดีๆนะคะตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะก็ตั้งใจตั้งตลอดว่าจะสร้างนิสัยด้านการอ่านให้กับเด็กนะคะการสร้างนิสัยและการอ่านให้กับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแต่ถ้าเราสร้างได้แม้แต่ 10% นะคะแต่ให้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีละ 10% เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนั่นคือความสำเร็จ

0: เด็กโรงเรียนที่ยะหาเสนุกูลเนี่ยขาดแคลน 70-80% นะคะเพราะขาดแคลนทุกเรื่องถึงถามว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งดีๆมาให้เขาสัมผัสเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสเมื่อไหร่นะคะในขณะที่ว่าสังคมในเมืองนี้ศรีวิไลถูกไหมคะแล้วก็พยายามหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้เด็กได้ดูนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบของสวยๆงามๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะชอบสิ่งที่สวยที่งา มแล้วก็เด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเหมือนพอห้องสมุดสวยงามเนี่ยเขาบอกว่าห้องสมุดเหมือนสวรรค์เลยครูอะไรเนี้ยนะคะเราก็ดีใจอ่ะนะคะแค่คำนี้เราก็หายเหนื่อยอ่ะ
1: เก่งไหมเขาให้ทำอะไร
2: ไปดูดวงของเราครับแล้วก็เอาคำข้อกรรมในนี้มาทำแบบฟอร์มนี้ครับได้ความรู้แบบคำข้อกรรมเพิ่มขึ้นครับ

ีความเชื่ออะไรอยู่ที่เป็นเฉพาะตัวนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปเติบโตที่ไหนสักที่นั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่เราเลือกเองได้ทั้งหมดแต่อาจจะมีอะไรก็ได้ที่โดนบันดาลใจให้เรามาแต่ว่ามาอยู่แล้วเราก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรากระทำถูกไหมคะสิ่งที่เราอยู่ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ทำหน้าที่ไม่ได้ไงคะถ้าเมื่อไหร่เรามานั่งทุกข์ว่าโอ้ยพรุ่งนี้เราจะปลอดภัยไหมแล้วเราจะเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าเราจะพัฒนาลูกศิษย์อย่างไรอะคะถามว่ากลัวไหมกลัวว่าจะเตื้อตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์อะนะคะว่ามันว่าคืออะไรแต่ว่าใน

ความเป็นครูนี่คือเราไม่มีอะไรเลยนะคะถือปากกากับช็อกถูกไหมคะไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความคิดก็ไม่มีอะค่ะที่ว่าจะทำร้ายมาทำลายท้องถิ่นจะมาทำลายเยาวชนเราก็ไม่มีนะคะแต่ก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำว่าเราทำดีคิดดีนะคะมาทำเพื่อสร้างคนเรามาสร้างลูกหลานของเขาแค่นั้นเองนะคะคิดว่าจะอยู่จะจนเกษียณอะไรเนี่ยเคยคิดไว้เสียใจนิดนึงตรงที่ว่าเป็นอาชีพที่เขาบอกว่ายังไงฮะเวลาครูตายก็ไม่เฉยเฉยนะใช่ก็เวลาหมอโดนสักคนเนี่ยก็หรือผู้ขาโดนผู้รักษาโดนสักคนอะไรก็เป็นข่าวแต่ว่าครูนี่ก็หลายร้อยแล้วนะแต่ก็เหมือนกับก็จบแล้วจบเล่าก็พ้นกันไปถ้าเราถึงที่นะคะก็อยู่ไหนก็ตายอ่ะก็คิดแค่นั้นนะไม่เป็นไรนะคะมีอีกหลายคนนะก็มีคนที่จะมาเป็นครูอีกเยอะนี่ใช่ไหมคะมันผิดพลาดตรงไหนอ่ะการศึกษาสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยใช่ไหมคะใช่ไหมว่าเป็นเพราะปัญหาความไม่สงบอย่างเดียวไหมไม่อยากให้เขามาลงที่ครูนะไม่อยากให้ไปลงที่ใครทั้งสิ้นเนี่ยนะคะไม่อยากให้ลงที่ใครทั้งสิ้น

สะเทือนใจนะครับเราสะเทือนใจในฐานะที่หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพสองสะเทือนใจในฐานะที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาจบชีวิตกันง่ายๆไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นครูหรืออาชีพอื่นหรือจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามันชีวิตมันมีค่าทุกชีวิต

0: ราไม่สามารถจับต้องได้นะครับ
1: ไม่มีนั่นก็เรียกว่านามธรรม
2: ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันนะครับก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราที่ภาพที่ออกมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็ทำให้เรารู้สึกหวั่นๆเหมือนกัน
3: กลัวเหมือนกัน
2: กลัวครับกลัวยอมรับว่ากลัวคือถ้าเท้าความอยากตรงนี้ก็คือผมก็เป็นคนในพื้นที่ในพื้นที่เฉพาะกิจด้วยบ้านเดิมผมอยู่จังหวัดสงขลาคือใน4อำเภอติดมาทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนนันทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็ชีวิตราชการเริ่มจากที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงนะฮะตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาก็คือคิดว่า อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยและก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่นี่พบว่า เด็กส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเราเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการพูดหรือการสื่อความต่างๆเด็กของเรามักจะอ่อนด้อยในเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับว่าครูที่อยู่ในนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็ขอย้ายออกทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปซะอีกคนนึงแล้วจะเหลือใครนะครับก็เลยได้แรงจูงใจตรงนี้เห็นหน้าเด็กนั่นก็คิดที่นี่มีครูภาษาไทยอยู่2คนนะครับถ้าผมไปสักคนนึงก็เหลืออีกคนนึงก็แบกไม่ไหวนะครับณปัจจุบันนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คิดแต่ว่าก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ชราที่จะต้องไปอาจจะต้องไปดูแลท่านตอนที่ท่านจะป่วยในโอกาสต่อไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่คิดครับ

พี่อะนะคะไม่ได้คิดว่าเป็นต้นแบบหรืออะไรหรอกแต่ได้ทำหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็เท่าที่ตัวเองทำได้อะนะคะ

ชีพที่สามารถสร้างบุญกุศลได้ในโลกใบนี้ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกนะคะถ้าเรานับให้ดีๆก็คงจะไม่เกิน10อาชีพมั้งนะคะซึ่งอาชีพหนึ่งในนั้นก็คงจะมีครูอยู่ด้วยนะคะที่สามารถสร้างบุญกุศลในอาชีพของตัวเองได้น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากำลังของเราก็เรามีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราทำสร้างคนได้ในแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเช่นกัน

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมคันถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดขึ้นโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training เวอร์มอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับหัวข้อของชุดนี้นะคะคือ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะWelcome to the second session of the series on learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning, a video conference teacher training series organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy in Bangkok, TOT Public Company Limited, and School for International Training, Vermont, the United States of America.And our lecturer is Professor Marty Anderson. And before we start the second session, may I introduce to you Mr. John Skakel, the Regional English Language Officer at the American Embassy Bangkok. And he's going to give a little bit of speech about what he has done for our participants and those teachers who are interested in this session. Thank you.
1: Thank you very much, Ajahn Narapporn. This year, we're going to use a website to communicate among the participants in the workshop, both here in Bangkok and in Hua Hin. It's required that you participate at least. We're going to post some information on the website, and you'll be required to go there and do some activities and then report back at the next session. Particularly when we do the sessions by DVC from Vermont, which will be starting next month. I can't give you the website because I have to invite you to participate. So that's why we asked for everyone's email address.You will give us your email addresses today, then I'm going to email you an invitation to join the website. I will also put information on the website about English Teaching Forum. This came up in the last hour. English Teaching Forum is a journal about reading and speaking and teaching English as a foreign language, published by the State Department, American government, andIt's available by subscription very inexpensively, 200 baht per year in Thailand. So I will give you information about how to subscribe to it if you would like. We'll put that on the website also. And we'll be starting with that not tomorrow, but probably with the very first session from Vermont. Thank you.
0: ค่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมคงทราบนะคะว่าสำหรับ6ครั้งแรกนี่เราจัดที่กรุงเทพนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็สำหรับครั้งที่7 8 9และ10นี่จะเป็นการถ่ายทอดจาก School for International Training จาก Vermont นะคะสหรัฐอเมริกาอาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นการ เรียนทางไกลนะคะซึ่งอาจารย์จอห์นสแคเกิลนะคะก็ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นเฉพาะสำหรับท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนะคะทั้ง10ตอนนี้ในชุดนี้นะคะท่านอาจารย์ถึงได้ขออีเมล address นะคะของอาจารย์นะคะซึ่งรู้สึกส่วนใหญ่ก็คงจะให้ไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ให้ก็ขอเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะทำการเชิญนะคะให้เป็นสมาชิกนะคะในเว็บไซต์อันนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะให้อาจารย์นำกิจกรรมนั้นไปทำไปปรับใช้กับนักเรียนของอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรให้อ่านนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์นำไปใช้ได้เลยแล้วก็อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์นำกลับมารายงานให้เราฟังนิดนึงนะคะค่ะก็ติดตามได้ค่ะ Now I would like to invite Professor Marty Anderson to start the second session. Marty, please.
2: Good, thank you so much. And this is going to be really fun, the part that we're doing using the website. So be excited about it. It gives you an opportunity, if you're not very familiar with going to interactive web locations. Some of you maybe do a lot of it. Maybe you participate on Facebook. or maybe MySpace or other networking tools. Maybe some of you have never been to such a place. It's okay either way. And if you've never ever been to this kind of a site where you can interact, ask questions, answer, this is an opportunity to learn how to do it.

0: สำหรับ3ขั้นตอนนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าในส่วนที่ pre-reading เนี่ยนะคะก็คือเราควรจะดูว่าเราจะให้นักเรียนของเราเนี่ยนะคะผู้เรียนเนี่ยทำอะไรที่จะก่อนอ่านนะคะเพื่อที่จะช่วยในการอ่านของนักเรียนนะคะเพื่อที่ให้การอ่านนั้นเป็นไปได้ความสะดวกแล้วก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็ส่วน during นะคะก็คือเราเนี่ยควรจะทำอะไรนะให้เด็กทำอะไรเพื่อที่จะผู้อ่านนั้นนะkeep attention ของผู้อ่านคือให้มีความยังคงความสนใจไว้ตลอดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราให้อ่านอะไรยาวๆนะคะพออ่านไปแล้วก็อาจจะหมดความสนใจนะคะหรือว่าความสนใจน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไม่ช่วยทำให้นักเรียนนี่ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกังวลนะคะระหว่างอ่านให้อ่านไปแล้วก็เจอศัพท์ยากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะปิดละไม่อ่านแล้วหรืออะไรอย่างนั้นเราจะช่วยได้ยังไงมีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาทำนะคะแล้วก็ส่วน post นะคะก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ให้นักเรียนทำเพื่อที่จะ reinforce นะคะเพื่อที่จะเสริมให้ในสิ่งซึ่งเขาได้อ่านไปนะคะไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วก็จบนะคะตอบคำถามคอมเพนเซชั่นเสร็จแล้วก็จบนะคะมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านไปเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้ได้ค่ะ
1: โอเค Since I know that you're all experienced teachers I know you already do many important and good so what I'd like to start withis how we ended the last session. Just talk to the people at your table, or if you're in the back, just find one partner and share maybe one or two ideas of things that you already do before or during or after reading. And then we'll take a couple of examples, and this time I want to hear from new people who are feeling too scared to talk, so think about being, this is your chance to begin. Once you speak once, you won't be scared anymore.And then we'll also go to Hua Hin. So just chat with your partner for a couple of minutes. Things you already do.
0: ค่ะอาจารย์มาที่ขอให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าได้อาจารย์ก็ทุกท่านมีประสบการณ์แล้วทั้งนั้นนะคะว่าในการสอนการอ่านเนี่ยอาจารย์ได้ทำอะไรไปบ้างนะคะทั้ง pre-reading ทั้ง during แล้วก็ทั้ง post เนี่ยนะคะได้ใช้เทคนิคไหนวิธีไหนนะคะที่จะช่วยกระตุ้นนักเรียนนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ขอให้อาจารย์มาร์ตี้ขออนุญาตว่าขอให้ผู้ที่เดี๋ยวตอบนะคะเป็นท่านใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้ตอบเมื่อตอนที่แล้วนะคะลองดูค่ะทางหัวหินด้วยนะคะ
1: I feel it's always important to acknowledge all the things that you already do. You already do many things in your teaching that are very good. So it's always important to begin with that. So can somebody, we can have maybe one or two volunteers just to share something you already do.Pre, during, or post. Anything at all. Who will volunteer? Yes, in the back. You're going to have to find a microphone. Can you come a little bit forward? If you shout, then I'll repeat. Or take the microphone at that table. Yeah, that's perfect. Thank you so much.
2: I think this way is really common in our teachers. In a pre-reading step, we try to urge the student to share ideas about the topic that we're gonna read it. So that is simple, right?
1: Yeah.
2: And then if we think that the text is too difficult for them, just let them ask some word, difficult one, and to give the meaning.Before reading. Thank you.
1: Great, thank you so much. Yeah, a couple of important points here. The idea of what do the students think about the reading? In a minute we're going to talk about things that we should always do before reading, and this is definitely one of them, to find out the student ideas. Also, our colleague talked about the importance of highlighting the difficult words. And...maybe getting rid of, if you think about difficult vocabulary is like a block in the road. We run into that word and we stop. We can't go any further. If we can eliminate the block by making that word something we understand, that's a good activity.
0: ค่ะท่านอาจารย์ท่านแรกนะคะก็ตอบว่าในส่วนของ pre-reading activities นะคะอาจารย์ก็ให้นักเรียนเนี่ยได้แชร์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะอ่านนะคะค่ะ ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้ามีคำศัพท์ยากนี่ก็อธิบายค่ะ
1: โอเค can we go to Hua Hin is there any other ideas either pre during or post anything at all
3: and from Hua Hin I think in for pre-reading I use picture and ask student about the picture and try to elicit the vocab from the picture about the story we are going to read. Yeah.
1: Okay, great. Thank you. This is the whole idea of elicitation and the use of pictures, which came up previously. But yeah, very powerful, very good tool to help the students think about what might be coming in the story. And to have, and as our colleague said, to think about what might the vocabulary be. So remember earlier in the last session we talked about guessing. And here is a very active use of guessing. What might the words be that would be in a picture like this? Okay, excellent. Let's go on to the next slide, please. And this is the notion of schema theory. Schema. Sometimes it's called schemata. Schema. Schema is a way of thinking about how we organize or understand something. Schema. When I first came to do a training with Distance Learning Foundation, I had never done something like this before with television cameras and monitors and microphones. So the first time I was lost. I had no schema. I didn't know anything. This time I come in and I feel much more comfortable because I know kind of how it's going to go. I know that I have to wear a jacket with a pocket, so I've got a place for the microphone. So the schema allows me to understand. When we think about pre-reading activities, a lot of it is about schema. And as you can see on the slide, we have creating, or sometimes it's called building schema, and sometimes we call activating schema. Building schema means to provide students with some information or ideas that will help them to understand the text. Can be picture. We'll do a couple of quick examples in just a minute. Activating is to find out what students already know. Because students know a lot of things. So let's take a couple of examples. Let's say that the topic of something is going to be Sushi. Okay. What would a student need to know about, how would we find out what students know about sushi? Some ideas, yeah. Can you turn on your microphone?
4: Can we draw a picture?
1: Yeah, so maybe I'm going to draw a picture of sushi. Does this mean I have to do it now? Okay, so we might draw a picture of sushi. What if our students don't know, what if they've never had sushi or tried sushi? Then what do we do? Sorry, what did you say? Sorry? Bring real sushi. Yeah, I might actually get some sushi, bring it in and have them try it. What's one of the main ingredients in sushi? Rice. So maybe I'm thinking about, okay, it's made with rice. We talk about, is there any food that's not sushi, that's like sushi? Another food that's not sushi. Tempura. I mean, you could think about something like, like a burrito.

0: In a burrito, there's an outside thing and the inside thing.
1: Yeah.
0: So you... Pork and sticky rice. Yes, please.
2: Is this the kind of Thai that's just right, the rice and...
1: Yeah.
2: Yeah, piece of fish. When we eat, we will have the sticky rice and the piece of fish all above there.
0: Ah, okay. Okay, this is wonderful. Okay, so just to point out, with the topic sushi, if students don't know anything about sushi, we have to build or create schema. And we might do it this way. We might say sushi is kind of like, I don't know what that dish is called in Thai, but you might say it's kind of like that, similar to that. Or we might bring some in, bring sushi and say, this is sushi. Very obvious. Or we might relate it to something else. So again, we're helping the student to begin to have a picture in their head, which is about schema.
3: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็พูดถึงสกีมานะคะว่าก็คือการที่เราจะสร้างข้อมูลนะคะให้ช่วยในการเข้าใจนะคะ อะไรได้สักอย่างหนึ่งนะคะคือมีทั้งสองแบบคือสร้าง building schema นะคะสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนั้นมาก่อนเลยหรือว่า activating schema นะคะก็คือว่าลองหาดูว่าเราได้เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตอนแรกอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองนะคะว่าไม่เคยทำการอบรมในสถานที่เป็นการทางไกลแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องถ่ายมีอะไรๆอาจารย์ก็ไม่เคยทำนะคะครั้งแรกก็คืออาจารย์ก็ต้องไม่รู้จักเลยว่าจะทำไงพอมาครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ activating schema ของตัวเองก็คือว่าอาจารย์รู้ละจะต้องใช้ไมโครโฟนติดตรงนี้เสียบตรงนี้นะคะต้องยืนตรงไหนนะคะที่จะไม่บังกล้องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้า building schema คือว่าเราต้องให้ข้อมูลให้ผู้เรียนเนี่ยให้มากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนที่กำลังจะเรียนได้ถ้าบทเรียนนั้นเนี่ยนะคะอยู่ในหัวข้อซึ่งเขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะคะถ้า activating schema ก็คือว่าให้เราลองหาดูซิว่าผู้เรียนเนี่ยเคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องซูชินะคะค่ะอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเป็นข้าวปั้นใช่ไหมคะแล้วก็หน้าเป็นปลาดิบใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้า อย่างเช่นว่าอาจารย์ก็ถามว่าเราจะสอนยังไงนะคะก็มีอาจารย์บางท่านก็ตอบว่าให้วาดรูปนะคะวาดรูปหรือว่าให้นำของจริงเข้ามาเลยซึ่งถ้าอาจารย์หาได้เอาเข้ามาแล้วก็หรือว่าวาดรูปเนี่ยถ้านักเรียนเขาเคยรู้จักมาก่อนมันก็เป็นการ activate schema ของเขาใช่ไหมคะว่าอ๋อใช่นี่ที่เคยทานเคยเห็นหรืออะไรอย่างนั้นแต่อาจารย์มาที่ถามว่าแล้วถ้านักเรียนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทานไม่รู้จักซูชิมาก่อนเลยทำยังไงนะคะก็ต้องเป็นการ build นะคะ schema นะคะก็คือต้องให้ข้อมูลซึ่งจะเชื่อมโยงได้กับหัวข้อนี้นะคะกับซูชินี้ซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตอบว่าอ๋อเรามีของหวานอย่างหนึ่งของไทยข้าวเหนียวหน้ากุ้งไงใช่ไหมคะซื้อมาก่อนเนี่ยห่อใบตองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ทำรูปร่างเหมือนซูชิเลยใช่ไหมคะใส่ใบตองเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหน้าต่างๆนะคะหน้าสังขยาหน้ากุ้งอะไรเนี่ยท็อปอัพอยู่ซึ่งตัวนั้นเราจะหาได้ง่ายกว่าแล้วก็อาจอันนี้มาเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะซูชิเนี่ยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งของเรานะคะเพียงแต่ว่าเป็นของข้าวกับของหวานเท่านั้นเองหรืออะไรอย่างนั้นค่ะ
0: โอเคthanks the other thing that I want to mention about schemais because we want to be very respectful of our students, it's always a good idea to check to find out what they already know, rather than assuming that they don't know. So for example, if I'm doing a text on sushi, I don't start by saying, today we're going to read about sushi, and let me tell you what it is. I would rather start by saying, if I start to build schema,and students already have some, that's not respecting their intelligence and not respecting their experience. So we rather check what do they already know about the subject first, and then if they know nothing, then we have to build it. But if they know something, we try to activate what they already know.
3: ค่ะอาจารย์บอกว่าการที่เราเช็คก่อนว่าผู้เรียนเนี่ยรู้อะไรมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงว่าเราเนี่ยตระหนักถึงนะคะความรู้ของเขาสติปัญญาของเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องสอนเขาไปซะทุกอย่างนะคะ แล้วก็เป็นการที่ก็เหมือนกับว่าเราดึงความสนใจนักเรียนด้วยคือถ้าเขาได้เคยรู้อะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงความกระตือร้นหรือว่าอย่างน้อยก็แสดงออกให้เราเห็นนะคะแทนที่เราจะบอกสมมตินะคะอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการแสดง respect นะคะ students intelligence students experience นะคะคือเขามีประสบการณ์อะไรเขาเคยรู้อะไรมาเนี่ยเราตระหนักแล้วเราก็ให้เขาแสดงออกมานะคะค่ะ
0: Now we're going to do an experience, and you're going to be using two handouts, but I'm also going to put the text up on the screen. So you can move to the next slide, please. You're going to be using handouts 1 and 2 from session 2. Handout 1, is the top of it says Focus on the World, and that comes from this My World text that I showed you previously.Comes from this text. And the second one says 10 things to do before reading. And if you count, there's actually not 10, which is a little bit confusing. So we're going to do these activities with this text. Now, I want to acknowledge the fact that this text is for students who are studying English and you are already teachers of English.So to a certain degree, you may have to pretend that you're a student in order to do the activity. Some of them might be too simple for you, but please walk through them anyway in order to have the experience of doing all the steps just to see what it feels like, okay?
3: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็ต้องใช้ handout ที่หนึ่งนะคะชื่อที่เรื่องสึนามินะคะจากหนังสือ My World แล้วก็10 things to do before reading นะคะก็อยู่ใน handout ที่2ค่ะอาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์ทำกิจกรรมนี้เหมือนกับว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนนะคะคือก็ดูตามคำถามแต่ละคำไปนะคะที่เป็น brainstorm นะคะค่ะ
0: Okay now again those of you sitting at tables you have a natural partner or group to work with so each step you're going to do quickly with your partner we're not going to take 10 minutes for every step. We're just going to do these things rather quickly. If you're sitting in the back, I want you just please to find one person to talk to, a partner. Okay. So if you look at this text here, the first thing that we need to do is to look at the title and the headings and chat with your partner quick. What do you think this passage is going to be about? Just quickly, have a chat with your friends.They're asking you to identify vocabulary that you know and don't know. I'm just going to talk through the coming ones because then I want to move on to during reading activities. If you look at your handout, they talk about brainstorming words you would expect to see in this article. So what is the topic of this article? Tsunamis. Yeah, it's about tsunamis. From reading the first and the last paragraph, what did you figure out that what might be in the story? Is it a text about tsunamis in general or a text about a specific tsunami? It's about a specific tsunami, right. So although it starts very general, we realize that it focuses on the tsunami of December of 2004, right?And then what else did you notice in the text? What is the last paragraph about? Yeah, I mean, I'm hearing lots of words. I'm hearing Thailand. I heard a girl. So again, it becomes even more specific. The text starts with something very general.About what tsunamis are and gets more and more specific down to a very specific story. And this you all learned before you actually really fully engaged with the text. So as many of you already said, the pre-reading activity gets the learner, the student, ready to engage with the text, which is what we're going to do next. And we're going to try a couple of different ways of engaging with the text after Ajahn Narayan.
3: Okay.ก็หลังจากที่เราอ่านนะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสึนามินะคะแล้วก็จากที่ดูคำศัพท์นะคะอ่านย่อหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็สรุปได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเดินเรื่องเนี่ยเริ่มจาก หัวข้อนะคะท็อป

0: ปิกสึนามิที่ค่อนข้างจะ general นะคะกว้างๆนะคะพูดถึงสึนามิโดยรวมลักษณะของสึนามิอะไรต่ออะไรแล้วก็ลงมา specific ลงมาเรื่อยๆเฉพาะเจาะจงไม่ได้จนทั้งย่อหน้าสุดท้ายก็เจาะจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่เกิดสึนามิเมื่อปี2004นะคะซึ่งเขามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้เคยเรียนเรื่องสึนามิก็เลยไปเตือนคนอื่นนะคะก็มีคนรอดชีวิตค่ะ
1: Okay, can I have the next slide, please?
0: ค่ะ ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
1: Basically, the question that we have to ask ourselves is, what else can we have students do besides reading? What gets students... so it's the next one, sorry.
0: ค่ะ ต่อไปเลยค่ะ สไลด
1: ์ What can we ask students to do besides read?Oftentimes we think reading is enough. The students are reading, that's what they do during reading. But perhaps there's something else we can ask them to do. And if the, so this is the slide I want you to look at. This time, you're going to read. Let's just say maybe you've already had a chance to work with the text and it's not terribly long. So let's take 3 or 4 minutes and do one or twoEither or of these activities. You could try to do both, but try to do one or the other. Either underline the words you don't know and guess the meaning of the word from the context, because we don't have dictionaries with us here. So this is a dictionary-free activity. Or select either take a new or a familiar word, a word you already know, and pick 5 of them and brainstorm synonyms.Brainstorm another word that means the same thing as the word that you found in the text. So as you're reading for these 3 or 4 minutes, do one or the other of those tasks.
0: ค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะ อาจารย์มาดี้อยากให้อาจารย์ช่วยกันกับเพื่อนที่นั่งข้างนะคะลองทำดูนะคะอาจจะเป็นการว่าขีดเส้นใต้คำที่อาจารย์คิดว่ายากนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบความหมายแล้วก็เดาความหมายนะคะอาจจะสัก5 คำนะคะหรือเลือกคำที่ก็อาจจะเป็นคำใหม่นะคะที่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจารย์คำที่อาจารย์เคยเห็นแล้วก็ได้ก็สัก5 คำเหมือนกันแล้วก็ลองช่วยกันคิดหาคำเหมือนค่ะของคำเหล่านั้นค่ะซินอนิม
1: Can I check to see if you're almost finished reading, or just about, or one more minute, or finished?
0: อาจารย์ต้องการเวลาอีกไหมคะเสร็จแล้วนะคะ I think they are finished.
1: Finished. Okay. Okay. Let's just check in on this activity a little bit. Did anybody choose to do the synonym?Activity. Can you share one or two that you did, please?
2: From this story, occur, happen.
1: Occur. Aha.
3: Occur, happen.
1: Okay, so they picked the word occur and said happened. Yeah, great. Another synonym.
2: At the third paragraph, and then fortunately.
1: Fortunately, luckily.
2: Okay. Sudden.Immediate.
1: Sudden, immediate.
2: Yes. Okay. Unfortunately. Unluckily.
1: I told him that I thought unluckily was okay. We couldn't think of a synonym for unfortunately. That's a really nice synonym. Unluckily. Is the one we thought. Is there another one? Okay.
2: The last one is healed. Very big.
3: Huge.
1: Huge.
2: Very big.
1: Very big. Yes. Yeah. Yeah. Enormous. Yeah. Great. Okay. Okay. Okay. How about in Hua Hin? Did anybody choose to do the synonym activity there?
4: Again, devastation, we can say it's as a disaster, calamity, or destruction.
1: Yes.
4: And...
5: Never mind?
4: No.

0: I just don't know this word.
1: Okay. And for big, we have gigantic.
2: For big. Oh. Okay.
0: Okay, one more. Center.
2: Yes.
0: Center. Synonym is hub. Just these two that are the.
2: For what was the word? Again, sorry, I didn't hear the second one.
1: For center, she said hub. H-U-B, hub.
2: That's a very interesting synonym. So what you can see actually in this article about tsunamis, there are some very specific vocabulary that are used for tsunamis and maybe other vocabulary that maybe is not so commonly used, but by thinking of words while you're reading, you're linking and expanding your vocabulary. So using the word hub instead of center it gets the brain thinking in a new way.
3: ค่ะก็อาจารย์ได้ยกตัวอย่างซินนิมนะคะเยอะแยะเลยนะคะทั้งทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะทำwide reading นะคะถ้าเผื่อว่าคำศัพท์ที่เราโดยเฉพาะคำศัพท์ที่นักเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ให้เขาลองช่วยหาคิดหาความเหมือนนะคะของซินนิมนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงซินนิมบางคำเนี่ยอาจจะใช้ได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้นะคะมันบางทีมันความหมายไม่ตรงนักค่ะ
2: Okay, now we're moving on to post-reading, and so I'll have the next slide, please. When after reading, the most common thing, and if you look at the page, I believe that you have in your handout, there are comprehension questions here. Mine doesn't have any. That's the most common activity that teachers do and that texts suggest. Is comprehension. But there are other things that we can do. I think it's important for students to check, for the teacher to check that the students comprehend, yes. Because if they read the text and they've got a completely, they've got an idea of what the text says is not correct, that's a problem. But comprehension is not the only thing we can do after the text. So let's practice a couple of other things. And again, I'm going to suggest two things, and then we'll take one example from Bangkok and one example from Hua Hin. The two activities I'm going to suggest for a post-activity for this article are, one is to put it in your own words to summarize it. So tell us what the main idea of the text are in your own words, so you can practice with your partner. The second activity that you might also do as a post-activity is to talk the last paragraph of this text. Who can tell me, just in a couple of sentences, what happens in the very last paragraph of the text? Yes, please, turn on your mic.
4: The way that the girl have learned from her teacher how to survive from tsunami or something like that.
2: Right. So in the last paragraph, there's a story about a girl, and as you said here, not into the microphone yet, we'll get you to the microphone in time, that she saved some lives. Some people's lives were saved because of what she knew. So in a sense, she applied her learning from her teacher to a real life situation. So what I would propose as a second activity, so one is summarize the text. Two is think of a time in your own life when you were able to apply something you learned at school into a real life important situation. So it doesn't have to be saving lives, but something important in your life where you could take something from school and apply it. Okay. So chat with your partner about one or the other if you want to, and then we'll take an example from each location. Okay.
3: ค่ะกิจกรรม post reading นะคะคือ จริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ให้มาแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์ก็บอกว่าพออ่านเรื่องจบแล้วตอบ comprehension question เนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะคะคือเราควรจะทำอะไรที่มากที่นอกเหนือไปจากนั้นจากเช็คความเข้าใจธรรมดานะคะซึ่งก็จะลงไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์หรืออะไรหรือว่าดึงประสบการณ์ตัวเองเข้ามาอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่อาจารย์ให้นะคะที่อาจารย์จะต้องทำกับเพื่อนข้างๆนะคะก็คือว่าอย่างนึงก็คือว่าสรุปเรื่องนี้ด้วยภาษาของตัวเองด้วยสำนวนของตัวเองนะคะคือไม่ใช่ลอกมาอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรและสรุปนะคะออกมาสัก 3-4 บรรทัดและ2ก็คือว่าให้ลองคิดซิว่าในชีวิตจริงของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ได้เคยนำประยุกต์นำสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะคะไปใช้ในชีวิตจริงบ้างไหมนะคะนำอะไรไปใช้บ้างนะคะที่จะแอพพลายสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้นะคะจากในโรงเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้สรุปเรื่องด้วยก็ได้หรือว่าคิดเฉพาะการแอพพลายก็ได้ค่ะค่ะ
2: And I think in the sharing we'll start with Hua Hin and ask somebody there to do a summary and then we'll come back here and ask somebody in Bangkok for the similar situation
3: ค่ะก็ขอเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มที่หัวหินนะคะให้สรุปเรื่องเป็นภาษาของตัวเองนะคะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจารย์โสดากรุณาหาผู้แทนนะคะค่ะสรุปเรื่องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อาจจะลองคิดดูซิว่าได้ apply สิ่งที่เคยเรียนในมาใช้ในชีวิตจริงไหมค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับซึนามินะคะ

0: going to try to conclude this activity so you have a chance to practice with another text before we conclude this session. So as I promised, we're going to go to Hua Hin to see if somebody there can give us a brief summary of the text. Is someone ready?
1: Okay, Ajahn Sina, tell
2: me how. 5 years ago, the big waves called tsunami hit Phuket, Thailand. 250,000 people were killed. But Tilly Smith, the young British girl, applied her knowledge from geography class, could save 100 lives on Hat Mai Khao.
0: Great. Yeah, that's a nice, short, succinct summary. She got the main ideas. And so excellent, just having the students put the passage into their own words. Okay, anybody from the Bangkok group who has a short story they can tell about a similar thing, applying knowledge from school to a situation in real life? I'm looking for a volunteer again. I'm always looking for volunteers. Here's one. Please go ahead.
3: Maybe we think about hot issues in Thailand or something like that, like influenza, H1N1 2009, and something that students, when they read some from the newspaper, maybe in Thai or in English, maybe Student Weekly or Nation Junior or something like that, and they can learn something, how to behave or take care or protect about influenza 2009, something like that, to clean your hand, the way to clean your hand, mm-hmm. or mm-hmm. when you cough, how to protect, mm-hmm. Mm-hmm. don't spread.
0: Yeah, so you're talking about something that the students could apply rather than, but you could turn it into your own personal story. If you were pretending to be a student, you could say, I learned about hygiene to prevent the spread of this flu and I apply it. That's something I read about in the news or I talked about with fellow students. Yeah, exactly. So the application can be anything that is learned in one environment and shared in another, and it relates to the story. So again, what we're doing then when we use a post-reading activity like this one, we're moving away from the same topic. We're not talking about tsunamis anymore. We're talking about another subject. So we're expanding. The reading gets connected to other things in the students' lives. And this can be a very important thing to encourage the students to be thinking for themselves.
4: ก็จากที่ให้ลองคิดนะคะ post reading activities นะคะก็ทางท่านอาจารย์ทิวหินก็สรุปในเรื่องนี้นะคะออกมาเป็นสำนวนของตัวเองนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึงการ apply สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเข้าสู่ชีวิตจริงโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมคะ2009เนี่ยก็ได้อ่านเจอนะคะก็ไม่ว่าจะในฐานะครูหรือว่าในฐานะนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็คือว่ารู้วิธีป้องกันนะคะไม่ให้ติดโรคนี้นะคะเช่นล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาหรือว่าถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรก็ต้องระวังไม่ให้กระจายแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์มาดี้ก็เน้นว่า post activity เนี่ยค่ะ post reading activities เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่จะทำ comprehension questions แล้วก็จบเลยนะคะแต่ว่าเป็นการ apply นะคะสิ่งซึ่งได้เรียนรู้นะคะเป็นการ extend นะคะ activities เพื่อขยายออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงกับสิ่งอื่นๆรอบตัวของนักเรียนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เขาคือนอกจากเข้าใจเรื่องแล้วไม่ใช่เข้าใจแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นในเท็กซ์นั้นนะคะแต่เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับสิ่งอื่นๆในชีวิตจริงของเขาค่ะ
0: โอเค Before we conclude session 2 I want to give you a chance to work with another text and again please work with your partners at your tables the other text is in your handout package, and in a minute I'm just going to give a slightly different instruction for those who do not have the handouts, those who might be watching the broadcast from far away. For those of you who have the handouts, you're using number 3 and 4. Number 3 is the text called Mars, the Red Planet. And number 4 is just simply a worksheet. It says pre-reading, during reading, post-reading. And we'll put this one here. What I want you to do with your partners is to come up with pre, during, post-reading activities that are different from something you usually do. So you're trying to think, what is something a little bit different? Think about schema activation or schema building in the pre-activity. You're trying to either build or activate schema in the pre-activity. What's something different you might have the students do while reading? And how might you have them build on it in a post-activity? So you're going to brainstorm with your partners, share your information on this sheet. For those who don't have the worksheets, who might be watching at a distance, the topic is Mars, the Red Planet. Really focus on how you build or activate schema for that topic. So even though you don't have the text in front of you, think about what you would do in advance to help the students get ready. And in about 5 minutes, we'll share some ideas from this group and from Hua Hin before breaking and finishing the session. So take about 5 minutes to quickly brainstorm and record your comments.
4: Activity ต่อไปนะคะก็เป็น handout ที่3นะคะเป็น text เรื่อง Mars นะคะดาวอังคารซึ่งฉายขึ้นจอแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์มาตี้ขอให้อาจารย์ลองทำดูนะคะก็คือคิด pre-reading activities นะคะว่าจะactivate schema ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Mars ได้ยังไงหรือว่าจะ building schema คือเขาอาจจะรู้มา

0: ขอโทษถ้ารู้มาบ้างแล้วก็ต้อง activate ใช่ไหมคะถ้าไม่ทราบเลยต้อง build ยังไงนะคะให้เขาได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะนำให้เขาสนใจอยากจะอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็ why reading activities ควรจะทำอะไรแล้วก็ post reading นะคะอะไรที่จะ build on ที่จะ extend นะคะต่อไปจากการอ่านนะคะซึ่งไม่ใช่จบอยู่ที่คำถามเช็คความเข้าใจอย่างเดียวอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะค่ะให้เวลาสัก5นาทีนะคะอาจารย
1: ์ Okay, I think we're going to just collect some of the ideas that we have before we conclude. And can we go first of all to our friends in Hua Hin?You can share any ideas you have for pre or during or post or all of them if you wish. So do we have some ideas from our colleagues in Hua Hin?
2: They like to use the Do Choi. So I'm representing a group over there. Somebody suggests the use of cartoon.At the stage of pre-reading activities, cartoons about Martians, and that suggests the possibility of life on Mars. And second person suggests the use of pictures from Mars. So that is the pre-reading activities. And second for the, can I stop here? Shall I stop here? Yeah.
1: Go ahead. If you have something else, please go ahead and add it.
2: And for the second stage, during reading activities, they suggest using interactive Q&A techniques activate the critical thinking by drawing similarity and differences between Earth and Mars. And questions like, what is the most important element of life in Mars? And that would lead to water and subsequent discussions. And for the post-reading activities, somebody said, the students have to follow the news update on Mars exploration or the advanced use of robot on Mars.
1: Yeah, fabulous. Those are all really excellent ideas. And one of the things that just struck me as you were talking is that on each level, I mean, the cartoon is just a fun idea for the...you know, the images that we have of Martians and so on. But the other idea is, it's interesting that it connects the subject of Mars and a reading about Mars to science. So you, in a sense, you're creating an interdisciplinary kind of activity if you're asking the students then to follow on and think aboutongoing exploration of Mars, you're creating a very interesting link between the English classroom and what possibly might be happening in the science curriculum. So I think that's very interesting. I'll let you speak.
0: ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์สุรดาก็รวบรวมคำตอบมาให้นะคะว่า pre reading activities นะคะของเรื่องเกี่ยวกับมาร์สคืออาจารย์บางท่านก็จะใช้การ์ตูนนะคะที่เป็นรูปการ์ตูนเกี่ยวกับชาวดาวอังคารนะคะหรือว่าบางท่านก็จะใช้ภาพเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็คือเท่ากับเป็นการโยงนะคะเชื่อมโยงบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะทางท่านอาจารย์สุรดาก็บอกว่าอาจารย์ทางหัวหินก็เสนอแนะมาว่าอย่างเช่นใหลองเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างโลกกับดาวอังคารนะคะหรือว่าให้ลองดูซิว่าคิดดูซิว่าถ้ามีชีวิตอยู่บนดาวอังคารนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ส่วน post reading activity ก็คือนึกถึง อะไรฮะการใช้โรบอทใช่ไหมคะในการสำรวจดาวอังคารอย่างนั้นเป็นต้นนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะการสำรวจดาวอังคารค่ะ
1: Okay, let's hear some ideas from the group in Bangkok. Would you like to share? Yes, please. Pull that close to you so we can

0: Hear you well.
1: Yes, the first reading activity, I think we take the solar system game from the internet, and the student can play this game because the space is so very far from the student. The student cannot create an understanding. If we have the game from the internet, I think the student is understanding and motivate the student.
0: Yeah.
1: Yes. And during reading activities, so the student can description of Mars from the solar system game. And proceeding activity, the student answer the question from the Mars or another planet in solar system. And we can create the student. If you are the person in the NASA, can we run the survey and study another planet in the solar system?
0: Yeah, wow.
1: Yes, yeah. Thank you so much.
0: That's great. Again, I would just highlight, there's a couple of very interesting things about this, these ideas. One is using material, even a game that comes from the internet, so very motivating for the students. She also pointed out that sometimes the subjects are so far away or not clear for students, so by making the connections, the game helps them to think about it, and then talking about follow-on activities, maybe around another planet or designing other explorations. So again, we're expanding from the text. Sometimes we feel like we get stuck to the text. We're only reading this, and that's all we can discuss. And rather than having something much vaster and linking to other things of interest. So this is great, starting with the internet and ending with other possible explorations. Thank you.
2: สำหรับท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง pre-reading activities ว่าอาจจะใช้เกมนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับเรื่อง solar system นะคะเพื่อทำให้เด็กนี่รู้สึกคุ้นเคยนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่อง Mars นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ย describe นะคะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดาวอังคารนะคะความชีวิตบนนั้นนะคะสภาพของดาวอังคารอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วน post reading activities ก็อาจจะให้นักเรียนลองคิดซิว่าการที่จะ explore ดาวอื่นๆนะคะไปค้นหาไปสำรวจดาวอื่นๆในระบบ solar system เนี่ยนะคะควรจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งคำแนะนำทั้งหมดนี้ก็ใน text นี้เห็นได้ชัดนะคะว่าเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะความรู้ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีทีเดียวนะคะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันค่ะ
0: โอเค it's time to wrap up in a different way session 2 we'll begin again at 1 o'clock for session 3 and in session 3 we're going to be looking at some working with different kinds of texts so we're not going to have anything from a textbook there are going to be other kinds of texts and we're going to be looking at some different skills So I'll see you at 1. And Kapun Ka, thank you very much for your attention.
2: ค่ะก็จบสำหรับตอนที่2นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะสำหรับตอนที่2ก็จบลงแค่นี้ค่ะขอให้ติดตามตอนต่อไป
0: ค่ะ No problem. No problem.

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาในชุด Reading Learning to Read Reading to Learn